0: ทราบว่าทุกหน่วยงานได้รับทราบภาพรวมสถานการณ์และได้เร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตด้วยความเร่งด่วนมีการบูรณาการงานสนับสนุนและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเข้าถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยในวงกว้างและทั่วถึงสิ่งที่อยากจะขอเน้นย้ำก็คือเราต้องใช้ชุดข้อมูลเพียง1ชุดเท่านั้นนะครับเพื่อให้ประชาชนได้ไม่ต้องเกิดความสับสนและพวกเราทั้งหมดก็จะได้ประเมินสถานการณ์บนพื้นฐานข้อมูลเดียวกัน
1: ด้านนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชกล่าวว่าสถานการณ์น้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงโดยน้ำในแม่น้ำปิงลดลงกว่า500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ปริมาณน้ำที่สถานี C2 ลดลงจากระดับสูงสุดเมื่อวานนี้ประมาณ 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้สามารถคงการระบายน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้อีก 5-6 วันเพื่อรักษาพื้นที่รองรับน้ำและเตรียมรับฝนระลอกใหม่ช่วงวันที่11-13ตุลาคมส่วนเขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยายังมีพื้นที่รองรับน้ำได้ทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อย
2: ในสถานการณ์ของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในเรื่องของน้ำเหนือนะครับที่ทุกคนกลัวนะครับต้องเรียนนะครับว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมีแต่แนวโน้มลดลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องดูฝนในช่วงวันที่11-13ที่ทางกรมอุตุให้นะครับผมซึ่งถ้าเราสามารถระบายได้ต่อเนื่องอย่าง 2,500 เนี่ยก็จะทำให้เรามีที่ว่างพอที่เหนือเขื่อนนะครับที่จะระบายโดยที่จะไม่กระทบต่อกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ
1: สำหรับจังหวัดหรือพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้เร่งสำรวจและประเมินความเสียหายอย่างครอบคลุมทุกด้านเพื่อช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้ถึงมือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยให้แยกการดำเนินการเป็น2บัญชีได้แก่ความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคมให้ดำเนินการตามกฎระเบียบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความเสียหายที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปให้ดำเนินการตามระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและมอบให้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประสานสั่งการไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ให้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานระหว่างผู้ประกันและผู้เอาประกันภัยและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมหากอยู่ในความคุ้มครองของประกันภัยให้เร่งประสานและดำเนินการช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
3: วันนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะจะลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่โดยจะเดินทางไปยังวัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์เพื่อพบปะประชาชนและมอบถุงยางชีพให้แก่ผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางสำหรับภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ระหว่างวันที่20กันยายนถึง2ตุลาคมที่ผ่านมามีพื้นที่ได้รับผลกระทบ14อำเภอ92ตำบล514หมู่บ้าน17ชุมชน 13,013 ครัวเรือนบ้าน 7,190 หลังพื้นที่การเกษตร 111,194 ไร่ขณะที่ภาพรวมการช่วยเหลือทางจังหวัดได้ระดมเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง
4: 5กระทรวงและกรุงเทพมหานครเปิดตัวแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมดูแลประชาชนนำร่องแล้ว7จังหวัด
5: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแถลงเปิดตัวระบบทัฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมภายใต้ความร่วมมือ5หน่วยงานประกอบด้วยกระทรวงกลาโหมกระทรวงแรงงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการและกรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้เพื่อช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยใช้แพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมเป็นศูนย์กลางการแจ้งขอรับบริการซ่อมแซมอย่างเป็นระบบและรวดเร็วโดยนำร่องในพื้นที่7จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมและกาญจนบุรีซึ่งขณะนี้แต่ละหน่วยงานมีความพร้อมในการให้บริการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
6: พอระดับน้ำเริ่มลดสิ่งที่ต้องทำก็คือทำความสะอาดเรื่องการซ่อมแซมต่างๆบางส่วนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีประกันนะเราจะมีความจำเป็นที่จะต้องระดมสภากำลังเข้ามาทีนี้ทางกระทรวงแรงงานเนี่ยได้มีการตั้งศูนย์ตรงนี้มาหลายวันละทีนี้ทำยังไงเราถึงจะสามารถที่จะดึงคนที่มีฝีมือเรื่องเกี่ยวกับช่างต่างๆรวมถึงคนที่ช่วยอาสาทำความสะอาดเขาสามารถที่จะเข้ามารวมตัวกันได้
5: ด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครกล่าวว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวจะช่วยให้กองทัพและทุกกระทรวงเข้ามาเสริมกำลังและทำงานร่วมกันบนฐานข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนให้เร็วที่สุดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินิตยาคุณสิมรายงาน
3: กรุงเทพมหานครเตรียมแผนจัดการขยะและฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมรองรับการช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลดนางสาวพิสมัยเรืองศิลป์รองปลัดกรุงเทพมหานครกำชับให้สำนักสิ่งแวดล้อมเตรียมความพร้อมบริหารจัดการขยะและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย17เขตเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยให้สำนักสิ่งแวดล้อมจัดทำแผนบริหารจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในภาวะอุทกภัยพร้อมเตรียมเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และยานพาหนะให้พร้อมปฏิบัติงานโดยปรับวิธีเก็บขนขยะตามระดับน้ำตั้งแต่รถเก็บขยะรถกระบะไปจนถึงเรือท้องแบนในพื้นที่น้ำท่วมสูงนอกจากนี้หลังน้ำลดกรุงเทพมหานครจะระดมกำลังเก็บขยะตกค้างและทำความสะอาดพื้นที่ครั้งใหญ่พร้อมจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำรถสุขาและอุปกรณ์สนับสนุนการฟื้นฟูขณะเดียวกันขอความร่วมมือประชาชนเก็บขยะและสิ่งของเสียหายไว้ในจุดที่สำนักงานเขตกำหนดเพื่อให้การจัดเก็บและฟื้นฟูพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว
4: กระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดนนทบุรีย้ำสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่ติดข้อจำกัดการขนส่งและเข้าถึงพื้นที่ประสบอุทกภัยนางสุภจีสุธรรมพานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจศูนย์กระจายสินค้า 7-Eleven บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเมื่อวานนี้ว่าปริมาณสินค้าในระบบยังมีเพียงพอสำหรับเติมเข้าสู่สาขาต่างๆอย่างต่อเนื่องจากสาขาทั่วประเทศประมาณ 16,500 สาขาได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประมาณ225สาขาซึ่งบริษัทได้เพิ่มปริมาณสต็อกสินค้าเพิ่มรอบรถขนส่งและจัดจุดสต็อกย่อย44จุดในกรุงเทพมหานครเพื่อกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนบางสาขาที่ยังมีสินค้าไม่เต็มชั้นวางหรือมีสินค้าบางรายการไม่เพียงพอมีสาเหตุหลักมาจากข้อจำกัดด้านการขนส่งและการเข้าถึงพื้นที่ไม่ใช่ปัญหาสินค้าในระบบไม่เพียงพอทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะประสานกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการนำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยเร็ว
7: เขามีการเติมสต็อกเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการตั้งจุดในกรุงเทพเนี่ยเพิ่มเติมเป็นสต็อกย่อยอีก44จุดทั่วกรุงเทพส่วนในเรื่องของสินค้าขาดชั้นวางเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่เขาก็เติมทั้งพนักงานเติมรอบรถแล้วก็เติมสต็อกด้วยถ้าเราต้องการรถเข้าในพื้นที่ที่เข้าไม่ได้เราก็จะติดต่อทางกลาโหมนะคะซึ่งมีการประสานกันใกล้ชิดมากนะคะในการที่จะส่งเข้าไปดังนั้นเนี่ยในมุมของกระทรวงพาณิชย์ก็คือพยายามดูแลให้มีความทั่วถึงไม่ขาดแคลนแล้วก็ดูในเรื่องของราคาก
3: ระทรวงการคลังพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศชูมาตรการความปลอดภัยสูงสุดพร้อมซ้อมแผนรองรับอุทกภัย
8: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยระบุว่าทางกระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามความพร้อมในด้านความปลอดภัยไฟฟ้าและประปารวมถึงซักซ้อมแผนรองรับความเสี่ยงในทุกมิติตามมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมไฟฟ้าดับแผ่นดินไหวเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้นำทางการเงินและผู้เข้าร่วมประชุมระดับโลกซึ่งลงทะเบียนเข้ามาแล้วกว่า 15,000 คนโดยจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดแจ้งยกเลิกการเดินทาง สำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันนั้นได้มีการหารือร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมแผนรับมืออย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
9: วันนี้ผมว่าเรามีประสบการณ์จากที่น้ำท่วมอยู่ในปัจจุบันนี้การบริหารจัดการนะครับผมคิดว่าเราสามารถมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของว่าถ้ามีระดับน้ำเกินระดับไหนเนี่ยเราจะต้องเคลื่อนย้ายคนอย่างไรนะครับเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาประชุมในช่วงเวลานั้นคือวันนี้ต้องบอกว่าเราก็ได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับทุกคนก็เชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยคือเรื่องฟ้าฝนเนี่ยเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์เรื่องภัยพิบัติต่างๆซึ่งทั้ง IMF World Bank ก็ได้เห็นกับทั่วประเทศทั่วโลกมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าพร้อม
8: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่าในส่วนของการเตรียมรับมือกับกลุ่มผู้ชุมนุมได้เตรียมพื้นที่เฉพาะสำหรับการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการประชุมพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนคนไทยให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อใช้เวทีระดับโลกนี้ในการสร้างประวัติศาสตร์และชื่อเสียงที่ดีให้กับประเทศปฏิพลสัทพรมมารายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: ไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมผู้มีสิทธิ์เดิมต้องเข้าแอปเป๋าตังกดยืนยันรับสิทธิ์ระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคมส่วนร้านค้าต้องยืนยันผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนมาตรการนี้รัฐช่วยจ่าย60ประชาชนจ่าย 40% โดยรัฐช่วยสูงสุดรวม 1,000 บาทต่อคนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนหรือกดยืนยันใดๆเพิ่มเติมเงินช่วยเหลือ700บาทจะเข้าบัตรอัตโนมัติทำให้ตุลาคมมีวงเงินซื้อสินค้ารวม 1,000 บาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสเปิดเผยภายหลังการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 อาทิอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลีเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยยืนยันว่าผู้นำประเทศกลุ่ม G7 เห็นพ้องที่จะให้มีการระบายน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบจากคลังสำรองผ่านสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA รวม100ล้านบาร์เรลภายในระยะเวลา4เดือนเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดพลังงานโลกผู้นำประเทศกลุ่ม G7 ยังให้คำมั่นว่าจะไม่ดำเนินมาตรการจำกัดการส่งออกพลังงานระหว่างประเทศสมาชิกพร้อมเรียกร้องให้ประเทศผู้ผลิตรายอื่นๆไม่ดำเนินมาตรการห้ามส่งออกพลังงานเพราะอาจทำให้ตลาดพลังงานตึงเครียดมากขึ้นการประกาศดังกล่าวมีขึ้นขณะที่รัฐบาลสหรัฐมีการเพิ่มแรงกดดันต่อยุโรปให้ระบายน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์และขู่ว่าจะดำเนินมาตรการห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลจากสหรัฐ
13: นายอันวากากาชที่ปรึกษาทางการทูตของประธานาธิบดีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเหตุการณ์ที่นักบินผู้ช่วยชาวโอมานของเครื่องบินโดยสารสายการบินฟลายดูไบเที่ยวบิน FZ1073 จากนครดูไบ ของ UAE ไปยังกรุงเทลอาวิฟของอิสราเอลใช้มีดทำร้ายร่างกายกัปตันชาวอินเดียและพยายามทำให้เครื่องบินดังกล่าวตกเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาถือเป็นการก่อการร้ายที่อันตรายและอาจนำไปสู่โศกนาฏกรรมขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลเตือนว่ารัฐบาลอิสราเอลจะดำเนินมาตรการตอบโต้อย่างรุนแรงต่อฝ่ายใดก็ตามที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ความวุ่นวายบนเครื่องบินของสายการบินไฟดูไบแต่ไม่ได้แสดงหลักฐานและเปิดเผยชื่อประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว
4: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างแถลงการของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่วิพากษ์วิจารณ์กองทัพเกาหลีใต้ที่เรียกร้องให้รัฐบาลเกาหลีเหนือออกมาขอโทษต่อกรณีที่ทุ่นระเบิดของเกาหลีเหนือระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ3นายโดยนางคิมโยจองมองว่าการเรียกร้องดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจถ้อยแถลงดังกล่าวของน้องสาวขอไปครับถ้อยแถลงดังกล่าวของน้องสาวผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนืออาจทำให้ความพยายามปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เป็นไปได้ยากลำบากมากขึ้นแม้ประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้จะเรียกร้องให้เกาหลีเหนือกลับเข้าร่วมการเจรจาเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดทางทหารระหว่างทั้งสองฝ่ายก็ตาม
13: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบุเกียวในพื้นที่7จังหวัดของ DR คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 4,018 รายและมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วประมาณ 8,300 รายอย่างไรก็ตามจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติเพิ่มขึ้นเป็น 2,162 รายขณะที่องค์กรแพทย์ไร้พรมแดนเตือนว่ามีแนวโน้มที่จำนวนผู้เสียชีวิตที่แท้จริงจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกอาจสูงกว่าตัวเลขที่ทางการรายงานซึ่งเป็นผลมาจากข้อจำกัดในการเฝ้าระวังและการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทำนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีกถึง3เหรียญทองเริ่มจากเรือใบหญิงเดี่ยว Women Dinky Ilka Six โซเฟียเกลมอนโกเมอรี่นักกีฬาสาวลูกครึ่งไทยอเมริกาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดการแข่งขันในรอบไฟนอลโซเฟียทำแต้มเสียเพียง5คะแนนจบการแข่งขันมีคะแนนเสียเพียง26คะแนนคว้าเหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยได้อย่างยิ่งใหญ่พร้อมคว้าตั๋วด้วยศึกโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้อีกด้วยวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงรอบชิงชนะเลิศธราวดีนาราพรพัฒน์กับอรพีรัชยากรก้องพบสรุตตาวดีเข้ามาชิงเหรียญทองกับเซียซินยี่กับหยานสู้จากจีนรองแชมป์เอเชียปีนี้ผลปรากฏว่าคู่สาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในขณะที่คู่สาวจีนในเซต3เริ่มมีอาการบาดเจ็บขอพักไปหลายนาทีแต่หลังจากกลับมาลงเล่นทีมนักตบสาวไทยตบทำแต้มเอาชนะไปในที่สุด2-1เซต21-17 13-21 และ15-8คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ของวอลเลย์บอลชายหาดไทยในรอบ28ปีต่อจากคู่ของรัชนันท์แพงขะกับรัตนาพรอาลัยสุขที่เคยคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันเอเชียนเกม1998ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมวยสากลสมัครเล่นรุ่น54กิโลกรัมหญิงในรอบชิงชนะเลิศนัทนิชาจงโปร่งกลางพบกับปังชอนมีนักชกเกาหลีเหนือตัวนัทนิชาอาศัยช่วงชกที่ยาวดักชกเข้าเป้าได้ดีก่อนยกสุดท้ายเดินหน้าออกหมัดใส่คู่ชกอย่างจ่าแจ้งครบ3ยกกรรมการชูมือให้ทันนิชาจงโปร่งกลางเป็นฝ่ายชนะคะแนนไป4-1เสียงคว้าเหรียญทองที่15ให้กับทัพนักกีฬาไทยและเป็นเหรียญทองหนึ่งเดียวของสมาคมกีฬามวยสากลสมัครเล่นในเอเชียนเกมครั้งนี้เทควันโดรุ่น49กิโลกรัมหญิงรอบรองชนะเลิศพัชรกันพูนเกิดสู้อย่างสุดความสามารถก่อนจะพ่ายให้กับหมาจิงหยูจอมเก๋าจากจีน0-2ยกหยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้แต่ยังคว้าเหรียญทองแดงแรกให้กับทีมเทควันโดไทยยูยิสุรุ่น52กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงนุชนาธสิงห์ฉลาดนักกีฬายูยิสุทีมชาติไทยโชว์หัวใจสุดแกร่งเอาชนะนักกีฬาจากมองโกเลียคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จจักรยานประเภทลู่รายการคีรินชายนรเศรษฐาดาบุญมาปั่นทำผลงานเข้าถึงรอบรองชนะเลิศแต่ไปไม่ถึงดวงดาวทำได้แค่อันดับ11ในขณะที่จายอังสุธาสาวิทพลาดท่าตกรอบปั่นรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายหลังการแข่งขันพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานกล่าวว่านักกีฬาทุกคนทุ่มเทและทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถแล้ว จากนี้จะให้สตาฟโค้ชแต่ละประเภทประเมินผลงานและแก้ไขจุดบกพร่องเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาต่อไปสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน162เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น71เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้33เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ7มี15เหรียญทอง11เหรียญเงิน17เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคม2569ไทยตอนบนจะมีอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งมีผลกระทบทางภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่4ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงช่วงวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมรวมถึงน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรืออ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรืออย่างระมัดระวังรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคมบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อย่างใกล้ชิดพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเบงกาลสกลนครนครพนมอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์อุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลานราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังลมตะวันตกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมหน่วยโทรศัพท์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:49 นาทีสูงกว่าระดับเพลย์ปานกลาง1เมตร63เซนติเมตรเวลา 20:35 นาทีสูงกว่าระดับเพลย์ปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:38 นาทีสูงกว่าระดับเพลย์ปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 16:16 นาทีสูงกว่าระดับเพลย์ปานกลาง1เมตร53เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:06 นาที
15: 1นาทีกับกปท.
16: สาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่รถยนต์เสื่อมนั้นเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุทั้งจากการเสื่อมสภาพตามอายุของตัวแบตเตอรี่เองการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์ที่กินไฟมากๆเช่นอุปกรณ์เครื่องเสียงรถยนต์โทรทัศน์ภายในรถยนต์แอร์เป็นต้นส่วนการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ในรถนั้นไม่ส่งผลให้แบตเตอรี่รถเราเสื่อมได้เพราะโทรศัพท์ใช้กำลังไฟไม่สูงมากในการชาร์จจึงไม่ส่งผลต่อการทำให้แบตเตอรี่รถเสื่อม แต่เพื่อความปลอดภัยหากมีความจำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ให้ใช้สายชาร์จที่ได้มาตรฐานเพื่อให้การจ่ายไฟได้ดีขึ้นไม่ควรใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงหลายๆหัวควรสตาร์ทเครื่องก่อนแล้วค่อยเสียบชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์อย่าเสียบสายชาร์จทิ้งไว้เพราะกระแสไฟฟ้าตอนสตาร์ทเครื่องจะกระชากขึ้นลงอาจทำให้แบตเตอรี่โทรศัพท์เสียหายได้หากเป็นไปได้แนะนำให้ใช้ power bank ที่ได้มาตรฐานดีกว่าการต่อชาร์จจากรถยนต์โดยตรงเพราะมีความปลอดภัยกว่าและไม่ทำให้แบตเตอรี่โทรศัพท์ของเราเสื่อมอีกด้วยแต่ข้อควรระวังคือห้ามชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์กับ power bank ทิ้งไว้ในรถขณะตากแดดเพราะอาจทำให้เกิดการระเบิดได้ค่ะ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
18: สาระนานากับสารานุกรมไทย
19: วันนี้เสนอตอนการเสียชีวิตของชาวมุสลิมเมื่อชาวมุสลิมป่วยหนักบางรายจะรีบจัดการเรื่องทรัพย์สินหรือภาระผูกพันต่างๆแก่ครอบครัวแล้วรำลึกถึงพระเจ้าให้ทรงเมตตาและอภัยโทษแก่ตนโดยกล่าวคำปฏิญาณเป็นภาษาอาหรับมีความว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์อัลเลาะห์เมื่อเสียชีวิตแล้วจะรีบเคลื่อนย้ายศพไปยังสถานที่จัดการศพตามพิธีจากนั้นจะนำร่างไปฝังที่กุบูตหรือกุโบในมัสยิด
20: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
21: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะ
22: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดและปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
23: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
24: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
25: ได้เลยเช็คมา
24: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
25: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
24: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
25: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
22: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงศึกษาธิการเร่งดำเนินมาตรการฟื้นฟูสถานศึกษาเกือบ 1,000 แห่งใน29จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเร่งด่วนครอบคลุมการทำความสะอาดการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและการจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมเพื่อให้โรงเรียนกลับมาปลอดภัย 100%โดยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นพื้นที่ที่เผชิญปัญหามากที่สุดติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยนันทภัทรแสนตุ้มครับ
26: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะ
27: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
26: ค่ะท่านโฆษกคะต้องถามท่านโฆษกค่ะว่าวันนี้เนี่ยมีสถานศึกษากี่แห่งคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วก็จากการประเมินความเสียหายรวมถึงความพร้อมของอาคารสาธารณูปโภคและอุปกรณ์การเรียนการสอนคะตอนนี้เนี่ยมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะ
27: ในข้อมูลณวันที่1ตุลาคมนะครับเมื่อวันที่ผ่านมาก็ได้รับรายงานในภาพรวมของสถานศึกษาภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้รับผลกระทบทั้งสิ้น988แห่งครับซึ่งอยู่ใน29จังหวัดที่ประสบปัญหาอุทกภัยครับก็จำนวนก็เยอะอยู่นะฮะแต่ว่าเมื่อแบ่งออกเป็นตามแต่ละโรงเรียนต่างๆก็จะพบว่าเป็นโรงเรียนสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท675แห่งนะครับแล้วก็เป็นของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือที่เรียกกันว่าสช.เนี่ย 243แห่งนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเป็นของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา42แห่งและกรมส่งเสริมการเรียนรู้อีก28แห่งนะครับจากทั้งหมดเลยนะฮะ988แห่งนี้ครับถ้าจัดท็อป5ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็เป็นกรุงเทพมหานครของเรานี่เอง188แห่งครับปราจีนบุรี92แห่งสมุทรปราการ90แห่งปทุมธานี85และสระแก้ว80แห่งครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขรายงานล่าสุดเมื่อวันที่1ตุลาคมนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆนั้นก็จะเป็นผลกระทบในเรื่องของอาคารสถานที่บริเวณโดยรอบนะครับแล้วก็รวมไปถึงการมาเรียนมาสอนของคุณครูและนักเรียนที่จะผลกระทบในพื้นที่ด้วยครับ
26: ค่ะค่ะต้องบอกค่ะว่าตอนนี้ก็ยังเป็นเขาเรียกว่าความโชคดีในความโชคร้ายหรือเปล่าคะที่ตอนนี้ก็ยังเป็นช่วงปิดเทอม ทีนี้เนี่ย ในก่อนเปิดเทอมเนี่ยค่ะกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมีมาตรการในการฟื้นฟูแล้วก็ตรวจสอบความปลอดภัยของสถานศึกษารวมถึงการดูแลเรื่องของสุขอนามัยหรือการป้องกันโรคหลังน้ำลดอย่างไรบ้างไหมคะเพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนและครูที่จะกลับเข้ามาเรียนโรงเรียนเนี่ยจะได้ปลอดภัย
27: ครับต้องบอกว่าเรื่องของแนวทางเนี่ยโชคดีที่ทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับเราออกมาตรการอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ปุ๊บเราออกทันทีเลยว่าจะต้องทำอย่างไร1 2 3 4จนมาถึงแนวทางปฏิบัติ4มาตรการที่ผ่านมาที่บังคับใช้กับหน่วยงานทั้งหมดของกระทรวงนะครับโดยการสั่งการแล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทร์รวงทองนะครับแล้วก็ท่านอัครนันท์ กันกิตินันท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการทั้งสองท่านนี้ครับให้ความสนใจและใส่ใจกับเรื่องนี้มากๆนะฮะแล้วก็สิ่งที่เราได้กำชับแล้วก็ยังทำงานอยู่จนถึงวินาทีนี้นะฮะก็คือในเรื่องของการช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างทางสปทเองโรงเรียนของรัฐเองเนี่ยนะครับก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการช่วยเหลือการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบแล้วก็รวมไปถึงให้มีการของงบกลางด้วยนะครับเพราะว่าบางแห่งเนี่ยอาจจะเกิดความเสียหายต้องมีการซ่อมแซมปรับปรุงเพื่อให้พร้อมต่อการทำการเรียนการสอนในเทอมหน้านะครับแล้วก็รวมไปถึงตอนนี้เนี่ยเราได้มีแนวทางนะครับที่ได้ต้องทำงานต่อเนื่องหลังจากที่น้ำลดไปแล้วเนี่ยแต่งานของเรายังไม่สิ้นสุดนะฮะคือการฟื้นฟูโรงเรียนให้ปลอดภัยนะครับก็อย่างที่เรียนไปฮะหนึ่งเลยสำรวจความเสียหาย2ทำความสะอาดทำความสะอาดนี่คือก็ต้องทำอย่างเต็มที่นะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบางแห่งก็อาจจะมีในเรื่องของเศษปฏิกูลหรือขยะหรือโคลนดินเนี่ยอันนี้ก็จะต้องมีการทำความสะอาดแล้วก็รวมไปถึงการตรวจสอบอาคารครับโดยเฉพาะนะฮะเรื่องระบบไฟฟ้าอุปกรณ์การเรียนแล้วก็พร้อมเร่งจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมครุภัณฑ์ตามความจำเป็นให้ทุกอย่างกลับมาปกติอย่างเร็วที่สุดแล้วก็ปลอดภัย 100% ครับแล้วก็นอกจากนั้นนะฮะก็คือแนวทางที่2ก็คือว่าให้ถ้าที่ใดยังมีเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยก็จะให้ดูแลในเรื่องของการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการสอบนะครับเพราะว่าช่วงของต้นตุลาปลายกันยาเนี่ยบางแห่งอาจจะมีเรื่องของการสอบเข้ามาก็จะให้สถานศึกษาเนี่ยได้ปรับรูปแบบการเรียนตามสภาพจริงยืดหยุ่นได้นะครับมีการจัดการเรียนชดเชยการประสานงานสอบแล้วก็ที่สำคัญที่สุดจะต้องทำการโดยที่ไม่เพิ่มภาระหรือความหนักใจให้กับผู้ปกครองและก็ตัวของนักเรียนเองนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังให้ดูแลครอบครัวที่ได้รับผลกระทบนะฮะก็คือการสำรวจความต้องการความเร่งด่วนของนักเรียนคุณครูบุคลากรพร้อมประสานในเรื่องของความช่วยเหลือด้านอาหารอุปกรณ์การเรียนแล้วก็สวัสดิการที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ความโชคดีไปมากกว่านั้นณตอนนี้ครับทางกระทรวงศึกษาธิการรวมทุกหน่วยงานและภาคีเครือข่ายครับช่วยกันฟื้นฟูชุมชนร่วมกับภาคีในการขยายการทำงานของอาชีวะและศูนย์ฟิกิตเซ็นเตอร์นะครับในการที่จะช่วยในเรื่องของซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ายานพาหนะทุกสิ่งทุกอย่างของอาคารบ้านเรือนและสถานศึกษาการสนับสนุนด้านการทำความสะอาดด้วยนะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็เป็นการที่เราทำงานเมื่อน้ำลดแล้วทุกคนกลับมาสัญจรได้แล้วแต่งานของเราก็ยังไม่จบจนกว่าทุกอย่างจะกลับมาคืนสู่สภาพปกติครับ
26: อืมค่ะนี่ก็เป็นมาตรการที่ทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้มีการวางแผนแล้วก็ดำเนินการแล้วนะคะ
27: ใช่ครับ
26: ในสำหรับโรงเรียนที่ยังไม่พร้อมเปิดเรียนแล้วคะรวมถึงนักเรียนหรือครูบุคลากรที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอยู่เนี่ยเราจะมีมาตรการในการช่วยเหลือแล้วก็จัดการเรียนการสอนอย่างไรคะเมื่อเปิดภาคเรียนแล้วแต่ยังประสบปัญหานี้อยู่ค่ะ
27: ในประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่เราได้คาดการณ์ไว้บ้างแล้วนะครับว่าในกรณีที่อาจจะเป็นภัยต่อเนื่องหรืออาจจะเป็นเหตุการณ์ใหม่เนี่ยก็ในรูปแบบวิธีการก็คิดว่าเน้นในเรื่องของความยืดหยุ่นเป็นสำคัญนะครับเพื่อให้ได้รับผลกระทบต่อคุณครูกับนักเรียนน้อยที่สุดทั้งเรื่องของการเดินทางความปลอดภัยความสะดวกแล้วก็สุขภาพเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยก็คงจะใช้หลักการคล้ายๆกับทั้ง 4-5 หลักการที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้เคยประกาศไปก็คือว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับโรงเรียนสามารถที่จะตัดสินใจได้เองเลยว่าจะบริหารจัดการภาวะวิกฤตอย่างไรตามเห็นสมควรเช่นถ้าโรงเรียนโดยรอบพื้นที่โดยรอบ

0: รามีแผนระยะยาวในการยกระดับมาตรการเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ระบบเฝ้าระวังภัยธรรมชาติสำหรับสถานศึกษาในพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากเนี่ยเรามีไหมคะ
1: ตรงนี้ก็เท่าที่เราได้ประชุมกันครั้งล่าสุดนะครับสำหรับเมื่อวันที่ออกมาตรการ4มาตรการเนี่ยเราก็ได้มีการสื่อสารไปยังประชาชนว่ากระทรวงสาธารณสุขก็ทำงานต่อเนื่องในเรื่องของแผนระยะยาวโดยเฉพาะในการรับมือกับอุทกภัยหรือภัยทางธรรมชาติต่างๆที่อาจจะเกิดจากการแปรปรวนของสิ่งแวดล้อมหรือว่าธรรมชาติเนี่ยนะครับก็หลังจากนี้ผมคิดว่ามาตรการก็คงจะเน้นไปที่ในเรื่องของการให้แต่ละพื้นที่เนี่ยสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วแล้วก็การได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็อยากจะให้ทุกภาคส่วนของทางกระทรวงนะครับใช้ช่องทางที่มั่นใจแล้วก็เป็นช่องทางที่เชื่อมต่อกับกระทรวงโดยตรงโดยเฉพาะทัฟฟี่ฟองดูนะครับที่อย่างวันนี้ก็ได้มีการประกาศในเรื่องของว่าหลังจากนี้ถ้ามีภัยอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับธรรมชาติเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ช่องทางนี้ในการแจ้งเรื่องเข้ามาหรือว่าการรับขอความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วได้เลยฉะนั้นผมคิดว่าตัวมาตรการที่จะใช้เป็นระยะยาวแล้วก็เป็นแผนรองรับในทุกๆสภาวะเนี่ยคงจะได้เห็นกันเร็วๆนี้แล้วก็ผมคิดว่าคงไม่แตกต่างอะไรกับปัจจุบันมากนักแต่คงจะต้องมีเรื่องของความเข้มข้นแล้วก็การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ล่วงหน้าครับ
0: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะให้ท่านโฆษกนะคะฝากถึงนักเรียนนักศึกษาค่ะรวมถึงผู้ปกครองครูอาจารย์ที่ตอนนี้แม้จะยังปิดภาคเรียนอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเปิดภาคเรียนเนี่ยเราอยากให้ความมั่นใจในเรื่องไหนเป็นพิเศษบ้างไหมคะ
1: ในเรื่องของความมั่นใจก็อยากจะให้พ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็ประชาชนนะครับได้ให้ความมั่นใจกับกระทรวงสาธารณสุขเลยว่าเราเป็นกระทรวงหนึ่งที่แม้ว่าจะเกิดภัยอะไรกับสังคมเนี่ยเราอยู่เคียงข้างเคียงคู่ประชาชนเสมอการทำงานของเราไม่ได้ดูแลเฉพาะบุคลากรหรือนักเรียนของทางกระทรวงนะครับแต่เราออกไปช่วยประชาชนทุกคนนะครับโดยการนำของท่านประเสริฐจันทรวงศ์ทองแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะฝากทุกท่านครับว่าในวันนี้จนถึงในช่วงที่พวกเราทุกคนเพิ่งผ่านเหตุการณ์ของน้ำท่วมหรือว่าอุทกภัยครับถ้าท่านใดที่ต้องการความช่วยเหลือจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับสามารถที่จะเข้าไปเซิร์ชในคำว่าอาชีวะอาสาได้เลยนะครับอาชีวะอาสาเข้าไปเพื่อจะกดขอรับบริการและช่วยเหลือต่างๆได้นะครับตอนนี้ทางกระทรวงของเราได้มีการช่วยเหลือตรงนี้อยู่ทั้งหมด55หน่วยในหลายจังหวัดครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครจังหวัดปริมณฑลจังหวัดระยองสระแก้วนครนายกอยุธยาเป็นต้นก็คือในกลุ่มจังหวัดที่ประสบอุทกภัยนะครับพลังอาชีวะตอนนี้ทั้งครูนักเรียนบุคลากรเนี่ยได้มาช่วยกันนะครับภายใต้โครงการชื่อว่า OVEC We Care นะครับก็จะมีตั้งแต่การตั้งโรงครัวอาชีวะนะครับศูนย์พักพิงสำหรับผู้ที่ไม่สามารถพักอาศัยในบ้านเรือนได้นะครับมีการบริการตรวจเช็คซ่อมเครื่องไฟฟ้าฟรีนะครับตรวจเช็คซ่อมรถจักรยานยนต์รถยนต์เครื่องมือประกอบอาชีพมากมายก็จะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ในวันที่ทุกท่านประสบภัยทางกระทรวงก็ไปอยู่เคียงข้างคอยดูแลและวันนี้เมื่อภัยจบแล้วหลังจากนั้นการเยียวยาฟื้นฟูให้ทุกคนกลับมาใช้ชีวิตได้กลับมาประกอบอาชีพได้อาชีวะก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ตอนนี้กำลังปฏิบัติงานอยู่แล้วก็จะรองรับทุกๆความช่วยเหลือของทุกท่านจนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จครับ
0: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านโฆษกตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ยินดีครับสวัสดีครับ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: ท่านผู้ฟังคะเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและ

0: ฟื้นฟูความเป็นอยู่ของชาวจังหวัดกาญจนบุรีหลังประสบภัยน้ำท่วมภาครัฐได้ระดมสถาบันการเงินของรัฐออกมาตรการช่วยเหลือทางการเงินอย่างครบวงจรทั้งการปรับเงื่อนไขชำระหนี้สินเชื่อฉุกเฉินและสินเชื่อซ่อมแซมบ้านเรือนติดตามได้จากรายงานค่ะ
1: ในช่วงที่หลายพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรียังคงต้องติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างใกล้ชิดภาครัฐให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนทั้งการรับมือสถานการณ์เฉพาะหน้าและการช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายภาระหนี้และสภาพคล่องทางการเงินเพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตและฟื้นฟูความเป็นอยู่ได้หลังสถานการณ์คลี่คลายกระทรวงการคลังได้ประสานสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเตรียมมาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งการบรรเทาภาระหนี้เติมสภาพคล่องและสินเชื่อเพื่อซ่อมแซมบ้านหรือฟื้นฟูการประกอบอาชีพมาตรการครอบคลุมธนาคารออมสินธกส.ทพว.และทอส.ทั้งสินเชื่อฉุกเฉินสินเชื่อเพื่อการฟื้นฟูและการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยรวมถึงแนวทางปรับเงื่อนไขการชำระหนี้เพื่อช่วยลดภาระและเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านนางสาวอภิรดีเกตศรีสังคลังจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าหากที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดและคำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการต่างๆได้จากสำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี
2: คือถ้าผู้ประสบอุทกภัยนะคะเรื่องแรกคือเรื่องเยียวยานะคะก็ขอให้ท่านติดต่อที่เทศบาลหรืออบต.ใกล้บ้านท่านแต่ถ้าผู้ฟังที่เป็นคนกรุงเทพก็ติดต่อที่สำนักงานเขตของท่านนะคะแล้วก็อย่าลืมภาพถ่ายหลักฐานต้องเก็บนะฮะแล้วก็ติดต่อภายใน90วันนะฮะ90วันท่านจะต้องไปถึงเทศบาลอบต.เพื่อเขาจะได้รวบรวมแล้วก็ตั้งเบอร์นะคะส่วนผู้ที่เป็นเกษตรกรก็ติดต่อที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอเกษตรตำบลนะคะที่ท่านสังกัดอยู่นะคะแล้วก็เขาก็จะมีการขั้นตอนของ
1: ทางการให้ความช่วยเหลือ
2: ให้ความช่วยเหลือของเกษตรเป็นอีกแบบนึงนะคะซึ่งถัดมาคือบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้ที่อยากจะได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของด้านของธนาคารก็เดินไปธนาคารสังกัดกระทรวงการคลังธนาคารของรัฐที่เรารู้จักธนาคารธกส.ออมสินกรุงไทยนะฮะที่เราพื้นฐานที่เรารู้จัก SME
1: ถ้าเป็น
2: ธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางรถเข็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะผู้ประกอบธุรกิจไป SME นะคะแล้วไปได้ทุกธนาคารค่ะท่านนะฮะพร้อมนะฮะธนาคารเฉพาะกิจของกระทรวงการคลังพร้อมให้บริการค่ะท่าน
1: มาตรการเหล่านี้สะท้อนถึงความห่วงใยของภาครัฐที่ต้องการดูแลประชาชนทั้งในช่วงเฝ้าระวังสถานการณ์และระยะฟื้นฟูเพื่อช่วยลดภาระเพิ่มสภาพคล่องและให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติขอให้ติดตามข้อมูลจากทางราชการอย่างต่อเนื่องและติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับผลกระทบเพราะการดูแลประชาชนไม่ได้มีเพียงการรับมือเฉพาะหน้าแต่คือการช่วยให้ทุกคนก้าวผ่านสถานการณ์และกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงอีกครั้งธีรทิพย์ ผอมมะลิสวท.กาญจนบุรีรายงาน
0: หลังจากปีทำการท่องเที่ยวการดำน้ำในอุทยานแห่งชาติทางทะเล2แห่งของจังหวัดพังงาตั้งแต่วันที่16พฤษภาคม2568เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูมรสุมและเป็นไปตามประกาศปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเลประจำปีของจังหวัดพังงาในวันที่15ตุลาคมนี้อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จะกลับมาเปิดให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสธรรมชาติอีกครั้งติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
3: หลังจากปิดทำการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์มาตั้งแต่วันที่16พฤษภาคม2568ในวันที่15ตุลาคมนี้อุทยานแห่งชาติทางทะเลทั้ง2แห่งของจังหวัดพังงาจะกลับมาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความงามได้อีกครั้งโดยสามารถท่องเที่ยวได้จนถึงวันที่15พฤษภาคม2570นายชัยพฤกษ์วีระวงศ์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันกล่าวว่าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันมีการเตรียมความพร้อมช่วงเปิดฤดูการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเลไว้แล้ว ทั้งในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกทุนจอดเรือการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดซ่อมแซมอาคารห้องน้ำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่เกาะ4และเกาะ8โดยจุดแลนด์มาร์คสำคัญของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันประกอบด้วยอ่าวเกือกหรือโดนันดักเบย์ภายในอุทยานเคยได้รับการประกาศเป็นชายหาดที่ดีที่สุดอันดับ10ของโลกเมื่อวันที่4พฤษภาคม2569และหินเรือใบเกาะ8หรือเกาะซิมิลันเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะซิมิลันซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกาะซิมิลันโดยอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันมีขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวหรือ carrying capacity หรือ CC วันละไม่เกิน 3,850 คน
4: หน่วยทหารมาอบรมเจ้าหน้าที่เราประมาณเจ้าหน้าที่ที่อบรมก็ประมาณ20-25คนครับ อบรมเป็นไลฟ์การ์ดเพื่อดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งเกาะ4เกาะ8เกาะที่เปิดนะครับจุดดำน้ำต่างๆเนี่ยตอนนี้การติดตั้งทุ่นนี่ก็คือเราติดตั้งตั้งแต่ทุ่นเรือลิเวอร์บอร์ดเรือทุ่นเหลืองทุ่นแดงทุ่นไข่ปลานะครับทั้งไข่ปลาเหลืองไข่ปลาแดงเราเตรียมความพร้อมพร้อมหมดแล้วครับส่วนอาคารสถานที่ต่างๆเนี่ยครับผมก็เปลี่ยนปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดทุกอย่างนะห้องน้ำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวห้องพยาบาลแล้วก็เส้นทางเรียนศึกษาธรรมชาติ
3: ขณะที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ก็จะกลับมาเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวโดยสามารถพักค้างแรมและทำกิจกรรมดำน้ำได้ในวันที่15ตุลาคมนี้เช่นเดียวกันนายอาทิตย์ขยันกิจหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เปิดเผยว่ามีการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักและห้องน้ำภายในอุทยานไว้แล้วแต่การกำหนดจุดดำน้ำการวางทุ่นจะต้องหารือร่วมกับผู้ประกอบการอีกครั้งเนื่องจากพบว่าปีนี้ประสบปัญหาปะการังฟอกขาวจึงต้องจำกัดการเปิดจุดดำน้ำของนักท่องเที่ยวเพื่อเปิดโอกาสให้ปะการังได้ฟื้นตัว
5: ครับในฤดูกาลท่องเที่ยวที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วนะครับเราประสบปัญหาเรื่องนะครับโลกร้อนนะครับอย่างที่เราทราบกันดี
3: ครับ
5: บางแห่งนะครับพื้นที่ดำน้ำตื้นบางแห่งเราอาจจะปิดนะครับปิดเพื่อเขาเรียกว่าให้ปะการังฟื้นตัวนะครับให้ทรัพยากรธรรมชาติฟื้นตัวซึ่งยังไม่เปิดเต็มที่ 100% อาจจะเปิดเป็นบางจุดและปิดบางจุดนะครับอันนี้ทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ก็ได้ชี้แจงกับผู้ประกอบการไป
3: การเปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั้ง2แห่งของจังหวัดพังงาถือเป็นช่วงเริ่มต้นเปิดฤดูการท่องเที่ยวของทะเลฝั่งอันดามันด้วยโดยโรงแรมต่างๆในพื้นที่มีการจัดทำแพ็กเกจร่วมระหว่างการให้บริการห้องพักกับการท่องเที่ยวอุทยานซึ่งจะสร้างความคึกคักและกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดพังงาชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
0: ปิดท้ายที่การใช้สารต้องห้ามในวงการกีฬาอาจนำไปสู่บทลงโทษรุนแรงขณะที่กรณีพิงค์พิชามนจุดประเด็นเรื่องการใช้ยาและผลิตภัณฑ์ของนักกีฬาติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
6: การใช้สารกระตุ้นในการแข่งขันกีฬาถือเป็นการกระทำที่ต้องห้ามตามมาตรฐานการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในวงการกีฬาและนักกีฬาที่ฝ่าฝืนอาจต้องเผชิญบทลงโทษจากองค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือ WADA โดยบทลงโทษสูงสุดอาจถึงขั้นถูกพักการแข่งขันเป็นเวลา4ปีในกรณีที่ตรวจพบว่ามีเจตนาใช้สารต้องห้ามที่ผ่านมาในวงการกีฬาระดับโลกมีกรณีการตรวจพบสารต้องห้ามเกิดขึ้นหลายครั้งเช่นกรณีของพอป็อกบาอดีตกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสซึ่งในปี2024ถูกลงโทษห้ามแข่งขันเป็นเวลา4ปีก่อนที่วาด้าจะลดโทษเหลือ18เดือนหลังพิจารณาว่าไม่มีเจตนาในการใช้สารดังกล่าวขณะที่ประเทศไทยเคยเกิดกรณีเกี่ยวกับการใช้สารต้องห้ามในวงการยกน้ำหนักจนนำไปสู่การถูกลงโทษในช่วงปี2020ถึง2023ล่าสุดเกิดกรณีขึ้นกับพิงค์พิชามนโอภาสนิภัทรนักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยซึ่งถูกพักการแข่งขันในกีฬาเอเชียนเกมชั่วคราวหลังตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรซีไมด์ในช่วงก่อนการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยนายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าจากการพูดคุยกับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยทราบว่าฟูโรซีไมด์เป็นยาขับปัสสาวะขณะที่สาเหตุของการตรวจพบสารดังกล่าวในร่างกายอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ยารักษาโรคหรือผลิตภัณฑ์เสริมความงามบางประเภทซึ่งฉลากผลิตภัณฑ์อาจไม่ได้ระบุส่วนประกอบที่เป็นสารต้องห้ามอย่างชัดเจนทำให้นักกีฬาอาจไม่ทราบและนำมาใช้โดยรู้เท่าไม่ถึงการ
7: ก็พยายามสอบถาม ว่ายาตัวไหนบ้างให้เอาให้หมดที่ใช้เพื่อจะอย่างน้อยถ้ายาตัวไหนที่เราใช้แล้วมันไปตรงกับสารที่ตรวจพบก็มาดูเหตุผลว่าใช้เพื่ออะไรก็จะเป็นข้อที่จะไปชี้แจงได้ที่ตามโดปปิ้งกำหนดแต่ในสลากไม่มีแล้วเราดันไปใช้ในยาตัวนั้นส่งผลให้เกิดเจอจริงก็จะเป็นข้อที่จะมีเหตุผลได้ว่ารู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าอ่านสลากแล้วไม่ได้มีบอกผมก็ต้องรวบรวมยาที่ใช้ทั้งหมดทุกตัวไปเพื่อจะเป็นข้อชี้แจงว่าตั้งใจหรือไม่
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงสมาคมกีฬาต่างๆได้มีการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารต้องห้ามแก่นักกีฬาอย่างต่อเนื่องจึงมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจเป็นกรณีที่นักกีฬาไม่ทราบถึงส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ขณะเดียวกันกระทรวงจะผลักดันให้มีองค์กรอิสระเข้ามาดำเนินการตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬาเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมต่อไป
7: อันนี้กระทรวงทางนี้ก็จะผลักดันให้โดปปิ้งนะครับการตรวจสารกระตุ้นเป็นองค์กรอิสระไม่มีอยู่ภายใต้ครอบงำของกระทรวงหรือกกต.เพราะว่าหน่วยงานนี้จะเป็นต้องมีความอิสระเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะหาว่าไปเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับก็ทางเป็นแนวทางขอมาอยู่แล้วว่าหน่วยงานโดปปิ้งเนี่ยมันต้องเป็นองค์กรอิสระที่ชัดเจนมันไม่ต้องไม่อยู่ภายใต้ใครนะครับฉะนั้นเดี๋ยวมันจะเป็นการช่วยเหลือหรือสนับสนุนกันในสิ่งที่ดูแล้วไม่เป็นกลางก็อาจจะไม่ได
6: ้กรณีของพิงค์พิชามนจึงสะท้อนให้เห็นว่าการป้องกันการใช้สารต้องห้ามไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการหลีกเลี่ยงสารกระตุ้นโดยตรงแต่รวมถึงการตรวจสอบส่วนประกอบของยาและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่นักกีฬาเลือกใช้เพราะสารบางชนิดอาจปรากฏอยู่ในผลิตภัณฑ์โดยที่นักกีฬาไม่ทราบและอาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขันรวมถึงบทลงโทษทางวินัยในระดับนานาชาติได้ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
8: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน

0: ่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
1: มงคลที่เกิดขึ้นจากอนุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยฉะนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569เช้าวันนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษจะมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนเช่นเคยนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและในช่องทางพอดแคสต์ด้วยสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับผมครับ
1: เรื่องที่จะคุยกันเช้าวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องน้ำท่วมนะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งประชาชนในกรุงเทพมหานครแล้วก็ในปริมณฑลรวมทั้งประชาชนที่อยู่ตามลุ่มน้ำไม่ว่าจะเป็นภาคกลางภาคตะวันออกหรือท้ายสุดนี้ก็ภาคตะวันตกนะครับท่านโฆษกครับน้ำเยอะขนาดนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยอย่างที่หลายๆคนพูดได้หรือเปล่าหรือว่าสาเหตุจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรกันแน่ครับ
2: เอาเป็นว่าถ้าเกิดคำว่ามหาคือยิ่งใหญ่นะครับมหาอุทกภัยคืออุทกภัยที่ยิ่งใหญ่ถ้าในมุมของประชาชนที่ประสบภัยไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเราคิดว่าปัญหาทุกอย่างของประชาชนคือความยิ่งใหญ่และเป็นปัญหาใหญ่ไม่ว่าปัญหานั้นจะเกิดกระทบกับทั้งประเทศหรือไม่ก็ตามแต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี2554
1: ครับ
2: ที่เราเรียกว่ามหาอุทกภัยครั้งนั้นที่มีพายุ 4-5 ลูกรุมกระหน่ำเข้ามาแล้วก็มีน้ำจากทุกทิศทางเข้ามาในประเทศไทยนะครับตรงนั้นเนี่ยเรียกว่ามหาอุทกภัย
1: ครับ
2: แต่รอบนี้สิ่งที่แตกต่างกันก็คือว่าน้ำที่มาจากทางด้านเหนือนะครับที่มาจากหน้าฝนปกติที่ไหลลงมาตามปิงวังยมหน้าลงเจ้าพยาหรือแม่น้ำที่ออกมาจากภาคตะวันออกภาคตะวันตกก็ตามเนี่ยตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีปริมาณมากที่จะมารวมกันที่กรุงเทพมหานคร
1: ในช่วงนั้น
2: เราให้เกิดปัญหาน้ำท่วมใหญ่แบบนั้นแต่ว่ารอบนี้เป็นลักษณะของฝนที่เกิดจากการตกแช่ในพื้นที
1: ่
2: แล้วก็วนอยู่ตะวันออกมากรุงเทพกรุงเทพไปตะวันตกแล้วก็วนอยู่แบบนี้อยู่ 4-5 วันลักษณะนี้ครับเป็นลักษณะที่แตกต่างกันกับครั้งที่แล้วและฝนที่ตกแช่อยู่แบบนี้บังเอิญว่าปริมาณน้ำฝนเยอะมาก
1: ครับ
2: ถ้าเทียบเป็นภาพให้เห็นก็คือว่าตกมาวันนึงเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเอาพื้นที่ทุกบริเวณเป็นเหมือนเป็นที่ราบหมดเลยเนี่ย
1: ครับ
2: พื้นที่ที่ราบเนี่ยในกรุงเทพมหานครฝนที่ตกลงมาต่อ1วันเนี่ยประมาณเกือบถึงเข่า
1: โอ้ครับ
2: แต่ระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานครที่มีอยู่ตามท่อตามคลองตามอะไรต่างๆเนี่ยตามท่อระบายน้ำเนี่ยระบายได้วันหนึ่งแค่ประมาณสักไม่ถึงข้อเท้า
1: ครับ
2: ไม่ถึงตาตุ่มแสดงว่าตกมาถึงเข่าระบายไม่ถึงตาตุ่มสิ่งที่เหลือคือน้ำที่ยังเหลืออยู่ในแต่ละวันเพราะฉะนั้นพอน้ำเหลืออยู่ในแต่ละวันฝนก็ตกซ้ำๆลงมาระบายนิดๆหน่อยก็เลยเป็นที่มาของน้ำท่วมซึ่งข้อดีอีกอย่างนึงของครั้งนี้คือว่าน้ำเหนือไม่เยอะ
1: ครับ
2: น้ำเจ้าพยาเนี่ยในช่วงเริ่มต้นของการเกิดน้ำท่วมรอบนี้ในกรุงเทพน้ำเจ้าพยาเหลืออยู่ใต้แนว
1: เขื่อน
2: เนี่ยอยู่ประมาณเกือบ2เมตร
1: ครับ
2: ก็มีพื้นที่ให้รับน้ำไปได้เยอะเราจะเห็นว่าคนกรุงเทพเนี่ยที่อยู่ใกล้น้ำเจ้าพยาและพื้นที่ที่ใกล้ท่อที่ลงเจ้าพยาเน
1: ี่
2: ยน้ำจะลดเร็ว
1: สูบได้ไว
2: ลดได้เร็วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่ทันสังเกตผมลองให้ย้อนกลับไปนึกดูครับในช่วงที่ฝนตกเยอะๆเลยแล้วก็น้ำท่วมขังเนี่ยรอบนี้ที่ฝนตกเยอะๆและน้ำท่วมขังถึงแม้ว่าน้ำเยอะแต่ยุบในตราที่รวดเร็วพอสมควรทีเดียว
1: เอาล่ะครับมันก็เกิดเหตุขึ้นแล้วรัฐบาลก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับพูดง่ายๆว่าตั้งแต่ตอนแจ้งเตือนเลยแจ้งเตือนยังไงแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมไหมทั้งที่รู้ว่าฝนจะมาน้ำจะมานะครับไปจนถึงเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยบริหารจัดการสถานการณ์ยังไงแล้วก็ที่แน่ๆเดี๋ยวอีกวันสองวันเนี้ยนะครับก็คือเรื่องของการเยียวยาผมเริ่มที่การแจ้งเตือนก่อนแล้วกันครับท่านโฆษกถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะเหมือนกันครับข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงเราจะเรียกความเชื่อมั่นของประชาชนยังไงรัฐบาลได้ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องนี้ยังไงครับ
2: ก็ก่อนการแจ้งเตือนเนี่ยเราก็มาดูก่อนว่าระบบปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับระบบของการติดตามสถานการณ์น้ำทั่วประเทศไทยเนี่ยมีจุดวัดน้ำที่เป็นเซ็นเซอร์อัตโนมัติแล้วก็มีการแจ้งเตือนเป็นตัวเลขโดยชัดเจนน้ำหน้าเขื่อนเป็นยังไงปล่อยน้ำแล้วเป็นอย่างไรระดับน้ำแต่ละจุดเป็นอย่างไรตรงนี้เนี่ยมีระบบเซ็นเซอร์ชี้วัดต่างกับเมื่อปี2554ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราใช้ค่าจากประตูน้ำแล้วคำนวณระยะเวลาการไหลแต่รอบนี้มีเซ็นเซอร์ทุกตัวทุกจุดอันนี้คือข้อแรกในการประเมินข้อ2คือเรื่องของอุตุนิยมวิทยาม ีข้อติ
1: ฟังไม่เข้าใจ
2: ว่าฟังไม่เข้าใจจริงๆแล้วเป็นศัพท์ของอุตุนิยมวิทยาซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีคำแนะนำว่าให้ปรับละทีนี้ แต่ข่าวสารที่อุตุนิยมวิทยาให้มาช่วงนั้นนะครับเป็นข้อมูลสำคัญ
1: ครับ
2: ที่บอกว่ามันจะมีกลุ่มฝนที่ตกแบบนี้แหละแช่อยู่แบบนี้แหละในพื้นที่หน่วยงานต่างๆที่รับเรื่องนี้ไปอะครับเขาก็ข้อมูลไปแปรผลซึ่งถ้าเทียบกันภาษาหมอเหมือนหมอคุยกับหมอหรือเหมือนหมอคุยกับพยาบาลด้วยภาษาที่กระชับแล้วก็เป็นภาษาทางการที่เราเข้าใจกันเหมือนกับโค้ดคอมพิวเตอร์ที่คอมพิวเตอร์เข้าใจกัน
1: แต่ถ้าจะบอกกับคนไข้
2: แต่บอกกับคนไข้เนี่ยมันต้องแปลเป็นอีกภาษาหนึ่งแต่บังเอิญว่าคนไข้เนี่ยได้ยินภาษานั้นพอดีแต่ตอนนี้กำลังปรับแล้วแต่ว่าในการพูดคุยตอนนั้นก็เลยมีการเตรียมการนะครับ
1: ครับ
2: มีการเตรียมการตรงที่ว่าในกรุงเทพมหานครที่เราคิดว่าจะมีปัญหาก็จะมีการพร่องน้ำในคลองในคูคลองต่างๆมีการพร่องน้ำซึ่งปกติในหน้าฝนก็จะมีการพร่องอยู่แล้วแต่รอบนี้พร่องมากขึ้น
1: ครับ
2: ข้อสังเกตคือชาวบ้านที่อยู่ตามริมคลองอะครับในช่วงก่อนที่จะฝนตกเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าจะมีเหตุการณ
1: ์
2: เพราะว่าฝั่งอุตุไม่รู้เรื่องแต่ว่าเอ๊ะบนที่กทมทำไมท่อเนี่ยมันเหม็นจังทำไมน้ำลดไปเหลือไอ้เวลาที่มีดินมีขี้เลนที
1: ่ตะกอนตกอยู่
2: ตะกอนตกอยู่ข้างใต้มันเหม็น
1: คร
2: ับ ทำไมมีน้ำปุ๊บก็กลิ่นเข้ามาอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตว่าได้มีการพร่องน้ำเตรียมไว้แล้วเพราะว่าฟังจากพยากรณ์อากาศรวมถึงการบริหารจัดการน้ำเราก็พยายามทำระบายน้ำให้ไหลออกด้านข้างไม่เข้ามาในกรุงเทพแล้วก็ระบายทั้งระบบเนี่ยตรงนี้ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ได้เตรียมการไว้แล้วจุดสุดท้ายคือเมื่อเกิดเหตุตรงนี้เป็นจุดสำคัญว่าเวลาเกิดเหตุแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจว่ามีระบบอย่างไร
1: ใช่หลายคนบอกว่ามันดูเหมือนสเปซสปะจังเลยใครอยากจะเข้าไปช่วยตรงไหนก็ไปจริงๆแล้วระบบมันเป็นยังไงครับ
2: จริงๆแล้วระบบแล้วเนี่ยมันมีอยู่ 3-4 ขั้นนะครับ
1: ครับ
2: ระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมันต้องมีระดับ0คือระดับเตรียมการนะครับในพื้นที่แต่ละพื้นที่ก็จะเตรียมการสภาพกำลังอุปกรณ์ต่างๆนานาอยู่ในที่ตั้งระดับ1คือระดับพื้นที
1: ่ครับ
2: ก็คือถ้าเป็นต่างจังหวัดก็อบต.เทศบาลต่างๆเป็นผู้รับผิดชอบนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยอาจจะเป็นเขตต่างๆรับผิดชอบ
1: ครับ
2: พอภัยมันกว้างขึ้นก็ยกมาสู่ที่ระดับจังหวัด
1: ครับ
2: ระดับจังหวัดก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
1: ครับ
2: ตรงนี้เนี่ยรอบนี้ก็จะต้องเป็นระดับผู้ว่าก็ทำให้ผู้ว่าเนี่ยประกาศเขตประสบภัย
1: ครับ
2: ถ้าผู้ว่าจะคิดว่าหลายๆจังหวัดแล้วเนี่ยมันรวมๆกันแล้วมีปัญหาต้องใช้สรรพกำลังมากขึ้น
1: ครับ
2: ก็ประกาศเป็นประเทศซึ่งนายรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยมันเป็นระดับขั้นตอนทำไมถึงต้องมีระดับแบบนั้น
1: ครับ
2: เพราะว่าถ้าเกิดเหตุใดๆก็ตามนะครับแล้วไม่มีลำดับแบบนี้เนี่ยเกิดเหตุหนึ่งเล็กแค่นี้แต่ว่าคนไปลุมกันใหญ
1: ่
2: มันก็ทำให้การสั่งการที่เราเรียกว่าซิงเกิลคอมมานด์มันไม่เกิดจะฟังใคร
1: ครับ
2: นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำคือว่าในเหตุแต่ละระดับขั้นเนี่ยต้องมีผู้บัญชาการเหตุการณ
1: ์ครับ
2: ระดับตำบลก็เป็นนายกเทศบาลนายกอบต.ระดับอำเภอก็เป็นนายอำเภอระดับจังหวัดก็เป็นผู้ราชการจังหวัดระดับประเทศก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็ถ้าภัยสูงสุดก็เป็นนายกรัฐมนตรี
1: สรุปว่าตอนนี้มีความชัดเจนหรือยังครับ
2: มันชัดเจนมาตั้งนานแล้ว
1: ครับ
2: แล้วก็มีแผนเรียบร้อยแล้วแต่ว่าปัญหาอยู่อย่างนึงนะครับก็คือว่าแผนรับมืออุทกภัยแผนรับมือภัยพิบัติเนี่ยปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยได้ซ้อมแผนทั่วประเทศแต่กรุงเทพมหานครเราไม่ได้ซักซ้อมเพราะว่าเป็นเขตปกครองที่มีความพิเศษกว่าที่อื่
1: น
2: แล้วก็เป็นองค์กรปกครองที่ไม่สามารถสั่งการได้โดยมหาดไทยโดยตรง
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกรุงเทพมหานครก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับทีนี้กรุงเทพมหานครก็จะมีการซ้อมของเขาเองนะครับก็เป็นที่ผ่านมาก็เลยมีปัญหาข้อติดขัดในเรื่องของการยกระดับนะครับและอีกอันนึงคือเรื่องของการแจ้งเตือนไปพี่น้องประชาชนเพราะปกติแล้วก็จะเป็นพื้นที่ในการแจ้งเตือนทีนี้มีคำถามว่าเซลบอร์ดแคสหรือว่าระบบแจ้งภัยระดับประเทศเนี่ยทำไมถึงมีการแจ้งเตือนล่าช้าหรืออะไรพวกนี
1: ้ครับ
2: ระบบมี2ทางครับทางแรกคือท้องถิ่นขอขึ้นไปที่ปภ.ปภ.กระจายให้เลยทันทีไม่ว่ามีเหตุอะไรก็ตามหรืออย่างที่สองคือปภ.ดูแล้วว่าน่าจะมีปัญหาบอกมาที่ท้องถิ่นยืนยันไหมถ้ายืนยันว่ามีปัญหาใช้คำเหล่านี้ไหมพื้นที่ตรงนี้ไหมท้องถิ่นโอเคยืนยันปภ.ส่งรอบนี้มีปัญหาตรงที่ว่าท้องถิ่นยังไม่ได้ร้องขออันที่สองคือปภ.แจ้งไปแล้วท้องถิ่นยังไม่ได้ตอบกลับมามันก็มีช่วงช่องว่างที่กรุงเทพบอกว่ามีช่องว่างตรงนี้นี่เองก็ทำให้เกิดปัญหาผมคิดว่าบทเรียนในครั้งนี้มันก็ทำให้เกิดการแก้ปัญหาในอนาคต
1: อันนี้แหละครับที่สำคัญคือประชาชนยัง จะกังวลต่อปัญหาเหล่านี้อยู่ไหมเพราะว่าเริ่มมีข่าวบางเพจก็เริ่มมีการเตือนจริงบ้างไม่จริงบ้างอะไรต่างๆน้ำเหนือจะมาน้ำทะเลจะหนุนมันจะมีความเสี่ยงอยู่อีกมากน้อยแค่ไหนครับแล้วก็ปัญหาที่โฆษกหมอเอกพูดมาเนี่ยปัญหานี้มันจะไม่เกิดขึ้นอีกใช่ไหมครับ
2: ครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยภัยได้รับการยกระดับไปสู่ระดับประเทศนะครับแล้วก็มีการตั้งศูนย์วอลลุ่มนะครับของรัฐบาลของปอพอเรียบร้อยนะครับโดยใช้อำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยน
1: ั่
2: งเป็นหัวโต๊ะประชุมร่วมกันทุกวันส่วนผมเนี่ยทางโฆษกรัฐบาลเนี่ยนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยเราก็ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแลเรื่องข้อมูลข่าวสารเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้นะครับในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะนำข้อมูลมารวมกันกองโฆษกเราจะประชุมทุกเช้า 8:00 น.นะครับก่อนที่จะเอาข้อมูลทุกอย่างมาแล้วก็รวมกันไปแถลงตอน 10:00 น.เป็นสรุปรายวันแต่ระหว่างวันเนี่ยก็จะมีการติดตามข้อมูลถ้ามีอะไรที่มีปัญหาหรือว่ามีอะไรต้องแจ้งเตือนในระหว่างวันก็จะมีการแจ้งเข้าไปเพราะฉะนั้นก็จะมีการประสานงานกันระหว่างทีมโฆษกนะครับแล้วก็กระทรวงต่างๆรวมถึงศูนย์ของมหาดไทยที่ปพ.เพราะฉะนั้นจากนี้เนี่ยระบบการแจ้งเตือนมันจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับไม่มีความสเปซสปะแน่นอนว่าปัจจุบันเนี่ยมีโซเชียลมีเดียม
1: ี
2: คนวิพากษ์วิจารณ์เยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าข้อมูลที่เราจะให้จากกองโฆษกเนี่ยหรือว่าศูนย์ที่เรียกว่า JICC จะเป็นข้อมูลที่รับการคัดกรองกันกรองแล้วถ้ามีการประทับตาว่า JICC อันนั้นคือข้อมูลจริง
1: ครับเอกภาพในการสื่อสารก็จะเกิดขึ้นอย
2: ่
1: างแน่นอนนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกกับคุณหมอเอกภพเพียรพิเศษหลังจากนี้ไปนะครับท่านโฆษกครับก็ต้องคุยกันถึงเรื่องของการเยียวยานะครับคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเห็นบอกว่ามีมาตรการออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยใช่ไหมครับ
2: ครับวันอังคาร29วันพุธวันที่30นะครับก็คือวันพุธเนี่ยเป็นวันสุดท้ายของการของปีงบประมาณเพราะฉะนั้นต้องมีการกันงบประมาณไว้ทีนี้รูปแบบของการเยียวยาฟื้นฟูหลังภัยพิบัติเนี่ยแต่เดิมเราใช้เงินทดลองราชการใช้งบกลางนะคร
1: ับ
2: แล้วใช้เงินของท้องถิ่นมาจ่ายนะครับรูปแบบเดิมแบบนี้เนี่ยเนื่องจากปีงบประมาณเดิมเราต้องใช้แบบนี้อยู
1: ่
2: ก็เลยมีการกันงบประมาณไว้ 4,700 ล้านนะครับทีนี้ก็มีการอนุมัติผ่านมติครม.เมื่อหลายเดือนก่อนแล้วนะครับว่ามันจะมีเรื่องของประกันภัยพิบัติแห่งชาติประกันภัยพิบัติแห่งชาติคือยกความเสี่ยงของรัฐและพี่น้องประชาชนเนี่ยไปให้บริษัทประกันเหมือนเราซื้อประกันให้
1: ครับ
2: รัฐบาลจ่ายเงินเพียงแค่ 15,500 ล้านบาทได้วงเงินคุ้มครอง 75,000 ล้านบาทในภัยพิบัติประกอบด้วย3อย่างครับอุทกภัยภัยน้ำท่วมนะครับวาตภัยคือลมนะครับรวมถึงฟ้าผ่าเวลาที่เกิดลมแล้วก็แผ่นดินไหวรวมถึงสึนามิ
1: ครับ
2: 3ภัยเนี่ยถ้าเกิดขึ้นเนี่ยประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็จังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติก็ได้รับการคุ้มครองทันทีเริ่มตั้งแต่1ตุลาคม
1: หมายความว่าที่เกิดเหตุมาแล้วก่อนหน้านี้
2: เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนวันที่30นะครับคือวันที่30ได้ให้จิสด้าคือที่ดูแลเรื่องดาวเทียมของประเทศไทยเนี่ยถ่ายภาพดาวเทียมพ
1: ื้
2: นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมอยู่นะครับแล้วก็ประกาศภัยพิบัติแล้วก็มีข้อมูลจังหวัดที่ประกาศภัยพิบัติ
1: ครับ
2: หลังเที่ยงคืนมาถ้าน้ำขึ้นตรงไหนที่ไม่ได้อยู่ขอบเขตเดิมถือว่าเข้ากับโครงการนี้ทันทีหนึ่งตุลาคมพื้นที่ที่น้ำท่วมใหม่นะครับก็จะได้เข้ากับโครงการนี
1: ้
2: นะครับสิ่งที่จะได้นะครับคือว่าเยียวยาเบื้องต้นจากเดิมที่ระบบเดิมได้ 9,000 บาทก็เป็น 10,000 บาทถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของวาตภัยเรื่องของลมเนี่ยจากเดิมไม่ได้เลยก็ได้เยียวยาเบื้องต้น 5,000 บาท
1: ครับ
2: ถ้าเกิดเป็นสึนามิหรือแผ่นดินไหวเนี่ยเบื้องต้น 5,000 บาทจะเดินไม่ได้เลยแล้วก้อนที่2คือเป็นการซ่อมแซมบ้าน
1: ครับ
2: ซ่อมแซมบ้านจากเดิมเนี่ยมีวงเงินอยู่ไม่เกิน 88,000 บาทก็เพิ่มวงเงินไปนะครับก็เป็น 90,000 หรือ 95,000 บาทนะครับอีกอย่างนึงที่สำคัญสำหรับเรื่องนี้นะครับน้ำล้
1: อม
2: ในกรุงเทพหรือพื้นที่หลายๆพื้นที
1: ่มี
2: ตึกสูงอยู่ชั้น2ชั้น3น้ำไม่เข้า
1: ครับ
2: คิดว่าไม่เสียหายใช่มั้ยแต่ว่าไปไหนไม่ได้
1: ครับ
2: ในการประกันเนี้ยก็ให้ครับว่าถ้ามีน้ำล้อมแล้วก็เกิน7วันให้เงินชดเชย 10,000 บาทแล้วก็ถ้าถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยก็มีคุ้มครองชีวิตอยู่2ล้านบาท
1: ครับ
2: การประกันนี้ก็ทำปีต่อปีทำทุกปีและที่สำคัญคือถ้าเกิดเหตุบางครั้งเนี่ยปีนึงเกิดหลายครั้งนะครับก็จะช่วยเหลือทุกครั้งนะครับ
1: ครับโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเนี่ย แต่ไม่ใช่มาตรการเดียวใช่ไหมครับมีเรื่องอื่นอีกที่รัฐบาลเตรียมช่วยเหลือใช่ไหมครับ
2: ครับก็จะมีเรื่องที่น่าสนใจคือว่าเงินเยียวยาเนี่ยเงินเยียวยาที่ได้ 5,000 9,000 เงินซ่อมแซมบ้านไม่กี่พันเดี๋ยวบางทีก็ดูเหมือนจะน้อยเกินไป
1: ร
2: ัฐบาลก็ได้เตรียมแพ็กเกจกระทรวงการคลังก็เตรียมแพ็กเกจมาครับว่าจะมีมาตรการนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายถ้าเกิดว่ามีบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายเนี่ยก็จะมีเงินกู้ให้ดอกเบี้ยพิเศษหรือไม่มีดอกเบี้ยแล้วก็มีการบางรายการหรือบางธนาคารให้ปลอดชำระงวด3เดือนแรกนะครับมีประชาชนที่ผลกระทบจากการหารายได้ก็จะมีเรื่องของการพักชำระหนี้ประนอมหนี้ด้วยนะขยายเวลาหนี้เรื่องของการขาดสภาพคล่องก็จะมีธนาคารมาเติมสภาพคล่องให้นะครับมีภาคธุรกิจที่รับผลกระทบก็จะมีธนาคารมาให้วงเงินสินเชื่อพิเศษนะครับรวมถึงคนที่ทำประกันวินาศภัยแล้วนะครับก็ให้มีมาตรการรองรับว่าให้เร่งรัดการจ่ายสินใหม่ทดแทนตรงนี้เนี่ยเป็นมาตรการของกระทรวงการคลังเพราะฉะนั้นใครที่มีความสนใจก็ให้ติดต่อหน่วยงานของกระทรวงการคลังที่มีเบอร์โทรติดต่อที่เดี๋ยวจะให้ไว้นะครับได้ครับผม
1: เดี๋ยวดูเบอร์โทรติดต่อได้นะครับทางเพจไทยคู่ฟ้าก็ได้นะครับแล้วก็โครงการประกันภัยเนี่ยประชาชนต้องทำยังไงครับ
2: ไม่ต้องทำอะไรเลยครับอยู่เฉยๆเพราะว่า30ล้านหลังคาเรือนคือทั่วประเทศแล้วกระทรวงมหาดไทยจะไปสำรวจแล้วก็สิ่งที่สำรวจคือบ้านที่ไม่มีหลังเลขที่บ้านก็ได้รับการคุ้มครองด้วยนะครับรวมถึงนะครับอีกอย่างนึงคือมีคำถามว่าคนที่เช่าบ้านล่ะคนที่เช่าบ้านได้รับสิทธิ์ครับแต่ว่าในรับสิทธิ์ก้อนแรกคือเยียวยาเบื้องต้นแต่ก้อน2ที่เป็นการซ่อมแซมบ้านเนี่ยจะได้ของเจ้าของบ้านเท่านั้น
1: ครับฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับคุณผู้ฟังอยากให้โฆษกรัฐบาลนำเรื่องไหนมาพูดคุยให้เคลียร์หรือว่าสนใจการดำเนินการของรัฐบาลเรื่องไหนเป็นพิเศษนะครับก็ส่งข้อเสนอแนะส่งข้อความมาได้ทางเพจไทยคู่ฟ้านะครับทางทีมโฆษกก็จะนำมาเสนอทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางพอดแคสต์รวมถึงช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น FacebookX YouTube แล้วก็ Instagram ของสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณหมอเอกภพเพียรพิเศษและผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

5จุดตายสำหรับการทำพินัยกรรมที่หากว่าผิดพลาดตรงนี้ไปแล้วจะทำให้พินัยกรรมของเรากลายเป็นเศษกระดาษมีอะไรบ้างเพื่อที่ว่าหากว่าเราอยากจะทำพินัยกรรมเองจะได้รู้ว่าตรงไหนคือจุดที่ต้องระวังที่สุดค่ะจุดแรกเลยนะคะคือจุดที่สำคัญที่สุดแต่หลายคนมองข้ามไปก็คือวันที่ที่ทำพินัยกรรมค่ะเพราะว่าวันที่ที่ทำพินัยกรรมเนี่ยหลายท่านเลยนะคะทำพินัยกรรมโดยที่ไม่ได้ลงวันที่เพราะว่าก็เหมือนเขียนไว้อะค่ะเฉยๆว่าต้องการมอบอะไรให้ใครแต่ลืมทำวันที่วันที่ในการทำพินัยกรรมนั้นเป็นวันที่สำคัญที่สุดเพราะว่ากฎหมายต้องการที่จะรู้ว่าผู้ทำพินัยกรรมนั้นทำพินัยกรรมในวันที่เท่าไหร่แล้วในวันที่ทำพินัยกรรมนั้นน่ะผู้ทำพินัยกรรมอ่ะยังมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์อยู่จริงหรือไม่ดังนั้นหากพินัยกรรมฉบับใดไม่มีวันที่ที่ทำพินัยกรรมพินัยกรรมฉบับนั้นอาจจะไม่สมบูรณ์นะคะจุดตายที่สองที่ต้องระวังเลยนะคะก็คือในเรื่องของพยานในพินัยกรรมค่ะถ้าสมมติว่าเราทำพินัยกรรมในแบบที่ทำเป็นหนังสือก็คือพินัยกรรมที่ให้มีการใช้พิมพ์หรือมีคนอื่นเขียนให้พินัยกรรมนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ได้เขียนด้วยลายมือตัวเองทั้งฉบับจะต้องมีพยานลงลายมือชื่ออย่างน้อย2คนซึ่งหากพินัยกรรมฉบับใดที่ทำแบบเป็นหนังสือแล้วกฎหมายบังคับว่าต้องมีพยาน2คนแล้วเราไม่มีพยานเลยหรือมีไม่ครบถ้วนหรือว่ามีครบ2คนแต่1ใน2คนหรือทั้ง2คนนั้นน่ะเกิดมีปัญหาเรื่องความสามารถยกตัวอย่างเช่น1ใน2คนนั้นเป็นคนวิกลจริตก็ทำให้บุคคลที่เป็นพยานในพินัยกรรมที่ไม่ครบถ้วนนั้นหรือครบถ้วนแต่ว่าขาดคุณสมบัติพวกนี้เท่ากับพินัยกรรมฉบับนั้นไม่มีพยานค่ะพินัยกรรมฉบับนั้นก็จะเสียไปนะคะจุดตายจุดที่3ค่ะจุดนี้เจอบ่อยมากค่ะก็คือว่าเราเนี่ยรักมากสมมุติว่าเราเนี่ยรักคนนี้มากเลยเราอยากให้เขาเนี่ยเป็นผู้รับมรดกของเราเรากลัวเขาจะไม่ได้เราก็เลยไปเอาคนที่จะรับมรดกของเราตามพินัยกรรมเนี่ยมาเซ็นเป็นพยานในพินัยกรรมฉบับนี้ค่ะกฎหมายห้ามเลยนะคะถ้าผู้มีสิทธิ์รับมรดกในพินัยกรรมเข้ามาเซ็นเป็นพยานในพินัยกรรมฉบับนั้นเมื่อไหร่พินัยกรรมในส่วนนั้นถือว่าเสียไปจุดตายจุดที่4ค่ะก็คือว่ากรณีที่เราทำพินัยกรรมแล้วอะค่ะบางทีพิมพ์ไปแล้วใช่ไหมคะหรือว่าเขียนแล้วตอนจะลงชื่อเนี่ยมาเห็นว่าเราอยากจะแก้มีความผิดนิดหน่อยเราคิดว่านิดหน่อยไม่อยากทำใหม่เราก็ขีดค่าแล้วเราก็เซ็นไปพินัยกรรมใดก็ตามหากจุดใดมีส่วนที่จะต้องตกเติมแก้ไขมีการขีดค่าอย่าลืมเซ็นกำกับตรงจุดนั้นไว้ด้วยนะคะและจุดตายสุดท้ายนะคะก็คือจุดตายที่5ค่ะก็คือสภาพจิตใจของผู้ทำค่ะโดยหลักนะคะคร่าวๆเวลาเราทำพินัยกรรมเนี่ยเราก็จะเขียนว่าทำที่ไหนทำวันที่เท่าไหร่ตัวเราคือใครและอย่าลืมใส่ข้อความไปสักนิดนึงนะคะว่าขณะทำพินัยกรรมฉบับนี้ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ดีทุกประการหากพินัยกรรมฉบับนี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าตอนเราทำพินัยกรรมนะเรามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์พินัยกรรมก็ใช้ได้ค่ะแล้วถ้าถามว่าเอ้าแล้วทำผิดไปแล้วทำยังไงดีล่ะดูรายการแล้วกลับไปดูพินัยกรรมที่บ้านเอ้าทำผิดไปแล้วทำยังไงอย่างนี้เราแก้ไขยังไงตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่นะคะแม้พินัยกรรมเราจะทำผิดพลาดเราทำใหม่ค่ะฉบับเดิมแก้ไขไม่ต้องกลับไปแก้ไขฉบับเดิมนะคะฉีกทิ้งขีดค่ายกเลิกไปเลยค่ะแล้วทำฉบับใหม่ทำวันที่ให้อัปเดตแล้วทำให้ถูกต้องพินัยกรรมฉบับใหม่ก็ยังใช้ได้ค่ะอย่ารอนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยพินัยกรรมแก้ไขได้เสมอแต่ถ้าเราเสียชีวิตไปแล้วอันนี้แหละค่ะแก้ไขไม่ได้แล้วแม้กระทั่งว่าพนักงานอัยการหรือแม้กระทั่งท่านผู้พิพากษาก็ไม่สามารถช่วยเหลือเราได้อีกต่อไปถ้าหากว่ามีปัญหาข้อกฎหมายใดๆและอยากปรึกษานะคะสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศใกล้บ้านท่านยินดีให้คำปรึกษาเสมอหรือโทรที่สายด่วนได้นะคะ1157อัยการคุ้มครองสิทธิ์ช่วยท่านได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ปัจจุบันการกระทำความผิดบนท้องถนนหรือการเกิดอุบัติเหตุมักจะเกิดจากการกระทำสำหรับผู้ขับขี่ที่ไม่เคารพกฎวินัยจราจรจากความประมาทจนทำให้เกิดอุบัติเหตุและเกิดการสูญเสียเกิดขึ้นได้นั้นตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะน่าจากข้อมูลอุบัติเหตุในห้วงที่ผ่านมาของศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบว่าการขับรถย้อนสอนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้เกิดการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงหลายครั้งซึ่งการขับรถย้อนสอนไม่เพียงแต่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522เท่านั้นแต่ยังเป็นการแสดงออกถึงความประมาทของผู้ขับขี่ที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อผู้อื่นข้อมูลจากศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้ว่าการขับรถย้อนสอนเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของอุบัติเหตุรุนแรงและถือเป็นความผิดอย่างเช่นกรณีบนทางหลวงพิเศษหมายเลข81มุ่งหน้ากาญจนบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงสามารถสกัดรถที่ขับรถย้อนสอนได้ทันเวลาก่อนเกิดเหตุแปรแรงขึ้นซึ่งการขับรถย้อนสอนบนทางหลวงพิเศษถือเป็นพฤติกรรมอันตรายอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นเส้นทางที่ใช้ความเร็วสูงและมีปริมาณรถจำนวนมากการกระทำดังกล่าวเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงที่อาจนำไปสู่การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินพร้อมย้ำว่าเจ้าหน้าที่จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยไม่มีข้อยกเว้นทั้งนี้ความผิดฐานขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและในทุกกรณีพนักงานสอบสวนจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเสนอพนักงานอัยการพร้อมความเห็นขอให้ศาลพิจารณาปริบรถยนต์ที่ใช้กระทำความผิดเพื่อสร้างมาตรการป้องปรามและยับยั้งพฤติกรรมเสี่ยงอย่างจริงจังไม่ให้ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนบนท้องถนนสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนว่าความสะดวกเพียงชั่วคราวจากการฝ่าฝืนกฎหมายอาจนำมาซึ่งโทษทางกฎหมายและความสูญเสียที่ไม่อาจย้อนกลับได้ศูนย์บริหารจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือประชาชนในการเคารพกฎหมายจราจรใช้เส้นทางอย่างถูกต้องและคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญเพื่อร่วมกันลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างยั่งยืน
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วันนี้นะครับจะมาเล่าเกี่ยวกับการขอรับบุตรบุญธรรมครับผมการขอรับบุตรบุญธรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายครับมันจะมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ครับผม1ก็คือผู้ที่จะขอรับบุคคลอื่นเป็นบุตรบุญธรรมเนี่ยต้องอายุ25ปีบริบูรณ์ครับผมและก็ต้องมีอายุห่างกับผู้ที่จะขอเป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อย15ปีครับผมแล้วก็จะมีหลักเกณฑ์อีกหลักเกณฑ์นึงในกรณีที่ปิดาหรือมารดาหรือปิดาและมารดาของเด็กนะครับที่จดทะเบียนสมรสกันต้องให้ความยินยอมครับที่จะให้บุคคลคนนึงมาเป็นบุตรบุญธรรมนะครับการรับบุตรบุญธรรมผู้เยาว์ครับต้องมีการทดลองเลี้ยงครับแล้วก็อย่างน้อยไม่น้อยกว่า6เดือนครับผมอันนี้จะเป็นคณะกรรมการจากพม.ครับที่เขาจะเป็นคนดูแลในหลักเกณฑ์และวิธีการตรงนี้ส่วนมันจะมีข้อยกเว้นครับข้อยกเว้นบุคคลที่ไม่ต้องมีการทดลองเลี้ยงก็คือบุคคลที่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาพี่น้องร่วมปิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันปู่ย่าตาทวดลุงป้าน้าอาหรือที่เราเรียกกันว่าญาตินะครับบุคคลเหล่านี้จะไม่ต้องมีการทดลองเลี้ยงนะครับก็สามารถขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับบุตรบุญธรรมได้เลยครับผมส่วนในกรณีของน้องที่จะเป็นบุตรบุญธรรมหากน้องอายุไม่ต่ำกว่า15ปีขึ้นไปสามารถให้น้องมาให้ความยินยอมได้ครับผมทำไมถึงต้องมีการห่างกันอายุตั้งแต่25ปีขึ้นไปและก็ต้องห่างกับผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรม15ปีตรงนี้ครับเพราะเผื่อบางเคสนะครับจะมีกรณีที่ว่ามีคนไปเจอเด็กหน้าตาดีคนนึงหรือเห็นว่าพ่อแม่เขามีทรัพย์สินที่จะพอสามารถนำมาเป็นของผู้รับบุตรบุญธรรมได้ครับอันนี้ครับไม่เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องครับผมอันนี้คือวิธีการจริงๆตามกฎหมายแล้วครับผู้ที่ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิ์ในฐานะทายาทโดยธรรมหรือไม่มีสิทธิ์ที่จะรับมรดกของผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมครับผมแต่ในกรณีของบุตรบุญธรรมเองมีสิทธิ์เสมือนกับทายาทชั้น1หรือทายาทชั้นผู้สืบสันดานนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครับ1627ประกอบ1629ครับผมที่มีสิทธิ์เสมือนทายาทชั้นบุตรกรณีอย่างเช่นนาย A นะครับรับนาย B เป็นบุตรบุญธรรมครับผมต่อมานาย A ได้เสียชีวิตลงถูกมั้ยครับนาย B ก็มีสิทธิ์ในฐานะเป็นบุตรบุญธรรมของนาย A ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะครับแล้วก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่อธิบายมาข้างต้นก็มีสิทธิ์ได้รับมรดกของนาย A แต่ส่วนอย่างไรก็ตามนาย A ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมของนาย B ผู้เป็นบุตรบุญธรรมครับอันนี้กฎหมายก็ว่ากันอย่างนี้ครับแล้วส่วนตรงนี้ครับไม่ต้องห่วงครับนาย B เมื่อเป็นบุตรบุญธรรมของนาย A แล้วก็ไม่เสื่อมเสียสิทธิ์กับปิดามารดาเดิมที่จะมีสิทธิ์ได้รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมตามกฎหมายครับผม

0: วจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ในปัจจุบันพบว่ามีคนไทยจำนวนหลายรายถูกแก๊งค้ามนุษย์หลอกให้ไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้านหรืออาจตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ที่มาเกิดขึ้นจากการหลอกลวงใช้กำลังบังคับหรือใช้วิธีการไม่เป็นธรรมในการให้พวกเขาเหล่านั้นต้องตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่พวกเขาไม่ได้เลือกเองตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในส่วนของบริเวณแนวชายแดนอย่างเป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่องซึ่งในห้วงที่ผ่านมาพบว่ามีพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางผ่านบริเวณแนวชายแดนเพื่อไปทำงานในองค์กรอาชญากรรมซึ่งมีทั้งผู้ที่เดินทางไปโดยสมัครใจและผู้ที่ถูกหลอกลวงสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอเตือนภัยถึงกลลวงมิจฉาชีพที่หลอกลวงพี่น้องประชาชนให้ไปทำงานในองค์กรอาชญากรรมบริเวณแนวชายแดนดังนี้การเสนอเงินเดือนที่สูงผิดปกติไม่ต้องมีประสบการณ์หรือคุณวุฒิการศึกษาต้องจ่ายเงินล่วงหน้าหรืออ้างว่าต้องจ่ายค่าดำเนินการเช่นค่าตั๋วเดินทางค่าวีซ่าหรือค่าประกันงานก่อน

0: พราะท่านอาจจะถูกบังคับให้กระทำความผิดและตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์ได้ทั้งนี้หากท่านพบเบาะแสการหลอกลวงให้เดินทางไปทำงานหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน191หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

0: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่

0: ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี

0: ย่าฉวยโอกาสบนความทุกข์ของผู้อื่นการลักทรัพย์ในพื้นที่ประสบภัยไม่ใช่คดีธรรมดาแต่มันคือการซ้ำเติมเพื่อนมนุษย์ที่กฎหมายกำหนดโทษไว้หนักเป็นพิเศษมาเจาะลึกข้อกฎหมายที่ผู้ประสบภัยต้องทราบและบทลงโทษที่หัวขโมยต้องรู้ใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ลักทรัพย์ในช่วงภัยพิบัติผู้กระทำความผิดจะต้องรับโทษหนักขึ้นนะคะเมื่อเดือนพฤศจิกายน2568ที่ผ่านมานะคะทางภาคใต้ของเรานะคะโดยเฉพาะพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมาจากอุทกภัยนะคะซึ่งเป็นเหตุร้ายแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะคะในกรณีนี้ก็จะมีคำถามนะคะว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถจะเข้าไปหยิบเอาของกินหรือว่าของใช้ที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อหรือว่าที่พบตามจุดต่างๆอย่างเงี้ยนะคะสามารถจะทำได้หรือเปล่านะคะในกรณีนี้นะคะก็ไม่ได้ให้อำนาจนะคะประชาชนนะคะในการที่จะเข้าไปหยิบหรือว่าเข้าไปเอาทรัพย์สินนะคะจากร้านสะดวกซื้อหรือว่าห้างร้านต่างๆนะคะเพราะว่าถือว่าทรัพย์สินดังกล่าวก็ยังเป็นของเจ้าของร้านอยู่นะคะซึ่งในกรณีที่มีการลักทรัพย์ในเหตุที่มีภัยพิบัติต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเหตุเพลิงไหม้เหตุระเบิดหรือว่าเหตุอุทกภัยนะคะในกรณีนี้เนี่ยผู้กระทำนะคะก็ต้องรับโทษหนักขึ้นมากกว่าที่กฎหมายบัญญัติไว้ในกรณีของลักทรัพย์ทั่วไปนะคะก็คือโดยลักทรัพย์ทั่วไปนะคะกฎหมายจะบัญญัติโทษไว้ว่าจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน 60,000 บาทแต่ในกรณีที่มีการลักทรัพย์ในเหตุภัยพิบัติต่างๆนะคะกฎหมายได้บัญญัติโทษที่สูงขึ้นนะคะโดยระวางโทษจำคุกนะคะตั้งแต่1ปีถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาทก็จะเห็นความแตกต่างนะคะว่าในความผิดในการลักทรัพย์ในเหตุฉกรรจ์ก็คือลักทรัพย์ในเหตุที่มีภัยพิบัติเนี่ยกฎหมายระวางโทษขั้นต่ำไว้เลยนะคะว่าต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีส่วนในกรณีลักทรัพย์ทั่วไปนะคะกฎหมายไม่ได้ระวางโทษขั้นต่ำไว้นะคะก็คือสามารถจะลงโทษขั้นต่ำเพียงใดก็ได้นะคะกรณีลักทรัพย์ในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัตินะคะกฎหมายก็มีขึ้นเพื่อคุ้มครองประชาชนนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติดังกล่าวนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยก็มีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติแล้วกฎหมายก็เลยบัญญัติไว้นะคะว่าหากมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับลักทรัพย์เนี่ยผู้กระทำอะค่ะก็เสมือนกับเป็นการซ้ำเติมนะคะผู้ที่ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆแล้วเป็นการซ้ำเติมให้เขายิ่งได้รับความเดือดร้อนมากยิ่งขึ้นนะคะกฎหมายก็เลยกำหนดโทษที่สูงขึ้นไว้มากกว่าการกระทำความผิดลักทรัพย์ในเหตุปกติทั่วไปนะคะซึ่งอัตราโทษที่ระวังไว้ก็ค่อนข้างสูงเลยนะคะเพราะว่าให้จำคุกตั้งแต่1ปีเป็นต้นไปเลยนะคะดังนั้นก็ฝากนะคะพี่น้องประชาชนนะคะว่ากรณีที่เกิดเหตุภัยพิบัติเกิดขึ้นแล้วเนี่ยค่ะเราก็ต้องมีความเห็นอกเห็นใจกันนะคะไม่กระทำความผิดซ้ำเพื่อเป็นการซ้ำเติมให้ผู้ประสบภัยพิบัติต้องได้รับความเดือดร้อนซ้ำเติมอีกครั้งค่ะ

0: รวจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยประชาชนที่อาจได้รับความเสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันโดยเฉพาะการหลอกลวงผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตามหน่วยงานต่างๆเพื่อหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวไปใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงินค่ะตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีข้อห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องนี้มาฝากกันค่ะตำรวจไซเบอร์เตือนภัยระบุว่าขอให้ประชาชนระวังรูปแบบกลโกงของมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นปปง.หลอกให้ดำเนินการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินคืนโดยอาจพบเจอจากวิธีการดังต่อไปนี้ส่ง SMS หรือข้อความในไลน์ว่าปปง.แจ้งสิทธิ์เงินคืนพร้อมส่งลิงก์ปลอมโทรศัพท์แนะนำตัวอ้างเป็นเจ้าหน้าที่อ้างเลขคดีหรือเลขอ้างอิงปลอมเร่งรัดให้รีบทำภายในเวลาที่กำหนดหากเผลอกดลิงก์จะไปยังหน้าเว็บลงทะเบียนที่มีหน้าตาคล้ายกับเว็บไซต์ของหน่วยงานจริงหลอกให้กรอกข้อมูลเช่นชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์เลขบัญชีและขอรหัส OTP หรือให้ติดตั้งแอปพลิเคชันยืนยันตัวตนหรือตรวจสอบสิทธิ์โดยประชาชนสามารถป้องกันได้นะคะโดยอย่ากดลิงก์และอย่าแอดไลน์ที่ไม่รู้จักอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวโดยเฉพาะเลขบัตรเครดิตเลขบัตรประชาชนเลขบัญชีหรือ OTP ถ้าเผลอกรอกข้อมูลไปแล้วให้รีบเปลี่ยนรหัสผ่านแอปธนาคารหรืออีเมลและรีบติดต่อกับธนาคารทันทีเพื่อเช็คความผิดปกติและเก็บหลักฐานโดยการแคปหน้าจอข้อความลิงก์เบอร์โทรหรือ ID ไลน์ไว้ใช้เป็นหลักฐานในการแจ้งความดำเนินคดีทั้งนี้ย้ำว่าหน่วยงานรัฐจะไม่มีการส่งลิงก์ให้ประชาชนกรอกข้อมูลสำคัญและจะไม่ขอ OTP รหัสผ่านหรือให้ติดตั้งแอปพลิเคชันทางแชทหรือทางโทรศัพท์โดยเด็ดขาดค่ะทั้งนี้หากพบเห็นบุคคลใดหรือเว็บไซต์ใดที่มีพฤติกรรมหรือน่าสงสัยว่าอาจเป็นกลุ่มมิจฉาชีพมาหลอกลวงพี่น้องประชาชนทางออนไลน์หรือหากตกเป็นผู้เสียหายถูกหลอกลวงออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสหรือขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนศูนย์ AOC 1441หรือขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนศูนย์ AOC 1441หรือแจ้งความผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.thaipoliceonline.th ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐบาลยกระดับการบริหารจัดการอุทกภัยเป็นระดับประเทศพร้อมเร่งปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยและการสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลอย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นเอกภาพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่ากดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐบาลยกระดับการบริหารจัดการอุทกภัยเป็นระดับประเทศพร้อมเร่งปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยและการสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลอย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นเอกภาพ
8: นายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้รัฐบาลได้ยกระดับการบริหารจัดการเป็นระดับประเทศพร้อมจัดตั้งวอลลุ่มของรัฐบาลและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.มีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเพื่อติดตามสถานการณ์ทุกวันส่วนกองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะรวบรวมและกันกรองข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเพื่อสื่อสารต่อประชาชนเป็นประจำโดยใช้ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยสถานการณ์น้ำท่วมหรือศูนย์ JICC เป็นข้อมูลเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นเอกภาพสำหรับการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์มีช่องทางทั้งการร้องขอจากท้องถิ่นให้ปภ.แจ้งเตือนและการที่ปภ.ประเมินสถานการณ์แล้วส่งข้อมูลให้ท้องถิ่นยืนยันพื้นที่ก่อนแจ้งเตือนด้วยเหตุการณ์ครั้งนี้พบช่องว่างในการประสานงานระหว่างหน่วยงานทำให้บางพื้นที่ได้รับการแจ้งเตือนล่าช้าซึ่งจะนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไปชวิษาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งระดมเครื่องมือบุคลากรและเครื่องสูบน้ำจัดระบบติดตามและช่วยเหลือ4กลุ่มพื้นที่โดยเร่งระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาและป่าสักชลสิทธิ์และบรรเทาผลกระทบน้ำท่วมขังนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้จัดระบบติดตามและช่วยเหลือ4กลุ่มพื้นที่ได้แก่ภาคตะวันออกลุ่มน้ำเจ้าพระยากรุงเทพมหานครและปริมณฑลและลุ่มน้ำแม่กลองโดยจัดให้มีการแถลงและถ่ายทอดสดสถานการณ์น้ำทุกวันเวลา 9:00 น.จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายทั้งนี้กรมชลประทานจะควบคุมการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและป่าสักชลสิทธิ์รวมทั้งประตูระบายน้ำพนารายบริหารจัดการคลองและสถานีสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่แม่น้ำหรืออ่าวไทยและประสานกรุงเทพมหานครในพื้นที่รอยต่อเพื่อเร่งระบายน้ำและลดน้ำท่วมขังโดยได้เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ 1,914 เครื่องเครื่องผลักดันน้ำ7เครื่องและรถขุดตีนตะขาบ2คันพร้อมสนับสนุนหน่วยช่วยเหลือในพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมง กระทรวงมหาดไทยเร่งอำนวยความสะดวกช่วยประชาชนลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมช่วงวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและแนวทางเคลมประกันภัยช่วงอุทกภัยสามารถใช้ภาพรวมร่องรอยระดับน้ำเมื่อเข้าพื้นที่ได้โดยไม่ต้องเสี่ยงลุยน้ำไปถ่ายภาพขณะน้ำท่วม
9: นายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยแนวทางการเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนสำหรับผู้ประสบอุทกภัยโดยเน้นย้ำให้ประชาชนยึดหลักความปลอดภัยมาก่อนแจ้งบริษัทไว้ก่อนและเก็บหลักฐานเท่าที่ทำได้ซึ่งผู้เอาประกันภัยไม่ควรเสี่ยงอันตรายเข้าไปในพื้นที่เพื่อถ่ายภาพจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยสำหรับกรณีรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมห้ามเดินเครื่องยนต์โดยเด็ดขาดและให้ตรวจสอบความคุ้มครองตามประเภทกรมธรรม์ขณะที่ความเสียหายของบ้านพักอาศัยให้บันทึกภาพรวมและรายละเอียดทรัพย์สินพร้อมร่องรอยระดับน้ำเมื่อเข้าพื้นที่ได้ทั้งนี้คปภ.ได้สั่งการให้บริษัทประกันภัยเตรียมเครือข่ายอู่ซ่อมรถยกและผู้สำรวจภัยให้พร้อมโดยกรณีที่สามารถพิสูจน์ความเสียหายได้อย่างชัดเจนบริษัทจะเร่งจ่ายค่าสินใหม่ชดแทนภายใน7วันพร้อมอำนวยความสะดวกด้วยการจัดทำศูนย์รวมช่องทางเคลมประกันภัยทุกบริษัทผ่านเว็บไซต์ www.oic.or.th และช่องทาง LINE @oic connect ตลอดจนสายด่วนคปภ1186บริการตลอด24ชั่วโมงปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการคุยกับครม.อนุทินโดยรับสัญญาณจาก NBT2HD ครับ
1: ที่แม่น้ำเราจะเห็นได้ช้ากว่านะครับทีนี้เราก็มีการมอนิเตอร์เพิ่มเติมในเรื่องการติดตั้งโทรมาตรบนที่สูงซึ่งตัวนี้สสน.มีแล้วก็เขาก็จะมาร์กเลขเพราะฉะนั้นก็จะดูว่าถ้าฝนตกบริเวณที่สูงเนี่ยเกินสัก50อย่างเงี้ยเราก็จะแจ้งเตือนไปที่ชุมชน
2: คร
1: ับซึ่งตรงชุมชนก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการที่จะดูเรื่องนี้เองด้วยถ้าเขาเห็นเองเนี่ยเขาก็อุ่นใจเราก็การเตือนก็เตือนขนานกันไปนะครับเพราะฉะนั้นก็มีการเพิ่มเติมในตัวเซ็นเซอร์ในการวัดปริมาณน้ำฝนบริเวณที่สูงนะครับตรงนี้ก็สามารถทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยอุ่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็เราก็มีการลงไปอบรมในจุดต่างๆเพื่อให้ชุมชนเนี่ยเขาดูแลกันเองได้แล้วก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เองด้วยแล้วก็สามารถอ่านได้เข้าใจนะครับอันเนี้ยเราทำเพิ่มเติมก็ทำขนานกันไปกับช่วงนั้นด้วยนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยก็ทำในทุกจังหวัดเหมือนกันของภาคเหนือนี่สสน.เนี่ยเป็นเจ้าภาพแล้วเขาก็ร่วมกับปภ.ในการที่จะทำให้คนที่อยู่ในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงไอ้ตัวข้อมูลเกี่ยวกับน้ำแล้วก็ดูเองแล้วก็ดูแผนในการรับมือนะครับทางส่วนของศูนย์พักพิงนะปัจจุบันก็มีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าตอนนี้ก็จะมีน้ำอยู่นะครับ ก็จะมีการเตรียมความพร้อมของศูนย์พักพิงต่างๆเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหน่วยงานราชการต่างๆที่ได้รับมอบหมายนะครับแล้วเรามีวอลลุ่มร่วมกันตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะมีคนเฝ้าอยู่ผมก็จะอยู่ในกลุ่มไลน์ตรงนี้นะครับก็ไถ่ถามว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีการดูแลกันยังไงแล้วก็มีข้อมูลต่างๆวิธีดูข้อมูลเนี่ยเราจะนำข้อมูลของทั้งสสน.กรมอุตุกรมชลประทานแล้วก็วิไลนะฮะก็เรียงกันแล้วเราก็จะดูหนึ่งก็คือส่วนมากเขาจะตรงกันแต่ในบางครั้งถ้าเกิดมีความเห็นที่คาดเคลื่อนเนี่ยเราก็จะดู worst case scenario แล้วก็จะเตรียมรับมือแบบนั้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ปัจจุบันเนี่ยเราทำในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือครับ
2: ในฐานะคนที่อยู่ในแวดวงวิศวกรรมในฐานะอยู่ในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยเรามองว่าน่าจะมีเทคโนโลยีน่าจะมีองค์ความรู้อะไรใหม่ๆที่เข้ามาช่วยในเชิงของการจัดการน้ำหรือแก้ปัญหาน้ำท่วมให้กับพี่น้องประชาชนยังไงไหมครับ
1: ตรงนี้เองเนี่ยเรามีการทำงานเรามีการประชุมหลายครั้งละชุมที่จุฬาแล้วก็ประชุมกับหลายจุดเหมือนกันตรงเนี้ยถ้าทั้ง landscape scenario เนี่ยฮะก็เราต้องเห็นว่าบางพื้นที่เนี่ยยังไงก็หลีกเลี่ยงน้ำไม่ได
2: ้
1: ก็ต้องมีการปรับเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างของชุมชนแล้วก็บริเวณที่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์น้ำมา
2: ค
1: นก็สามารถอยู่ตรงนี้ได้อีกส่วนหนึ่งเนี่ยมีการพูดคุยกับพอชอของกระทรวงพัฒนาพอมอนะครับ
2: ครับ
1: ซึ่งตรงนี้ก็จะทำเรื่องที่ว่าบางชุมชนอาจจะอยากย้ายทั้งหมดแต่เขาจะทำมาหากินในเรื่องไหนก็ต้องมีการประชุมในกลุ่มชุมชนแล้วก็มีการหาพื้นที่ใหม่ซึ่งมีการทำอย่างนี้มาหลายชุมชนเหมือนกันนะครับก็มีการไล่เช็คเหมือนกันว่าบางชุมชนที่เขามีความรู้สึกว่าเขาอยากออกมาจากตรงนั้นเพราะว่าทำให้เขารู้สึกเสี่ยงเนี่ยก็เราก็จะพยายามที่จะช่วยก็ตอนนี้จะมีพอชแล้วก็ UN Habitat นะครับที่เราพูดคุยกันแล้วก็ในส่วนของกระทรวงต่างๆเนี่ยก็เข้ามาร่วมกันตรงนี้ก็มีการทำขนานกันไปเหมือนกันทีนี้อย่างที่2เนี่ยเราเรียกว่าเป็นเรื่องของดิจิตอลทวินนะ
2: ครับ
1: ดิจิตอลทวินเนี่ยจะเป็นระบบlandscape ของดิจิตอลเวลาเราน้ำท่วมเนี่ยเราจะมองเห็นแล้วว่าเรามองเห็นน้ำแต่เราไม่เห็นพื้นน้ำว่าสูงต่ำเท่าไหร่แต่ถ้าเรามีเรื่องดิจิตอลทวินเนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์อยู่เราจะรู้แล้วแหละว่าควรจะขุดลอกเมื่อไหร่ในแม่น้ำไหนเขาจะเก็บน้ำได้เท่าไหร
2: ่เอาเวลาเรามองไปในพื้นที่ที่เป็นน้ำเราจะเห็นระดับเท่ากันแต่เราไม่รู้ข้างล่างว่ามันลึกแค่ไหนต
1: ้
2: องขุดลอกบริเวณไหนจุดไหนยังไง
1: ถูกต้อง
2: เพื่อเพิ่มโฟลว์การระบายน้ำ
1: ใช่เราเห็นว่ามีน้ำนี่แหละแต่ว่าทำไมน้ำเก็บไม่ได้ความจริงก็อาจจะมีตะกอนต่างๆทำให้ตื้นตอนนี้ก็จะมีเรือแล้วก็เราจะมีตัวโซน่าอย
2: ่
1: างเงี้ยก็จะไล่เช็คตลอดทีนี้บริเวณพื้นที่อีกพื้นดินเนี่ยละหน้าไม่เท่ากันอย่างสังเกตบางทีไม่ท่วมบางทีบางจุดท่วมเพราะจุดที่ไม่ท่วมเนี่ยจะเป็นจุดต่ำเวลาเราเตือนเนี่ยเวลาเราเตือนทั้งหมดเนี่ยเราเตือนเป็นตำบลเราไม่รู้ว่าไอ้พื้นที่เราเนี่ยคือเสี่ยงขนาดไหนแล้วต้องรีบขนาดไหนอย่างเงี้ยฮะเวลาเตือนให้ค่อนข้างเป๊ะๆเนี่ยก็จะมีการเตือนในระนาบของพื้นที่ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ทำขนาดกันไปที่น่านเนี่ยเรามีมูลนิธิรักป่าน่านนะที
2: ่
1: เขาทำไอ้เรื่องนี้อยู่แล้วเรียกว่านายนันนะเขาก็มีการสแกนทีนี้อย่างตัวกระทรวงเราเองเนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีอย่างนี้เหมือนกันถ้าสามารถที่จะเตือน เป็นหลังคาเรือนเป็นจุดๆได้เนี่ยก็จะทำให้เขารู้ว่าเขาอยู่ในพื้นที่นี้เป๊ะแล้วพื้นที่เขาเนี่ยต่ำหรือสูงแล้วน้ำเข้ามาปริมาณเนี้ยมาทิศเนี้ยเขาจะเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็ได้รับการเตือนที่เข้า
2: สเปซิฟิก
1: มากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยฮะอันนี้ก็เป็นจุดที่ปัจจุบันเนี่ยกำลังพยายามต้องทำอย่างเร่งด่วนเหมือนกันในบางพื้นที่เนี่ยเขาดูตรงนี้รู้เรื่องบางพื้นที่ถ้ายังดูไม่รู้เรื่องก็ให้ผู้นำชุมชนเป็นคนดูนะฮะแล้วก็มีการอบรมผู้นำชุมชนก็จะแจ้งอย
2: ่
1: างเงี้ยนะฮะแล้วพอเตือนเสร็จเขาต้องไปไหนอะไรยังไงแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงอยู่ที่ไหนบ้างก็จะมีการมาร์คเข้าไปใน thaiwater.net ของสสน. ตรงเนี้ยเคยใช้แล้วที่สงขลานะครับแล้วก็เริ่มนำมาใช้ในจังหวัดอื่นๆด้วยเพราะว่าเราจะต้องมาร์คเลยว่าติดเตียงเนี่ยอยู่ที่ไหนใครแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ใครเป็นคนนำพาเขาออกมาเน
2: ี่
1: ยฮะอันนี้ก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมที่เราทำไปภาคเหนือไว
2: ้ครับขยับไปเรื่องของที่ท่านรองนายกรับผิดชอบโดยตรงดีกว่าครับเรื่องของทุนมนุษย์ครับเข้าใจว่ากลไกใหญ่กลไกหนึ่งที่เรากำลังจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างของประเทศไทยในการเดินหน้าไปข้างหน้าเราใช้กรอเข้ามาเป็นทีมเดียวกับรัฐบาลเอาภาคเอกชนมาจับมือแล้วเดินไปข้างหน้ามีเป็น4ขาหลักนะฮะท่านรองนายกยศชนาเนี่ยดูเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องของทุนมนุษย
1: ์
2: ใช่ไหมฮะว่าเอ๊ะทุนมนุษย์ของเราจะสามารถที่จะให้คนไทยให้เด็กไทยเนี่ยมีความมีศักยภาพมีสกิลที่สามารถที่จะรองรับงานใหม่ๆในอนาคตของประเทศได้ยังไงตอนนี้เรามีการเตรียมเดินตรงนี้ไปยังไงบ้างแล้วฮะ
1: ครับก็รอเนี่ยจริงเหมือนกับครม.เศรษฐกิจเนี่ยแหละ
2: ครับ
1: แต่ว่าแทนที่จะเอาแค่คณะรัฐบาลเข้ามาก็ให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วย
2: ครับ
1: ทีนี้ในเรื่องเกี่ยวกับคุณมนุษย์อย่างแรกเลยต้องมองว่าเราต้องทำก็คือเพิ่ม productivity เนื่องจากว่าคนเข้าสู่สังคมสูงอายุ
2: ครับ
1: เราไม่ใช่ aging แล้วเราเรียก age society ก็คือเข้าแล้ว
2: คร
1: ับ พอเข้าแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูว่าถ้าเราอยากเพิ่ม productivity เพราะว่าเขาก็จะทำงานเท่าเดิมไม่ได
2: ้
1: ถ้าอยู่เฉยๆก็คือ productivity ก็ตกละเพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาช่วยและสองอะฮะจะมีบุคคลอีกประมาณสักครึ่งหนึ่งที่เป็นกลุ่มเราเรียกบางทีเราเรียกกลุ่มเปราะบางบ้างนะครับบางทีเราเรียกว่า disabled หรือว่าคนพิการหรือว่าเป็นคนที่ทำงานยังไม่เต็มที่มากนักอาจจะเกิดปัญหาจากรายได้อย่างเช่นเรื่องของความยากจนต่างๆหรือว่ามีประเด็นเรื่องยาเสพติดต่างๆเนี่ยรวมถึงความจริงแล้วนะเป็นมิติของ LGBTQ+ ด้วยที่เขาทำงานได้ไม่เต็มที่ในบางเรื่องเน
2: ื่อง
1: จากว่ากฎ regulation ไม่ได้เอื้อเพราะฉะนั้นถ้าเราทำให้บุคคลแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาสามารถที่จะทำงานได้เต็มที
2: ่
1: ตามสิทธิ์ของเขาที่เขาควรจะมีสากลเราก็จะได้คนที่พร้อมทำงานเพิ่มอีกครึ่งนึงอันนี้คือหนึ่งของการ upskill reskill ทุนมนุษย์แล้วก็การทำกฎ regulation ต่างๆรวมถึงเรื่องการใช้ assistive technology สำหรับคนพิการอย่างเงี้ยเพื่อเขาสามารถที่จะทำงานได้อย่างเต็มความสามารถอ
2: ัน
1: นี้เป็นก้อนหนึ่งที่พันธกิจของกระทรวงที่ทำเรื่องทุนมนุษย์ทั้งแรงงานพม.กระทรวงเกษตรนะครับอย่างเงี้ยกระทรวงศึกษาธิการเงี้ยอว.เงี้ยเราก็มาช่วยกันในกลุ่มนี้ด้วยเราจะเห็นได้ว่าในกลุ่มแรกมาละกลุ่มที่สองเรื่องเกี่ยวกับทักษะความสามารถในการแข่งขัน
2: ครับ
1: นะเราก็ดูว่าเอ๊ะถ้าประเทศเราในกรอเนี่ยเราพูดคุยกันผมนำเสนอเรื่องทุนมนุษย์เป็นเฟรมที่เราเรียกว่า Thailand Nation of Master
2: ครับ
1: นะครับก็คือถ้าผมจะเปรียบเทียบให้ง่ายๆเนี่ยเวลาเรามีไปเรียนต่างประเทศนะ
2: คร
1: เราเรียนกับคนสิงคโปร์เราเรียนกับคนจีนฮ่องกง
2: คนที่หลากหลายสัญชาติ
1: เพื่อนอเมริกันมาเรียนด้วยกันเนี่ยเราไม่กลัวเลยนะว่าเราจะเรียนสู้เขาไม่ได
2: ้
1: นะอันนี้คือความรู้สึกทุกคนเนี่ยถ้าเป็นอินดิวิดวลนะถ้าเป็นแต่ละคนเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่
2: า
1: สู้ได
2: ้ลำพังตัวฉันเองฉันไม่กลัวหรอกฉ
1: ัน
2: สู้ได
1: ้แต่ทำไมเวลาเราไปในนามประเทศเรากลัวจังเลยนั่งประชุมกับอเมริกานั่งประชุมกับสิงคโปร์เนี่ยเรารู้สึกเลยว่าเอ๊ะประเทศเราเล็กทั้งที่ความจริงแล้วถ้า individual mastery
2: ครับ
1: ไม่แพ้ individual mastery ก็คือเป็นความเก่งเฉพาะบุคคลให้สามารถที่จะร้อยเรียงแล้วก็รวมกันได้ให้เป็นความเก่งระดับประเทศอ
2: ัน
1: นี้ที่ขาดเพราะฉะนั้นเส้นเรื่องนี้ก็คือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเส้นเรื่องนี้คือ innovation เส้นเรื่องนี้ก็คือการที่เราพยายามที่จะเชื่อมโยงคนที่เราคิดว่าเป็นแชมเปี้ยนอาจจะเป็นถ้าสตาร์ทอัพเรียกยูนิคอร
2: ์
1: นแต่ใช้ local resource ก็คือผลผลิตพื้นบ้านยกตัวอย่างเช่นถ้าเริ่มจากคนที่ทำApple เก่งๆนี่นะ
2: ครับ
1: สุดท้ายแล้วคนคนนี้ถ้าเขารู้ลึกรู้จริงแล้วลงลึกได้เขาสามารถที่จะสร้าง innovation เรื่องของ biotech
2: ครับ
1: สุดท้ายแล้วถ้าประเทศพาเขาไประดมทุนเกิดเป็นยูนิคอร์นขึ้นมา
2: ครับ
1: บริษัทนี้บริษัทเดียวรวยคนรวยทั้งจังหวัด
2: โลเคอลก็ได้ขายของให้กับป้อนซัพพลายให้กับตัวยูนิคอร์นนี้ด้วย
1: ถูกต้องเลยทีนี้ระหว่างกลางเนี้ยจากเกษตรกร ก็ต้องมีการสร้างองค์ความรู้ให้เขาสามารถทำแอปเปิลที่ดีที่สุดที่สามารถที่จะขึ้นไปเป็นแบบนี้ได้ก็จะมีกฎมาตรฐานเรกูเลชั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้ง OECD อะไรต่างๆไกด์ไลน์เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องนี้หมดเลยถ้าวันนี้เราไม่ไป global ผิดไหมไม่ผิดนะแต่ประเทศไทยมี60ล้านคน
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะสร้างอะไรออกมาก็แล้วแต่ economy of scale ต้นทุนไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราขายได้ทั่วโลกคนไทยจะได้ใช้ฟรีก็ได้เพราะฉะนั้นความเชื่อมโยงของเรื่องของ global competitiveness เนี่ย บางคนมองไม่เห็นว่าเฮ้ยเราต้องช่วยข้างในก่
2: อ
1: นแต่ความจริงแล้วตามหลักการเนี่ยเราต้องให้เขาเชื่อมกันพอคนข้างบนไปได้ด้านเนี้ยเราขายประเทศอื่นราคาเท่านี้เท่านี
2: ้
1: ได้กำไรซับซิไดซ์ของไทยอย่างเงี้ยฮะอันนี้จึงเป็นสิ่งที่จะเป็นหลักคิดว่าเราทำยังไงทีนี้จากเกษตรเนี่ยขึ้นมาเป็น local enterprise อย่างเช่นสหกรณ
2: ์
1: นะครับหรือว่า social enterprise หรือว่าเป็น SME ความแข็งแกร่งของ2คนเนี้ยจะเชื่อมโยงกันไม่ยากเราทำยังไงให้เขาสามารถที่จะSME ก็มีเทคนิคมาสเตอร์เรื่อง SME คนนี้ก็มาสเตอร์เรื่องการเกษตรให้ดีที่สุดทีนี้พอจะชิปขึ้นไปสเต็ปหนึ่งอาจจะเรียกว่าเป็น precision agriculture เริ่มใช้ข้อมูล data science เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เริ่มเข้ามาแล้วเห็นไหมเพื่อที่จะทำให้3ปาร์ตี้เนี้ยเขาเพิ่มผลผลิตได้ดีที่สุดสุดท้ายแล้วทำมาเป็นโรงงานเราเรียก manufacturing ต่างๆก็สามารถที่จะใช้ input จากตรงนี้โรงงานก็มี input โรงงานก็มีงานทำเห็นไห
2: ม
1: แล้วก็คนคนหนึ่งนึก innovative idea และยึดโยงกับการเกษตรอยากทำ mass production เขาก็มาจ้างผลิตที่ manufacturing นี
2: ้ครับ
1: ดังนั้นประเทศนี้ก็จะเป็นประเทศที่สามารถสร้างรายได้ได้แบบยั่งยืนแล้วคนไทยที่อยู่ต่างประเทศถ้าวันนี้เขาอยากที่จะมีความสามารถในการแข่งขันถ้าเขาใช้ local resource ของประเทศเนี่ยเขามีจุดเด่นใช่ไหมดีกว่าว่าเขาไปคนเดียวอะแต่ตอนนี้เขามีทั้งประเทศเป็น asset อยู
2: ่
1: เขาก็อยากกลับเข้ามาพอเขาอยากกลับเข้ามาปุ๊บเราก็ได้ทาเลนต์คนเก่งๆก็กลับเข้ามาแล้วก็อีกวิธีหนึ่งเนาะแต่เป็นอีกจุดเด่นของประเทศไทยนะ
2: ครับ
1: เราวิเคราะห์แล้วก็คือเรื่องเวลเนส
2: ครับ
1: เรื่องเศรษฐกิจเวลเนสกับการสร้างคนเนี่ยความจริงไปคู่กันได
2: ้ครับ
1: ในกรณีนี้เราพยายามจะทำเรื่องแรกก็คือเป็นเขาเรียกคลินิคอลฟายล์ครับก็คือเป็นจุดที่ทดลองทางคลินิกเครื่องมือแพทย์ดี
2: ๆ
1: ยาดีๆต่างๆนะครับด้วยกลไกที่เป็นสากลตรงเนี้ยจะดึงดูดบริษัทยักษ์ใหญ่เข้ามาแล้วเขาก็จะทำงานร่วมกันกับบริษัทสมุนไพรของไทย
2: บ
1: ริษัทยาของไทยที่ความจริงแล้วต้องการเม็ดเงินลงทุนมหาศาลการทำคนเดียวในเรื่องยาเนี่ยบางทียากยาตัวหนึ่งอาจจะต้องใช้พันล้านถึงหมื่นล้านกว่าจะออกไปได้ดังนั้นต้องมีการร่วมมือกันกับหน่วยงานที่เป็นภาคเอกชนหรือว่าเวนเจอร์แคปิตอลลิสต์อย่างเงี้ย คือคนที่ให้เงินได้ที่ไม่ใช่ธนาคาร อย
2: ่
1: างเงี้ยก็ต้องเข้ามาช่วยกันทีนี้การทำแบบนี้ได้จะทำให้พวกเราเองเริ่มมียาของตัวเองทำนั่นทำนี่ได้แล้วพอเรามีตรงเนี้ยเราก็สามารถที่จะรักษาคนของเราได้มากยิ่งขึ้นและดียิ่งขึ้นและเราเข้าถึงยาที่ดีที่สุดได
2: ้
1: อันนี้เป็นจุดเด่นของประเทศไทยเนื่องจากว่าเรามีเซอร์วิสทางการแพทย์บริการทางการแพทย์ในที่ดีแล้วก็เป็นหมุดหมายต่างๆที่ทุกคนมองว่าประเทศนี้ความจริงแล้วสามารถทำเรื่องนี้ได้อันนี้ก็จะดึงดูดคนเก่งๆเข้ามาเลยบริษัทยาบริษัทเดียวนะ
2: ครับ
1: นำมาซึ่งการลงทุนมหาศาลและองค์ความรู้มหาศาลสารตั้งต้นจากยาก็คือธรรมชาติอย
2: ่
1: างเงี้ยนะเราก็สามารถที่จะทำบางอย่างเกี่ยวกับการเกษตรได้เคมีอาจจะมีแต่ว่าเราพยายามอยากจะทำให้เรื่องธรรมชาติเราเนี่ยกลายเป็นยาอาหารกลายเป็นยาแล้วก็ medical food ต่างๆเห็นไหม
2: ร้อยเรียงประดับใหม่ๆที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติหรือสินทรัพย์ที่มีอยู่ในประเทศไทยพอพูดถึงทุนมนุษย์แน่นอนมันก็ต้องกลับไปเรื่องพื้นฐานมากที่สุดก็คือเรื่องของการศึกษากระทรวงศึกษากระทรวงอวนะวันนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อทำให้เด็กไทยคนไทยพร้อมที่จะโตขึ้นมาเป็น global citizen ที่มีความพร้อม
1: การศึกษาถ้าเรายังมองเรื่องหลักสูตรอยู
2: ่
1: 1 หลักสูตรไม่ได้เหมาะกับเด็กทุกคนเพราะบางคนมีความเก่งที่ไม่เหมือนกันวันนี้ถ้าเราใช้เรื่องเกรดอย่างเดียวมาบอกว่าคนนี้เก่งคนนี้ไม่เก่งความจริงคนที่วาดรูปเก่งอาจจะเรียนไม่เก่งก็ได
2: ้
1: แต่ความจริงการวาดรูปเก่งก็คือการมาสเตอร์บางเรื่องซึ่งก็น่าจะสนับสนุน
2: และเป็นรายได้เลี้ยงอาชีพได้ประกอบอาชีพได
1: ้ดังนั้นแนวทางของหลักสูตรในยุค AIก็สามารถทำเป็นเรื่องเกี่ยวกับเราเรียกว่าเป็นเหมือนกับ precision education ก
2: ็
1: คือการศึกษาเฉพาะเจาะจงสำหรับบางคนเลย
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราก็บอกแล้วครูไม่พอทำยังไงเราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบนะด้วยการเรียนรู้กับAI ของเขาเองแล้วครูเนี่ยจะเป็น facilitator คนเนี้ยอาจจะเก่งเรื่องนี้แต่เขาอยู่ในหลักสูตรนี้เพราะฉะนั้นเขาศึกษาไม่เหมือนกันแต่ครูเนี่ยจะทำให้เขาสามารถเขย่าและหามาสเตอร์ในตัวเองได
2: ้
1: เพราะฉะนั้นพอเราทำแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะก้าวข้ามในสิ่งที่เราเรียกว่าเราไปลืมใครไว้ ข้างหลังหรือเปล่าเนี่ยในความเก่งของเขานะเพราะฉะนั้นยุคอื่นอาจจะทำยากแต่ยุคที่ AI เข้ามาเนี่ยเรามีความสามารถในการที่จะปรับเรื่องนี้ได้ว่าการศึกษาในทุกเรื่องเนี่ยก็จะเหมาะสมกับแต่ละคนแล้วถ้าเรามีความรู้ทางด้านของพื้นที่ area เมื่อกี้อย่างที่ผมบอกเนี่ยเราสามารถบอกได้เลยว่าถ้าคนนี้ชอบเรียนเกษตรเขาจะเรียนเกษตรเป็นพืชชนิดไหนอย
2: ่
1: างเงี้ยก็มีการสามารถให้การศึกษาเรื่องนี้ได้และการศึกษาปัจจุบันก็เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะว่าบางเรื่องที่เขาเรียนมาอีก2ปีอาจจะ
2: ความรู้อัปเดตไปแล้ว
1: สมัยเราเนี่ยอาจจะอยู่จนตายเลยแต่ว่าตอนเนี้ยอาจปี2ปีจะเปลี่ยนแล้วหมายเลยก็ต้องเตรียมความพร้อมแล้วที่จะสามารถอัพสกิล
2: ร
1: ีสกิลคนเราเนี่ยเลือกเกิดไม่ได้หรอก
2: ครับ
1: แต่เราสามารถที่จะช่วยเขาได้ในเรื่องที่เขามีความสามารถในการที่จะหาเงินเองบางคนอาจจะไม่ได้เหมาะกับการเรียนม.1 ถึงม.6เพราะว่าเขาต้องกลับไปช่วยที่บ้านทำงานเขาจะอยากเรียนสายอาชีวะเพื่อที่จะสามารถที่จะมีเงินได้เลยนะเขาก็ไปช่วยทำนั่นทำนี่อย่างเช่นช่างทักษะช่างอาจจะมีช่างได้หลายแบบทักษะช่างเนี่ยตั้งแต่เขาเริ่มเรียนเขามีงานทำแล้วเพราะเป็นที่ครูก็อาจจะให้ช่วยงานเรื่องนั้นเรื่องนี้เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยก็เกิดขึ้นได้พอเขาเรียนจบเขาต้องสามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้โดยที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีเท่ากับคนที่เรียนม.1 ถึงม.6ใช่ไหมเพราะว่าความเดือดร้อนแล้วก็ความจำเป็นของแต่ละคนไม่เหมือนกันความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันงั้นถ้าเราไปวัดว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นม.1 ถึงม.6 แล้วม.6 เท่านั้นถึงจะเข้ามหาวิทยาลัยดีได้ตรงนี้เราต้องเปลี่ยน mindset เราพยายามที่จะทำเรื่องเกี่ยวกับ TCAS ในการสอบเข้าให้เท่าเทียมยิ่งขึ้นนะพยายามที่จะลดสัดส่วนของการสัมภาษณ์ให้เหลือสัก 30% เพราะบางโปรแกรมเพราะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำพอสมควร บางโปรแกรมอาจจะเหมาะกับการที่สัมภาษณ์ 100% นะแต่บางโปรแกรมอาจจะไม่เหมาะเนี่ยเราก็อาจจะขออนุเคราะห์มหาวิทยาลัยตอนนี้เขาก็เริ่มดูสัดส่วนและเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกพอร์ตโฟลิโอในการสัมภาษณ
2: ์
1: เราจะใช้ระบบเดียวกันเพื่อที่จะได้ไม่เหลื่อมล้ำว่าคนนี้พยายามทำพอร์ตให้ดูดีอีกคนหนึ่งโอกาสไม่เยอะเท่าคนนี
2: ้ก็อาจจะร่อยกว่า
1: คนก็อาจจะไม่อ่านเลยก็ได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราพยายามจะทำให้ข้างหน้าที่เข้ามาเนี่ยคนเห็นเท่ากันหมดอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราทำแล้วก็หลังจากเขาเรียนจบออกมาทางกระทรวงแรงงานก็จะมีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานต่างๆอัพรีสกิลต่างๆเพื่อเข้ากับบางอุตสาหกรรมและในขณะเดียวกันของอวเนี่ยเราทำเรื่องมหาวิทยาลัยเป็นอินคิวเบเตอร์ศูนย์บ่มเพาะบางคนอาจจะอยากทำสตาร์ทอัพแล้วเขาจะลงทุนได้จากไหนบ้างอย่างเงี้ยเราก็พยายามทำระบบนิเวศนวัตกรรมให้เขาทำงาน ร่วมกันถ้าที่บ้านเขามี SME เขาอาจจะมีบางอย่างเอา SME มาทำโมเดลสตาร์ท
2: อ
1: ัพแล้วก็ได้เงินจากกลุ่มที่ไม่ใช่ธนาคาร Venture Capitalist เขาอาจจะมีแค่สไลด์อันหนึ่งแต่มีไอเดียที่ดีก็เจอคนที่อยากสนับสนุนเบื้องต้นอย่างเงี้ยเขาก็สามารถที่จะทำ
2: ได้ฟันดิ้งได้
1: ลงทุนได้อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เราทำวิทยาลัยชุมชนอันนี้อันหนึ่งวิทยาลัยชุมชนเนี่ยบางทีก็จะมีคนอายุเยอะอยากเรียนเพราะว่าสมัยนั้นเขาเรียนไม่ได้เขาจะกลับมาเรียนแล้วเราก็จะมีโปรแกรมที่เรียกว่าเป็นสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพพยายามที่จะเทียบตัวเนี้ยจากประสบการณ์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในเครดิตแล้วก็รับปริญญาถ้าเขาเรียนสะสมตรงนี้เราเรียกว่าเครดิตแบงค์นะฮะก็แปลงจากประสบการณ์ก่อนออกมาเป็นคุณวุฒิแล้ววิ่งคุณวุฒิเข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็เก็บเครดิตได
2: ้
1: หลังจากนั้นได้ปริญญาอย่างเงี้ยก็ไม่สายเกินไปณปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราพยายามทำบรรยากาศการเรียนรู้เนี่ยให้เป็นสิ่งที่เรียนรู้ตลอดชีวิตประเทศไทยนะมีมหาวิทยาลัยทุกจังหวัดจะมีบางจังหวัดที่จะเป็นวิทยาลัยชุมชนส่วนมากเรามีเกือบครบทุกจังหวัดเพราะฉะนั้นเรื่องการศึกษาทางราชภัฏวิทยาลัยที่ทำเทคนิ
2: คว
1: ิทยาลัยที่ทำวิจัยมหาวิทยาลัยทำวิจัยเนี่ยเราต้องเชื่อมโยงกันให้คนที่อยู่ในพื้นที่สร้าง DNA ของพื้นที
2: ่
1: และความมาสเตอร์ในพื้นที่นั้นให้ได้นะครับอย่างเช่นมหาราชภัฏต่างๆวิทยาชุมชนเนี่ยก็สามารถทำเรื่องนี้ได้อย่างที่สองพอเสร็จปุ๊บตัวคนที่ทำเทคนิคอินโนเวชันก็เข้าไปช่วยวิจัยก็เข้าไปช่วยอย่างนี้นะก็จะทำให้มีการเชื่อมโยงในทุกกลุ่มของมหาวิทยาล
2: ัยสักครู่ท่านแต่เรื่องของความเหลื่อมล้ำจริงๆหลายคนก็บอกว่าในยุค AI ในยุคที่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาคนมีเงินเยอะกว่าเข้าถึง AI ที่ฉลาดกว่าคนมีเงินเยอะกว่าเข้าถึงครูที่พร้อมที่เป็นฟาซิลิเตอร์หรือพร้อมที่เป็นโค้ชที่ปรับเปลี่ยนตัวเองจากการสอนแบบเดิมในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันกลายเป็นความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยในมิติด้านการศึกษาได้เยอะขึ้นหรือเปล่า
1: ตรงนี้ต้องช่วยกัน2ด้านฮะเรื่องนี้เกิดเพราะเราไม่มีเทคโนโลยีของเราเองไงถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะฮะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ขนาดกันไปก็คือก้อนที่เราทำเรื่องเราเรียกว่าเป็น scientific infrastructure ก็คือพยายามที่จะเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองในกรณีเทคโนโลยีนั้นเป็นคอขวดที่เราต้องพึ่งพาแค่ประเทศเดียวหรือกลุ่มเดียวอันนี้รัฐบาลต้องทำและในจุดที่มีความเสี่ยงพอเราสามารถทำของเราตรงนี้ได้เราจะทำเลเวลที่รวม Data ก่อนรวมข้อมูลข้อมูลที่เรามีความจำเป็นต้องหวงแหนไว้คือ Tightness
2: คร
1: ับอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นพฤติกรรมของไทยและเรียก foundation model นะอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลดินข้อมูลพืชต่างๆข้อมูลพฤติกรรมต่างๆของคนไทยเนี่ยตรงนี้ภาครัฐมีความจำเป็นที่จะต้องรวมไว้ให้ดีที่สุดแล้วถ้าเอกชนจะใช้ใช้ได้ครับเขาสามารถที่จะมาต่อยอดจากเราไปรัฐบาลไทยต้องลงทุนในการทำตรงนี้เองนะเรามี Nextech เรามีสวทช.เรามีมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยที่คอยที่จะช่วยกันทำในเรื่องนี้ขนานกันไปอยู่แล้ว
2: ปิดท้ายสำหรับเป็นอันซีนครม.แล้วกันครับเพราะว่าทราบว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้เสาร์อาทิตย์นี้ท่านรองนายกเนี่ยก็มีโปรแกร
1: ม
2: ที่จะไปที่ญี่ปุ่นนะครับเห็นว่ามีเรื่องสำคัญที่รู้สึกว่าเอ๊ะมันถึงเวลาแล้วที่โลกจะต้องหันมามองและหันมาคุยเรื่องนี้อย่างจริงจังคือเรื่องอะไร
1: ครับคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยฟอรัมก็ชื่อ STS Forum คนอาจจะไม่คุ้นหูมากนะแต่ความจริงเป็นเหมือน World Economic Forum อะแต่เป็นสายวิทยาศาสตร
2: ์
1: ตอนนั้นก็จะมีโนเบลไพรส์เยอะเลยที่ไปร่วมงานวันนั้นส่วนมากจะจัดที่ญี่ปุ่นนะครับที่เกียวโตทีนี้ในส่วนของสิ่งที่เราพยายามจะนำเสนอนะครับคือเราสังเกตนะว่าบางประเทศเนี่ยเขามีน้ำมันใช่ไหมเขาก็ร่ำรวยแล
2: ้
1: วเพราะอะไรครับเพราะเราให้แวลูกับน้ำมันว่าน้ำมันเอามาเติมรถรถวิ่งได้น้ำมันก็มีมูลค่าแต่อาหารที่เรากิน
2: เ
1: นี่ยเขาจริงมาจากธรรมชาตินะ
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นทำไมประเทศที่มีธรรมชาติถึงจะไม่สร้างแวลูจากธรรมชาติของเขาเราเรียกเรื่องนี้ว่า nature financing เรามีการพยายามพูดคุยว่าทำยังไงเราถึงจะเปลี่ยนไม่ใช่แค่เรื่องเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมชาติจับต้องยังไงเราเรียกว่า biodiversity อย่างเช่นว่าในดินเนี่ยมีจุลินทรีย์อยู่เท่านี
2: ้
1: เท่านี้เท่านี้เท่านี
2: ้
1: เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะมีข้อมูลต่างๆแบบเนี้ยที่เขาเรียก tangible ที่สามารถวัดได้นะเราสามารถที่จะทำให้คนทั้งโลกมองว่าเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติก็เป็นเอเจนดาหนึ่งแล้วก็ธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าไม่มีซึ่งเราเนี่ยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของโลกถ้าเราเขาไม่สามารถรักษาธรรมชาติของประเทศไทยไว้ได้เนี่ยอาจจะสะเทือนเรื่อง food security เรื่องอะไรต่าง
2: ๆ
1: ที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้เราพยายามที่จะทำให้เรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจที่ทุกคนมีความจำเป็นที่จะต้องรักษาตรงนี้เอาไว้แล้วก็พยายามที่จะระดมทุนคล้ายๆกับเราเรียก philanthropist fund นะคนที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากช่วยกันดูแลธรรมชาติของประเทศไทยทำยังไงดีเขาถึงจะเอาเทคโนโลยีมาช่วยเขาถึงจะเอาเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณต่างๆมาซึ่งคนที่ได้ประโยชน์ก็คือคนไทยเราพยายามจะรวมเรื่องนี้เข้ากับเรื่องของวิทยาศาสตร์เนื่องจากว่าปกติเรามีดาวเทียมเราเห็นแค่เรื่องของป่าเนาะเราอาจจะเห็นน้ำแหละว่ามีสีเปลี่ยนไปในปริมาณตรงไหนแต่ในเรื่องเกี่ยวกับตัวจุลินทรีย์อะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีบางเทคนิคเลยเรียกว่า eDNA อย่างเงี้ยนะเพื่อที่เราจะดูน้ำในแม่น้ำเนี่ยมีปลากี่ชนิดเดิมทีมีเท่าไหร่ตอนนี้มีเท่าไหร่อะไรคือเบสไลน์เราพยายามจะเปลี่ยนประเทศไทยเป็นสิ่งที่เรียกว่า living labนะครับที่ให้คนทั้งโลกมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเขาสามารถรักษาธรรมชาติในประเทศไทยได
2: ้ครับ
1: ทั่วโลกก็สามารถใช้ได้และการรักษาธรรมชาติเนี่ยไม่ใช่ไทยอย่างเดียวเพราะไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของเซาท์อีสเอเชีย
2: ครับ
1: และตรงเนี้ยคือคลังของอาหารของทั่วโลกจริง
2: ๆ
1: เพราะวันนี้ถ้าเรามามองทั้งเรื่อง climate change ต่างๆเราสามารถที่จะมองว่าถ้าคนทั้งโลกสามารถที่จะมาดูแลรักษาป่าในประเทศไทยเราจะนำเสนอเรื่องป่าน่านก่อน
2: คร
1: ับ ว่าป่าหน้าเนี่ยเรามีทั้งโมเดลสมุนไพรอะไรต่างๆแล้วพยายามที่จะขยายตรงเนี้ยให้ชัดยิ่งขึ้น
2: ครับ
1: คนก็จะมองเห็นแล้วแหละว่าสิ่งที่เราทำเราเริ่มแล้ว
2: คร
1: ับ แล้วเริ่มมีผลทางเศรษฐกิจมีผลทางธรรมชาติที่เห็นแล้วทำยังไงเราถึงจะชวนให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมกันได้นะครับก็จะนำเสนอในเรื่องนี้เราเรียกว่าเรื่อง nature positive
2: ครับ
1: แทนที่ว่าเราจะทำ net zero อย่างเดียว
2: ครับ
1: ทำยังไงเราถึงจะทำให้ GDP ขึ้นแต่ธรรมชาติก็ขึ้นด้วยเพราะประเทศไทย net zero อย่างเดียวจะไม่ได้นะเรามีครึ่งประเทศที่ทำอุตสาหกรรมอีกครึ่งประเทศมีป่าอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยถ้ายังไงก็แล้วแต่มี net zero ก็ต้องมี nature positive ด้วยนะพยายามที่จะนำเสนอเรื่องนี้แล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยเขามองว่าการที่เขาช่วยเหลือเรื่องธรรมชาติของประเทศไทยเนี่ย
2: ค
1: ือเอเจนดาของคนทั้งโลก
2: นะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีที่น่าสนใจแล้ววันนี้โชคดีมากที่ท่านรองนายกได้มาเปิดที่นี่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะรอติดตามในการที่จะนำเสนอวาระนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้ขอบคุณท่านศาสตราจารย์ดร.ยชนันท์วงศ์สวัสดิ์ที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการคุยกับครม.อนุทินโดยรับสัญญาณจาก NBT 2HD ครับ

0: ทันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:35 นถึงเวลา 10:00 นทาง FM 92.5 MHz
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: ท่านผ
0: ู้
1: ชมคร
0: ับ
1: พบก
0: ับ
1: ผมช
0: ั
1: ยยาย
0: ิ้
1: มนะคร
0: ับ
1: ในรายการทุกดาววันเสาร์เรื่องวิกฤตมหาอุทกภัยน้ำท่วมหนักมากนะครับทั้งหมดเนี่ย50เขตนะครับผู้เสียหายแล้วก็ผู้ป่วยคนชราคนติดเตียงเนี่ยเกือบจะ800,000ถึง900,000กว่ารายเลยนะครับก็เรียกว่าท่วมอะไรไปเป็นท่วมหน้าเลยนะครับทั้งนี้เนี่ยก็กรุงเทพมหานครก็บอกว่าเอาอยู่นะครับอย่างไรก็ตามจะออกน้ำท่วมน้ำหนักมากสายการมากอาชีพถนนลาดพร้าวเพชรบุรีตัดไปถึงเยจินที่เราดีรังสิตรามินทราบางเขนรามแหงบางกะปิจุฬาลงกรณ์ไล่กับทางกรุงเทพศรีทานะครับแล้วก็ที่เขียนหาร่มเจ้าเนี่ยได้ข่าวว่าเขียนหาร่มเจ้าเนี่ยน้ำยังท่วมขังอยู่สูงถึงประมาณครึ่งเอวทีเดียวเนี่ยนะครับทั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าพี่น้องประชาชนก็ลำบากมากมีเป็นวัยชรายืนรอคอยเนี่ยนะครับแล้วก็เตรียมที่จะอาหารกันตื่นน้ำดื่มน้ำดื่มยารักษาโรคเนี่ยนะครับก็มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันพอสมควรเนี่ยนะครับเราก็อยากจะมีการบริจาคในเรื่องของน้ำดื่มน้ำดื่มยาสามัญประจำบ้านเนี่ยนะครับก็เป็นตรงหนักครับระหว่างวันที่26ถึง28กันยายนที่ผ่านมาก็อย่างที่ผมได้เรียนเบื้องต้นเนี่ยแค่ร่มเจ้าเนี่ยน้ำท่วมมากเลยนะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ลำบากมากเลยซ้ำเติมสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยนะครับอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคผมเป็นกระทบนับประมาณโอ้โหหลายหมื่นคนทีเดียวนะครับรถเมย์ก็ยังเล่นยังไม่ได้เลยนะครับเรียกว่าวิกฤตสุดๆเลยเนี่ยครับเดือดร้อนกันเต้นหน้าซ้ำเติมสภาวะเศรษฐกิจซึ่งทั้งนี้เนี่ยก็ย่ำแย่อยู่แล้วเนี่ยครับในรอบ5ปีมุกมี5ปีเนี่ยก็น้ำยังท่วมถึงยังไม่มากขนาดนี้นะครับแต่ปีนี้เนี่ยโอ้โหท่วมตาสากันมากทั่วทั้งกรุงเทพมหานครเลยเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามก็กลายเป็นว่าตลาดเนี่ยเรียกว่าน้ำเนี่ยท่วมทุกแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครที่บางกะปินะครับที่แถวร่มเกล้าซึ่งน่าอนาถใจมากทั้งมีตัวเรือนมีสาธารณะต้องตู้สดๆเลยเนี่ยนะครับรถยนต์ก็เสียหายอย่างหนักสาหัสกันมากเลยเนี่ยนะครับทั้งนี้บริษัทประกันภัยก็อ่วมแน่นอนที่ต้องคอยชดใช้ในเรื่องของรถดาแม้กระทั่งรถเบนเล่รถเบนรถพิกอัพเนี่ยนะครับก็ยังจมน้ำครึ่งคันเลยเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าน้ำป่าอาจจะไหลหลากและอาจจะมีระลอกสองตามมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็บอกว่าชาวบ้านเนี่ยก็เรียกว่าท่านนายกอนุทินหลังจากประชุมที่สมัชชาสัมปชัญญะ20ครั้งที่81ที่มหานครนิวยอร์กบินกลับมาถึงเมืองไทยก็แน่นอนครับไปเยี่ยมที่แถวเชียงหาร่มเกล้าเชียงหาที่คลองจันทร์นี่นะครับพยายามที่จะช่วยดูแลแต่ท่านแต่ยังยิ้มได้นะครับยังยอมรับความเป็นจริงก็ยังพอที่ควรเนี่ยนะครับแต่คนที่ต้องรับผิดชอบสุดๆเลยคือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนี่นะครับอาจารย์ชัชชาติ สิทธิพันธ์เนี่ยที่นายกเนี่ยก็บอกว่าเป็นเรื่องที่เรียกว่าเราจะต้องดูกันในเรื่องนี้แล้วก็มีการใช้งบกลางที่ทำไมเข้ามาช่วยเหลืออย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังสิริมิตรมีดีพันประภาสนะครับประสานกับสารบัญการเงินสก๊อตติดเรื่องช่วยเหลือประชาชนบริเวณน้ำท่วมโดยดูแลในเรื่องค่าใช้จ่ายจำเป็นระหว่างประสบภัยระหว่างในเรื่องภาวะหนี้เดิมและก็เงินทุนสำหรับในเรื่องของซ่อมแซมบ้านเรือนนะครับและก็สามารถที่จะกลับมาประกอบอาชีพได้ครอบคลุมสินเชื่อฉุกเฉินสินเชื่อฟื้นฟูจากธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารพัฒนาธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมหรือ SME ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสราเอลแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อการและธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยตลอดจนในเรื่องของมาตรการที่จะสำนักงานต่างๆเนี่ยเอาคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมในเรื่องของประชุมธุรกิจประกันภัยเนี่ยครับหรือกบพ.เนี่ยและมหาภาคธุรกิจประกันภัยเนี่ยครับเร่งดำเนินการ4ข้อด้วยกันข้อที่1ต้องตรวจสอบการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยข้อที่2ต้องเก็บหลักฐานในเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับให้ครบถ้วนและข้อที่3เนี่ยแจ้งเหตุทันทีที่ดำเนินการได้แล้วก็4เรียกร้องให้อย่างถูกต้องนะครับทั้งค่าสินหมุนสินไหมอะไรต่างๆทดแทนเนี่ยข้อที่6ก็คือว่าเราต้องดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน ซึ่งตามมาว่าในขณะนี้มีผู้ติดเชื้ออาจจะมีผู้เสียชีวิตแล้วก็เป็นได้เนี่ยนะครับก็ยังไม่มีการประเมินตัวเลขว่าผู้เสียชีวิตจำนวนมากเท่าไหร่แต่สงสารผู้สูงวัยมากคนแก่คนเฒ่าเหนือครับติดเชื้อก็ต้องหนีอพยพออกจากบ้านมาอยู่ที่สำนักงานเขตบ้างสำนักงานตำรวจแห่งชาติบ้างอยู่ที่วัดบ้างเนี่ยนะครับเพื่อพักอาศัยถามว่ามันจะยาวนานขนาดไหนเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องนี้เนี่ยนะครับเรื่องน้ำท่วมเนี่ยมันระบายไม่ทันนะครับคุณชัชชาติสิริพันธ์เนี่ยก็พยายามที่จะดูแลช่วยเหลือแต่ทราบว่าถนนเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยหลังจากน้ำท่วมแล้วเนี่ยก็มีความสะอาดอย่างมากมายทีเดียวเนี่ยนะครับก็เรียกว่าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ครั้งนี้นะครับก็ถือว่าในเรื่องของน้ำท่วมในครั้งนี้เนี่ยเป็นหมาอุทกภัยซึ่งในต่างประเทศก็เคยเกิดขึ้นนะครับอาทิญี่ปุ่นก็เกิดขึ้นและยิ่งทางภาคใต้ก็เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยครับทั้งหาดใหญ่ทั้งในเรื่องจันทบุรีจังหวัดตราดภาคตะวันออกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ภาคตะวันตกแต่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าฝั่งทนในน้ำไม่ท่วมเลยก็ไม่ทราบว่าสาเหตุเกิดจากอะไรอาจจะเป็นในเรื่องของวิสัยทัศน์ของอดีตผู้นำคนเก่าๆของคนไทยเนี่ยนะฮะที่คอยดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็พยายามที่จะตั้งกรุงธนบุรีเนี่ยให้สูงกว่ากรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครก็รับเยอะอย่างแน่นอนนะครับอย่างไรก็ตามอันนี้เราต้องเฝ้าสังเกตดีเนี่ยนะครับว่าสภาวะการสภาวะทั้งเศรษฐกิจก็ดีสภาวะในเรื่องของการกู้เงินต่างๆเนี่ยอย่างไรก็ตามนะครับมาดูกันถึงเรื่องของนายกสั่งงบกลางนะครับเยียวยาน้ำท่วมขอช่วยประชาชนก่อนถึงความมั่นคงของรัฐบาลนะครับน่าเห็นใจนะครับคือหาร่มกล้านี่รวมหนักมาก 1,500 กว่าชีวิตนะครับขอออกจากพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการระดมรถแล้วก็เรือรับออกโดยด่วนทันทีนะครับสถานการณ์น้ำท่วมที่บริเวณร่มกล้าในเขตแรกเขาบังเนี่ยโอ้โหอ่วมประเทศไทยมากที่เลยนะครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับมาดูของเรื่องของคุณสุปฏีเนี่ยนะครับมีการเปิดเผยว่าการเจรจาภาษีสหรัฐอเมริกาเนี่ยคืบหน้าไปมากเร่งสรุปก่อนที่จะใช้มาตรา

ในขั้นตอนของการตรวจทานรายละเอียดโอกาสหาหรือเนี่ยร่วมกับผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR เนี่ยนะครับก็บอกมีการพูดคุยเป็นไปตามด้วยความร่วมไม้ร่วมมือกันโดยตั้งเป้าหมายให้ทีมงานเนี่ยเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วนเนี่ยครับอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวก็ถามว่าขณะนี้เนี่ยบรรยากาศทางด้านการค้าระหว่างประเทศอเมริกาเนี่ยและประเทศจีนเนี่ยมีแนวโน้มในให้ผ่อนคลายลงเรื่องภาษีภายหลังการหารือของผู้นำทั้งสองประเทศที่สียิ่งถึงกับท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยครับคุณปิติก็บอกว่าไทยยังคงดำเนินการโดยดำเนินตามนโยบายในการเจรจาการค้าทั้งสองประเทศนะครับและก็เดี๋ยวชื่อเพื่อดีจ่าเพื่อให้มีประเทศมหาอำนาจเนี่ยได้รับผลประโยชน์ร่วมกับสัดส่วนของข้อกังวลเนี่ยนะครับว่าเกี่ยวกับปัญหาการสวมสิทธิ์สินค้าบ้างก็ดีไทยมีมาตรการกำกับดูแลคุ้มครองรองรับมากน้อยขนาดไหนอย่างไรเนี่ยครับและก็แสดงว่าซึ่งจะสามารถส่งผลดีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนที่ทุกทีก็กล่าวบอกว่าความคืบหน้าในการเจรจาเกี่ยวกับเสรีระหว่างไทยกับ EU เนี่ยนะครับก็บอกว่าในวันนี้มีการเจรจาในรอบ40ได้เริ่มขึ้นแล้วที่จังหวัดภูเก็ตนะครับโดยที่จะต่อประเทศไทยนั้นจะเป็นสภาพซึ่งก็โดยการที่จะมีการประชุมจัดขึ้นตามระหว่างวันที่28กันยายนถึง6ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับเป้าหมายก็คือเป็นข้อบทที่เหลือเพื่อให้บรรลุในข้อตกลงภายในวันพุธที่29กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงจะต้องดูว่าตรงนี้มันจะเป็นอย่างไรเนี่ยครับในขณะเดียวกันมาดูกันถึงเรื่องของจับตาฉันทามปฏิ3ข้อนะครับเมื่อประเทศจีนสหรัฐอเมริกาเนี่ยแล้วก็ไพ่นิวเคลียร์ต้องแทรกโฟมุสเนี่ยครับสำหรับนายสีจิ้นผิงเนี่ยครับก็ตั้งมติในสนามปฏิทั้งหมด8ข้อเลยกันดูเหมือนว่ามี3ข้อที่จะบรรลุมากระทบต่อในเรื่องของทางด้านอิหร่านโดยตรงกับแล้วก็นั่นคือการที่ประเทศจีนและมีแนวโน้มและสหรัฐอเมริกาเนี่ยนับว่าต้องถือว่าถ้าอิหร่านเนี่ยไม่มีการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นะครับและไม่มีการทำผลประโยชน์ในเรื่องของประเทศไทยในเรื่องของหรือองค์กรโดยใดโดยเรียกเก็บค่าผ่านทางเชิงช่องแคบเส้นทางระหว่างประเทศนะครับแต่มองเนื่องจากบริเวณฝั่งเตหะรานเนี่ยนะครับของประเทศอิหร่านเนี่ยก็บอกว่ามีสองประเด็นโดยที่มีข้อตกลงน้ำหนักเนี่ยต่างๆกันออกไปในเรื่องนิวเคลียร์นะครับนอกจากนี้เนี่ยสองประเด็นนี้ก็คือมีน้ำหนักที่เรียกว่าต่างกันอย่างชัดเจนในเรื่องของประเทศอิหร่านเนี่ยนะครับก็บอกว่ายืนยันว่ามาโดยตลอดว่าไม่ได้ใช้แสวงหาอาวุธนิวเคลียร์และระบุว่าโครงการนิวเคลียร์ของตนเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อสันติดังนั้นถ้อยแถลงที่ว่าอิหร่านเนี่ยไม่ควรมีอาวุธนิวเคลียร์ในที่นั้นไม่ได้ขัดกับจุดยืนทางเตหะรานเนี่ยประกาศต่อสาธารณะโดยตรงแม้ว่าความขัดแย้งอันสำคัญอย่างยิ่งยังอยู่ที่ระดับของการส่งเสริมในเรื่องสมรรถนะของยูเรเนียมและก็ในเรื่องของกลไกตรวจสอบในโครงการนิวเคลียร์อาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านนะครับทั้งนี้เนี่ยประเด็นที่สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าต้องแทรกโฮมุสเนี่ยประเด็นก็คือว่าค่อนข้างอ่อนไหวสายตาที่น้องประชาชนนะครับอ่อนไหวมากๆทีเดียวนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอิหร่านเนี่ยคงจะต้องร่วมมองเส้นทางนี้ด้วยกันเรื่องเส้นทางของประเทศอิหร่านเกี่ยวกับเนื้อที่เขตชายแดนนี่แหละครับอย่างไรก็ตามเราต้องติดตามดูว่าในเรื่องนี้นะครับบอกว่าอิหร่านเนี่ยมองเส้นทางเรือยุทธศาสตร์เนี่ยมีสินเนี่ยเป็นหนึ่งในต้นทุนสำรองสำคัญสำหรับสหรัฐอเมริกานะครับและก็บอกว่ายังเรียกร้องให้ในเรื่องของไม่ให้มหาชนเนี่ยนะครับให้เข้ามาช่วยดูแลกันด้วยอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ลำบากนะครับเพราะที่คนก็จะบอกก็ทราบความจริงควรนี่แหละครับทั้งนี้เนี่ยขณะที่จอดข้อเสนอประเด็นสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับก็บอกว่ายังเรียกร้องให้มีการยอมรับบทบาทและความมั่นคงของอิหร่านเนี่ยต่อไปขณะนี้เนี่ยข้อเสนอไปประนอมอยู่ระหว่างการหารือผ่านคนกลางนะครับมีแนวโน้มให้อิหร่านได้ยอมถอยออกจากเรียกว่าค่าผ่านทางแต่ยังคงสามารถเรียกร้องให้มีการในเรื่องที่จะใช้ชื่อของคำว่าจากค่าผ่านทางไปค่าบริการแทนนะครับมันก็โคมไม่ได้ขายทางก็เท่าไหร่นะครับที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือความปลอดภัยในเรื่องของมือถึงแม่ร้องไ
ล่าสุดทางเจร

การก็ส่งในเรื่องของสำคัญส่งสัญญาณโดยพร้อมเปิดช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยนะครับให้มีการเดินเรือกลับมาโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะครับแล้วก็บอกว่าในเรื่องดังกล่าวเนี่ยก็ถามว่าในเรื่องดังกล่าวเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจบสิ้นเนี่ยทั้งหมดภายใน7วันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูแลกันในเรื่องความสงบสุขนะครับทั้งสงครามทั้งอเมริกากับยูเครนก็ดีทั้งบางทีสายรถอัพไลน์สายเนี่ยเราต้องดูแลกันว่ามันจะยาวนานไปขนาดไหนแต่ผมคาดการว่าเรื่องนี้ยาวนานแน่นอนเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องดูว่ามันจะมีการเชื่อมโยงกันมากน้อยขนาดไหนกับสภาวะเศรษฐกิจที่มีตัวเรือนมีสาธารณะของประเทศไทยในขณะนี้เนี่ยทะลุเพดาน 80-90% เศรษฐกิจดำแย่มากนะครับบางร้านเนี่ยเขาบอกว่าอาจารย์ช่วยเปิดบินให้เราหน่อยนะครับผมก็พยายามช่วยเหลือซื้อสินค้า100-200 บาท10 บาท20 บาทเด็กขายพวงมาลัยตามสี่แยกเดี๋ยวเราพยายามที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่แต่สภาวะเศรษฐกิจทั่วทั้งโลกปีนี้ต้องเรียนท่านผู้ฟังอย่างตรงไปตรงมาว่าย่ำแย่มากเลยเนี่ยครับบางร้านเนี่ยแทบจะง้อลูกค้าว่าช่วยโปรดซื้อสินค้าแค่ชิ้นสองชิ้นเถอะนะครับเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจเนี่ยไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยฮ่องกงก็ดีสิงคโปร์ก็ดีแม้กระทั่งประเทศจีนเนี่ยก็ย่ำแย่พอสมควรทั้งนี้เนี่ยนะครับเราต้องดูว่าในเรื่องของการที่จะแก้ไขปัญหาภาวะเศรษฐกิจเนี่ยเราจะทำกันอย่างไรเนี่ยครับแล้วก็มาเปิดในเรื่องของ8ฉันทามติระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับโดนัลด์ทรัมป์ในจับตา3ข้อส่งผลกระทบกับอิหร่านฉันทามติทั้ง3ข้อเนี่ยตั้งแต่ลดภาษีการค้าปัญญาประดิษฐ์ไปถึงความมั่นคงของโลกแต่ที่น่าจับตามองคือข้อ3เมื่อจีนกับสหรัฐอเมริกาเห็นพ้องไม่ให้อิหร่านเนี่ยมีอาวุธนิวเคลียร์และก็คัดค้านการเก็บค่าผ่านทางในช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยนะครับซึ่งอาจจะส่งผลกระทบในเรื่องของไพ่ต่อรองของทางเทอราเนี่ยในเรื่องช่องแคบเฮอร์มุสเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมด8ข้อมีรักษาความสัมพันธ์ระหว่างจีนสหรัฐให้มีเสถียรภาพข้อที่2เนี่ยหนุนเอเปคกับ G20 เนี่ยซึ่งกันและกันเนี่ยนะครับข้อที่3ไม่ยอมรับว่าอิหร่านมีคล้ายๆอาวุธนิวเคลียร์ที่ช่องแคบเฮอร์มุสเนี่ยซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มันน่าจะโกหกกันซะมากกว่านี่นะครับความสัมพันธ์ในสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยครับและข้อที่5เนี่ยก็บอกบรรลุข้อตกลงลดภาษีระหว่างกันนะครับลดบ้างไว้ขนาดไหนเดี๋ยวยังไม่ทราบตัวเลขนะครับก็คงจะต้องดูกันว่าการลดภาษีเนี่ยในเรื่องของประเทศอิหร่านกับประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีมากมากว่าขนาดไหนอย่างไรเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามก็ยังมีทั้งข้อ6ร่วมปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมเรื่องแกมเมอร์ก็ดีเปิดกลไกหาหรือความเสี่ยงด้านปัญญาประดิษฐ์แล้วก็จีนส่งแพนด้ายักษ์2-3ตัวไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอเมริกาเนี่ยก็เรียกว่าทำมาค้าขายกับประเทศจีนอยู่อย่างตลอดอย่างต่อเนื่องทั้งที่ก็ได้คุ้มห้ามมึนพั่มกันตลอดเนี่ยแต่ก็ยังค้าทำมาค้าขายกันอยู่โดยเฉพาะยิ่งโคคาโคล่าก็ดีเป๊ปซี่ก็ดีบุรีเนี่ยก็ยังค้าขายกันอยู่นะครับแล้วก็ทราบข่าวล่าสุดว่าทั้งเรื่องของตลาดนัดโบเบ้ตลาดนัดปฏิจักษ์เนี่ยนะครับแล้วก็ในเรื่องของพระพิชเนศเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นพระที่ฝรั่งมังค่าเนี่ยนิยมมากๆนะครับแล้วก็อยากจะเก็บรักษาไว้สมเด็จลุงบู่โตก็เช่นเดียวกันนะครับลุงบู่ทวดเนี่ยก็อยากจะเก็บรักษาไว้ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าในกรณีดังกล่าวเนี่ยคนไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ดีปีนี้น่าจะมีนักท่องเที่ยวประมาณ2 ล้านคนไม่น่าจะถึง40 กว่าล้านคนเนี่ยนะครับก็คงจะต้องดูในเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยจะผลักดันสภาวะเศรษฐกิจได้มากน้อยขนาดไหนจะฟื้นฟูเศรษฐกิจเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยให้รุ่งเรืองกลับมาเหมือนเดิมหรือไม่แต่ผมคาดการไว้ว่าน่าจะใช้ระยะเวลาอีกประมาณไม่ต่ำกว่าปีถึง2 ปีนะครับสภาวะเศรษฐกิจไทยเอาละครับวันนี้ผมชยายิ่งมีไรนะครับพบกับท่านผู้ฟังใหม่วันเสาร์หน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับติดตามรายการและสวัสดีครับ

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐบาลย้ำถึงมาตรการประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพิ่มวงเงินเยียวยาน้ำท่วมและการดำเนินชีวิตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: รัฐบาลเดินหน้ามาตรการประกันภัยพิบัติแห่งชาติจัดสรรงบประมาณ 15,500 ล้านบาทวงเงินคุ้มครองรวม 75,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยสูงสุด 10,000 บาทพร้อมคุ้มครองชีวิตกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติ2ล้านบาท
5: นายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกถึงมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยว่ารัฐบาลได้ดำเนินมาตรการประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยจัดสรรงบประมาณ 15,500 ล้านบาทเพื่อบริหารความเสี่ยงผ่านระบบประกันภัยและให้มีวงเงินคุ้มครองรวม 75,000 ล้านบาทครอบคลุมภัยหลัก3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและฟ้าผ่ารวมถึงแผ่นดินไหวและสึนามิเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปสำหรับอุทกภัยผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติจะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทเพิ่มจากระบบเดิมที่จ่าย 9,000 บาทขณะที่ผู้ประสบภัยจากวาตภัยแผ่นดินไหวและสึนามิจะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้น 5,000 บาทนอกจากนี้ยังมีเงินช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านที่ปรับเพิ่มวงเงินรวมถึงกรณีบ้านไม่ได้ถูกน้ำท่วมโดยตรงแต่ถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถเดินทางหรือดำเนินชีวิตตามปกติหากอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวเกิน7วันจะได้รับเงินชดเชย 10,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติจะได้รับความคุ้มครองชีวิตวงเงิน2ล้านบาทชวิษาประทุมมารายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์น้ำท่วมปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่26จังหวัดกระทบประชาชนกว่า3ล้านคนเร่งให้การช่วยเหลือทุกพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับสู่ภาวะปกติเร็วที่สุด
6: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ระยะนี้ประกอบกับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่26จังหวัดรวม162อำเภอ1254ตำบล9219หมู่บ้านและกรุงเทพมหานครประชาชนได้รับผลกระทบรวม 1,175,292 ครัวเรือนประชาชน 3,244,091 คน ทางนี้ปภ.ได้เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เพื่อเร่งระบายน้ำเปิดเส้นทางและลดระดับน้ำที่ท่วมขังพร้อมเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางก่อนเป็นลำดับแรกทั้งการขนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยการนำอาหารน้ำยารักษาโรคและสิ่งจำเป็นเข้าไปแจกจ่ายถึงครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบส่วนพื้นที่ที่น้ำลดปภ.จะเร่งสำรวจบ้านเรือนและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเพื่อรวบรวมข้อมูลและดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมแจ้งเตือนสถานการณ์และคำแนะนำในการปฏิบัติตัวให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมเจ้าท่าออกประกาศแจ้งเตือนควบคุมการเดินเรือบริเวณทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันแนะประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกรมเจ้าท่าออกประกาศฉบับที่223/2569แจ้งเตือนนายเรือผู้ควบคุมเรือและชาวเรือในพื้นที่ทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเป็นพิเศษในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคมนี้สืบเนื่องจากการรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งจะส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรกรมเจ้าท่าจึงขอความร่วมมือกับผู้ควบคุมเรือตรวจสอบสภาพอากาศและเส้นทางก่อนออกเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือเข้าไปในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรเพิ่มความปลอดภัยเป็นหลักโดยหลีกเลี่ยงการออกจากฝั่งหรือเดินเรือในพื้นที่เสี่ยงตลอดช่วงวันดังกล่าวพร้อมขอให้ติดตามประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมเจ้าท่าอย่างใกล้ชิดเสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันเสาร์ที่3ตุลาคมพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการใต้สันติสุข 11:07 น.รายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยน 12:00 น.ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน 13:00 น.รายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ 14:07 น.รายการลูกทุ่งวันหยุด 15:07 น.รายการเรื่องเล่าจากศาล 16:07 น.รายการบอกเล่า90กับกปท. 17:07 น.รายการรู้ไทยรักไทย18:00 น.เคารพธงชาติต่อด้วยรายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์19:00 น.ถ่ายทอดข่าว19:30 น.รายการแวดวงกีฬา20:00 น.ถ่ายทอดข่าว20:30 น.รายการอ่านเล่าเอาเรื่อง21:07 น.รายการถนนดนตรี22:07 น.รายการพลังใจพลังสังคม23:07 น.รายการถนนดนตรีไปจนถึง24:00 น.ปิดสถานีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการใต้สันติสุขค่ะ
0: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร0764210055

0: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอะ
1: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
0: เฮ้ย
1: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ชลีพี่กำลังไปช่วยแล้ว
5: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะ
6: รู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
4: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องชลลี่
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีสั่งเตรียมรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่4ถึงวันที่10ตุลาคมนี้เฝ้าระวังมวลน้ำจากทะเลจีนใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่4ถึงวันที่10ตุลาคมนี้พร้อมเฝ้าระวังมวลน้ำจากทะเลจีนใต้และติดตามสถานการณ์พื้นที่ภาคใต้อย่างใกล้ชิด
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำในที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงความมุ่งมั่นของหน่วยงานภาครัฐในการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีวันหยุดเพื่อสร้างความมั่นใจและลดความวิตกกังวลให้แก่ประชาชนสำหรับภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในปัจจุบันมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคกลางและภาคตะวันตกเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่ามีปริมาณฝนตกเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่ 4-10 ตุลาคมนี้และยังคงต้องเฝ้าระวังมวลน้ำก้อนใหญ่จากทะเลจีนใต้ที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาซึ่งอาจส่งผลกระทบในช่วงเวลาดังกล่าวนอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังพิเศษในพื้นที่ภาคใต้โดยเบื้องต้นได้มีการประสานงานเชิงรุกกับแม่ทัพภาคที่4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรส่วนหน้าภาค4และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกแห่งให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์แบบครบวงจรทั้งการป้องกันการเยียวยาและการอพยพประชาชนอย่างทันท่วงทีพร้อมสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่ครอบคลุมอุบัติภัยทางธรรมชาติทั้ง3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวปฏิพลสถาคมมารายงาน
1: เช่นเดียวกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเตือนประชาชนระวังอากาศแปรปรวนในช่วงวันที่4ถึงวันที่6ตุลาคมนี
8: ้นางจอมขวัญสักกมาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเปิดเผยว่าในช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนัก วันที่4ตุลาคมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีวันที่5ถึง6ตุลาคมนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงและติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
1: กองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนอ้างว่ามีนักรบของกลุ่มกบฏฮูตีประมาณ 1,540 รายได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากปฏิบัติการทางทหารในหลายพื้นที่ของเยเมนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของพันเอกมาเจดอับดุลเลาะอัลนาซิลีโฆษกกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนโจมตีเป้าหมายทางการทหารของกลุ่มกบฏฮูตีในหลายพื้นที่ของเยเมนซึ่งรวมถึงเมืองตาอิสในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาส่งผลให้นักรบของกลุ่มกบฏฮูตีประมาณ 1,540 รายได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีครั้งนี้นอกจากนี้ยังทำให้ยานพาหนะทางทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์อื่นๆถูกทำลายรวม216รายการโฆษกกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนอย่างอ้างว่าปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวสามารถสกัดการรุกคืบของกลุ่มกบฏฮูตีในเมืองตาอิสได้สำเร็จอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตียังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับถ้อยแถลงล่าสุดของกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5ช่วยลดค่าใช้จ่ายลดการใช้พลังงานในระยะยาวจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
5: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
9: พี่บ้าวพี่บ้าวเดือนนี้ได้เงินเดือนออกแล้วหนูว่าจะซื้อของออนไลน์อีกสักน้อยค่ะ
10: น้องเอ้ซื้อได้แต่ต้องแบ่งเงินแกไปมั่งตะถ้าชายหมดทุกเดือนแล้วตอนแกน้องจะเอาไว้ให้ชายล่ะคะล่ะคะ
9: จริงด้วยพี่แล้วหนูต้องทำยังไงอ่ะคะ
10: ก็ง่ายนิดเดียวพอได้เงินมาก็แบ่งเก็บก่อนชายเดือนละนิดเดือนละหน่อยก็ยังดีค่อยทำทุกเดือนมีวินัยทางการเงินอย่าชายเกินตัวเท่านั้นก็มีเงินเลือกเก็บเลือกชายแล้วครับ
9: อ๋อต้องออมก่อนชายไม่ใช่ชายก้อนแล้วค่อยออมใช่ไหมคะ
10: ถูกต้องแล้วน้องเฮ้อเริ่มออมวันนี้พอถึงเกษียณก็มีเงินเลือกชายชีวิตสบายไม่ลำบากลูกหลานครับออมวันนี้เพื่อความมั่นคงในวันหน้ามีวินัยทางการเงินวางแผนเกษียณตั้งแต่วันนี้เพื่อชีวิตที่อุ่นใจในอนาคต
11: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
12: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: 老爷子，木马可以嘎木，
1: 你们认得不？
0: 呀呀，努力เหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
3: ว่าพื้นาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
4: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ห้าร่วมประชาสัมพันธ์
6: เฮ้อแกเมื่อกี้มีคนโทรมาบอกว่าฉันฟอกเงินแน่แล้วยังให้ฉันนะโอนเงินไปตรวจสอบตั้ง2ล้าน
7: เฮ้ยอย่าพึ่งนั่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชัว
6: แต่เขาก็รู้ชื่อฉันนะเลขบัตรประจำตัวฉันก็ด้วยแถมมีชุดตำรวจในวิดีโอคอลด้วยนะแก
7: นั่นน่ะมิจฉาชีพทั้งนั้นจำเอาไว้นะตำรวจธนาคารไม่มีนโยบายให้โอนเงินไปตรวจสอบเด็ดขาด
6: แล้วฉันจะต้องทำยังไงล่ะ
7: วางสายทันทีเลยแล้วถ้าไม่แน่ใจโทรปรึกษาสายด่วน1441ศูนย์ AOC เขาช่วยเช็คให้ได้นะ
6: 1441นะขอบคุณมากนะแกฉันเกือบไปแล้วล่ะ
7: บอกต่อคนในบ้านด้วยนะไม่เชื่อไม่บอกไม่โอนท่องเอาไว
6: ้หยุดคิดสักนิดก่อนโอนเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
8: แม่ไปกินน้ำชาแค่หน้าปากซอยอ่ะหมวกกันน็อกไม่ต้องใส่ก็ได้แค่ตรงนี้เอง
3: ไม่ได้นะไม่ได้ลูกไกลไกลแค่ไหนก็ต้องใส่หมวกกันน็อกนะเพราะว่าหมวกกันน็อกมีไวรักษาสมองแล้วก็หน้าสวยๆของเราจ้า

0: องทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
1: เช็คเรตติ้งตะดิ้งตะดิ้งติ้งตะดิ้งตะดิ้งติ้งตะดิ้งตะดิ้งติ้งคุณพี่คะเช็คเรตติ้งอย่าลืมเช็ครถก่อนออกเดินทางด้วยนะคะเช็คสภาพรถให้พร้อมเช็คลมยางให้ดีเช็คระบบเบรกให้ชัวร์เช็คน้ำมันเครื่องอย่าให้ขาดและมีสติทุกครั้งก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: เปลี่ยนได้แล้วกับพฤติกรรมแบบนี้มาพบกันในรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนมาไขข้อข้องใจทุกวันเสาร์เวลา 11:00 น.จนถึง 12:00 น.ดำเนินรายการโดยดีเจมะตูมพสุรัตน์

0: สุขภาพทราบแล้วเปลี่ยน
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนค่ะรายการที่จะบอกคุณผู้ฟังเรื่องของสุขภาพโรคภัยต่างๆข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพนำมาอัปเดตให้ฟังกันนะคะเช่นเดิมวันนี้พบกับดีเจมะตูมภาสุรัตน์สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะคุณผู้ฟังคะขอโทษทีนะคุณผู้ฟังหายไปนานมากคุณผู้ฟังเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ก็ขอกลับมาเจอกันนะคะในช่วงของรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งวันนี้รายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนค่ะก็นำข่าวสารนะคะมาจากทางกระทรวงสาธารณสุขนำมาฝากทุกท่านกันนะคะ2เรื่องราวด้วยกันนะคะเรื่องราวเรื่องแรกเป็นเรื่องของโรคฉี่หนูจริงๆเป็นโรคที่มาตูมน่าจะพูดค่อนข้างบ่อยเลยแต่ก็มาเน้นย้ำเพราะว่าทางกรมควบคุมโรคค่ะเตือนภัยน้ำท่วมขังนะคะหรือว่าน้ำขังระวังโรคฉี่หนูนะคะที่เราจะได้มาดูอาการเบื้องต้นค่ะรวมไปถึงตอนนี้ค่ะทางกรมควบคุมโรคค่ะย้ำผู้ติดเชื้อ HIV ให้กินยาต้านไวรัสต่อเนื่องเพื่อควบคุมปริมาณเชื้อแล้วก็รักษาระดับภูมิคุ้มกันด้วยค่ะจะเป็น2เรื่องราวที่วันนี้จะนำมาฝากทุกท่านกันนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าละกันช่วงนี้เราไปฟังเพลงกันก่อนค่ะ
0: เลิกได้แล้วนะพฤติกรรมแบบนี้มันไม่ดีต่อตัวเองนะรู้ไหม

สุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนค่ะคุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงของรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนเรามาดูเรื่องนี้กันนะคะช่วงนี้ในหลายพื้นที่ก็มีเรื่องของน้ำท่วมขังนะคะก็ยังคงต้องเฝ้าระวังนะคะในเรื่องของโรคฉี่หนูนะคะหรือว่า leptospirosis ค่ะซึ่งโรคนี้นะคะทางกรมควบคุมโรคค่ะเตือนประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมพื้นที่ที่ชื้นแฉะระวังเดินลุยน้ำแช่น้ำเสี่ยงรับเชื้อโรคฉี่หนูเผยอาการเบื้องต้นค่ะไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณน่องต้นขาหลังย้ำหากไม่ได้รับการวินิจฉัยหรือการรักษาอย่างรวดเร็วอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจนเสียชีวิตค่ะโดยทางอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์ค่ะกล่าวถึงสถานการณ์โรคฉี่หนูนะคะว่าในปัจจุบันนะคะจากข้อมูลกองระบาดวิทยาเนี่ยตั้งแต่1มกราคมจนถึงช่วงเดือนกันยายนเนี่ยพบผู้ป่วยไปแล้วกว่า 3,303 รายค่ะเสียชีวิต46รายค่ะแล้วก็กลุ่มผู้ป่วยสูงสุดก็จะเป็นอายุ60ปีขึ้นไปรองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 50-59 ปีแล้วก็กลุ่มอายุ 40-49 ปีตามลำดับค่ะส่วนมากจะพบผู้ป่วยในกลุ่มของอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโอกาสสัมผัสดินน้ำแล้วก็พื้นที่ที่ชื้นแฉะนะคะจากการประกอบอาชีพพื้นที่ที่มีอัตราป่วยสูงก็กระจายในทั่วประเทศนะคะทั้งระนองน่านตรังแม่ฮ่องสอนแล้วก็นครศรีธรรมราชด้วยนะคะคุณผู้ฟังโดยอาการของโรคฉี่หนูค่ะโรคฉี่หนูหรือว่าโรค leptospirosis เนี่ยก็จะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อว่า leptopyra ค่ะซึ่งสามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้โดยเชื้อจะปนเปื้อนอยู่ในปัสสาวะของสัตว์ที่มีเชื้อนะคะทั้งหนูสุนัขโคกระบือสุกรแพะแกะค่ะเชื้อสามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผลผิวหนังที่อ่อนนุ่มจากการแช่น้ำหรือเยื่อบุตาจมูกและปากเมื่อประชาชนสัมผัสดินน้ำหรือว่าโคลนที่เปื้อนเชื้อค่ะโดยเฉพาะการเดินลุยน้ำหรือทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำท่วมก็จะมีอาการเสี่ยงต่อการติดเชื้อนี้เพิ่มขึ้นค่ะโดยอาการของโรคฉี่หนูจะเริ่มจากไข้สูงปวดศีรษะจะปวดเมื่อยตามร่างกายโดยเฉพาะบริเวณน่องหรือว่าโคนขาจะปวดมากค่ะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียและก็ตาแดงค่ะหากมีอาการเหล่านี้ให้รีบไปพบคุณหมอทันทีอย่าซื้อยามาทานเองเพราะอาจจะทำให้อาการรุนแรงขึ้นแล้วก็ที่สำคัญค่ะขอให้แจ้งประวัติการเดินลุยน้ำให้แพทย์ทราบด้วยค่ะแพทย์ก็จะได้ดำเนินการให้ยาปฏิชีวนะเพื่อฆ่าเชื้อโรคตามอาการและก็ความรุนแรงถ้ายิ่งพบคุณหมอเร็วอาการก็จะหายได้ไวนะคะคุณผู้ฟังโดยวิธีป้องกันโรคฉี่หนูนะคะก็คือ1พยายามหลีกเลี่ยงการที่ต้องเดินลุยย่ำขอไปค่ะเดินลุยน้ำย่ำโคลนหรือว่าแช่น้ำเป็นเวลานานหากจำเป็นต้องเดินลุยน้ำหรือทำความสะอาดบ้านเรือนหลังน้ำลดก็ควรจะสวมรองเท้าบูทหรือสวมถุงพลาสติกสะอาดที่หาได้ในพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้เท้าสัมผัสกับน้ำโดยตรงกรณีมีบาดแผลก็ควรจะปิดด้วยพลาสเตอร์กันน้ำค่ะและที่สำคัญมันล้างมือด้วยน้ำสบู่นะคะน้ำกับสบู่บ่อยๆอาบน้ำชำระร่างกายทันทีหลังที่จะลุยน้ำอันที่3ค่ะมันทำความสะอาดบ้านเรือนแล้วก็สิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านให้สะอาดไม่ให้มีหนูมาชุกชุมแล้วก็ที่สำคัญหากมีอาการไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อหรือมีอาการผิดปกติภายหลังสัมผัสน้ำดินโคลนก็อย่าลืมไปพบคุณหมอนะคุณผู้ฟังคือโรคฉี่หนูเนี่ยอาการที่มันเป็นเนี่ยมันก็มีความหนักหน่วงนะคะแต่ว่ามันก็รักษาหายได้แต่ที่เขากังวลก็คือมันอาจจะมีอาการที่เรียกว่าเป็นอาการแทรกซ้อนนะคุณผู้ฟังซึ่งอันเนี้ยเพื่อนของดีเจมะตูมเองเนี่ยมะตูมน่าจะเล่าเกือบทุกครั้งเลยว่าเพื่อนของดีเจมะตูมเนี่ยคือหนึ่งคนที่เสียชีวิตด้วยโรคฉี่หนูนะคุณผู้ฟังด้วยภาวะแทรกซ้อนคือเพื่อนนะคะแบบว่าเริ่มต้นคืออาการเนี่ยก็ไปโรงพยาบาลเห็นว่ามีไข้สูงพอผ่านไปสักแป๊บหนึ่งเพื่อนมีภาวะช็อกค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็เชื้อเนี่ยมันไปทำให้มีภาวะไตวายฟอกไตได้ไม่เท่าไหร่เพื่อนก็เสียชีวิตค่ะคุณผู้ฟังฉะนั้นเนี่ยอยากจะย้ำเตือนเรื่องของโรคฉี่หนูถ้ารู้สึกมีอาการอย่างที่ได้บอกไปนะคะไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณน่องหรือว่าโคนขาก็ขอให้คุณผู้ฟังเนี่ยเข้าไปพบคุณหมอนะคะแล้วก็แจ้งว่าเราเนี่ยเดินทางไปที่ไหนอะไรยังไงบ้างนะคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถที่จะเรียกว่า
เข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็จะได้หายป่วยโดยเร็วด้วยนะคุณผู้ฟังก็ยังคงฝากไว้โรคนี้ก็ยังมีความน่ากังวลอยู่นะคุณผู้ฟังก็ฝากไว้สำหรับเรื่องนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเรื่องแรกนะคะเรื่องของโรคฉี่หนูที่ทางกรมควบคุมโรคเนี่ยเตือนมาค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากทุกท่านกันนะคะแต่ว่าในช่วงนี้เราไปฟังเพลงเพราะๆกันก่อนดีกว่าค่ะเลิกได้แล้วนะพฤติกรรมแบบนี้มันไม่ดีต่อตัวเองนะรู้ไหม

สุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนค่ะคุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงของรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนกับอีกหนึ่งข่าวค่ะที่จะนำมาฝากทุกท่านกันโดยทางกรมควบคุมโรคค่ะย้ำเตือนผู้ติดเชื้อ HIV ค่ะทานยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมปริมาณของเชื้อและรักษาระดับภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยรุนแรงจากโรคติดเชื้อต่างๆรวมถึงฝีดาษวานรด้วยนะคะทางอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะก็ได้มีการรายงานเรื่องของสถานการณ์ฝีดาษวานรในประเทศไทยซึ่งยังมีการพบผู้ติดเชื้ออยู่นะคุณผู้ฟังนะตั้งแต่มกราคมจนถึงเดือนกันยายนเนี่ยประมาณ356รายด้วยกันนะคุณผู้ฟังแล้วนอกจากนี้ค่ะเราต้องบอกว่ามีการพบผู้เสียชีวิต2รายอันนี้คือเป็นผู้ที่มีเชื้อ HIV แล้วก็มีระดับเม็ดเลือดขาว CD4 เนี่ยต่ำกว่า50เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตรหรือว่ามีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำค่ะฉะนั้นก็คือว่าเขาก็เน้นย้ำว่าผู้ที่เป็นผู้ป่วย HIV เนี่ยก็ควรที่จะทานยาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เน้นย้ำว่าจะต้องเข้ารับการรักษาเพื่อที่จะควบคุมปริมาณไวรัสแล้วก็รักษาระดับภูมิคุ้มกันรวมถึงเข้ารับการตรวจแล้วก็รักษาโรคฝีดาษวานรโดยเร็วเมื่อมีอาการค่ะอย่างไรก็ตามค่ะการติดเชื้อ HIV ไม่ได้หมายความว่าจะป่วยด้วยโรคฝีดาษวานรทุกรุนแรงทุกรายนะคะเพียงแต่ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหรือว่ายังควบคุมเชื้อ HIV ไม่ได้ดังนั้นผู้ติดเชื้อ HIV ค่ะจึงควรรับประทานยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องแล้วก็พบแพทย์ตามนัดเพื่อให้ได้รับการติดตามแล้วก็ดูแลอย่างเหมาะสมค่ะสำหรับผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยโรคฝีดาษวานรและยังไม่ทราบสถานะการติดเชื้อ HIV ก็ควรเข้ารับการตรวจเชื้อ HIV ร่วมด้วยค่ะเพื่อให้คุณหมอเนี่ยได้ร่วมกันประเมินแล้วก็วางแผนการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมหากตรวจพบว่าการติดเชื้อ HIV ก็จะได้เข้าสู่รับการรักษาโดยเร็วมากขึ้นโดยหากมีความพร้อมก็สามารถรับยาต้านไวรัสได้ทันทีหรือว่าภายใน7วันหลังได้รับการวินิจฉัยค่ะขณะเดียวกันประชาชนสามารถลดความเสี่ยงของการติดเชื้อฝีดาษวานรได้โดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดหรือมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่มีผื่นตุ่มหรือว่าแผลที่สงสัยโดยเฉพาะการสัมผั

0: ผิวหนังบริเวณที่มีผื่นหรือว่าเรื่องของแผลโดยตรงไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยหากมีผื่นตุ่มแผลหรืออาการสงสัยก็ควรที่จะรีบไปพบคุณหมอเพื่อที่จะรับการตรวจวินิจฉัยแล้วก็ดูแลรักษาเร็วๆโดยเฉพาะผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำซึ่งมีความเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรงขึ้นค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะประชาชนที่เคยมีความเสี่ยงหรือต้องการตรวจเชื้อ HIV ค่ะสามารถตรวจได้ฟรีปีละ2ครั้งที่หน่วยบริการภายใต้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติทั่วประเทศหรือว่าสิทธิ์30บาทนั่นแหละค่ะหรือจะใช้ชุดตรวจ HIV Self Test หากว่าผลเป็นบวกค่ะควรเข้ารับการตรวจยืนยันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็คือในช่วงนี้ก็คือที่เขาเอามาพูดเรื่องนี้ก็คือว่าผู้ติดเชื้อ HIV มีเพิ่มขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดว่ายังมีเรื่องของพฤติกรรมทางเพศนะคะที่อาจจะมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคฝีดาษวานรเนี่ยก็มันก็จะเป็นโรคได้และที่สำคัญผู้ที่มีเชื้อ HIV แล้วว่าควบคุมเชื้อแบบว่าไม่ได้การทานยาต่อเนื่องหรือไม่ได้เข้ารับการรักษาเนี่ยโอกาสก็จะมีโอกาสเสียชีวิตได้นะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยดูแลตัวเองนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารละกันที่นำมาฝากทุกท่านกันในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวยังไงเราฟังพี่กันอีกสักช่วงนึงดีกว่าเนาะแล้วก็กลับมาในช่วงท้ายของรายการกันค่ะ
1: เลิกได้แล้วนะพฤติกรรมแบบนี้มันไม่ดีต่อตัวเองนะรู้ไหม

0: สุขภาพทราบแล้วเปลี่ยน
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะก็วันนี้หยิบยกเรื่องราวนะคะของข่าวสารนะคะจากทางกระทรวงสาธารณสุขทั้งเรื่องของโรคชีหนูแล้วก็เรื่องของโรค HIV การติดเชื้อ HIV แล้วก็โรคฝีดาษวานอนนะคะนำมาอัปเดตแล้วก็เล่าสู่กันฟังนะคุณผู้ฟังในช่วงของรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะน่าเสียดายจังเลยเวลาหมดแล้วค่ะทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการเจอกันใหม่ในช่วงของรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนวันนี้ลากันไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: เลิกได้แล้วนะพฤติกรรมแบบนี้มันไม่ดีต่อตัวเองนะรู้ไหม

0: าคมนี้สำนักงานประกันสังคมเร่งดูแลจ่ายเงินสิทธิประโยชน์สิทธิกองทุนเงินทดแทนเหตุลูกจ้างที่เสียชีวิตจากสารแอมโมเนียรั่วไหลภายในโรงงานที่จังหวัดสมุทรสาครผู้นำสหรัฐระบุว่าสหรัฐจะไม่ห้ามการส่งออกน้ำมันดีเซลพร้อมแสดงความยินดีที่ผู้นำกลุ่ม G7 ตัดสินใจปล่อยน้ำมันสำรองมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก3เหรียญทองก่อนชิงชัยส่งท้ายในวันนี้หลายชนิดกีฬาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวขณะนี้ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่26จังหวัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่เน้นการระบายน้ำและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเพื่อให้ประชาชนกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
1: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ระยะนี้ประกอบกับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันมีสถานการณ์ทุกข์ภัยในพื้นที่26จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครประชาชนได้รับผลกระทบกว่า1,100,000ครัวเรือนหรือกว่า3,200,000คนแม้ส่วนใหญ่ระดับน้ำจะเริ่มลดลงแต่ยังมีหลายจังหวัดที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นได้แก่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีราชบุรีเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราปภ.ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เพื่อเร่งระบายน้ำเปิดเส้นทางและลดระดับน้ำที่ท่วมขังพร้อมเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนเพื่อให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางก่อนเป็นลำดับแรกทั้งการขนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยการนำอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและสิ่งของจำเป็นเข้าไปแจกจ่ายถึงครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบส่วนพื้นที่ที่น้ำลดลงปภ.จะเร่งสำรวจบ้านเรือนและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเพื่อรวบรวมข้อมูลและดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมแจ้งเตือนสถานการณ์และคำแนะนำในการปฏิบัติตัวให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: อธิบดีกรมชลประทานกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำในระบบชลประทานแต่ละลุ่มน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำหลายพื้นที่เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนบางแห่งเริ่มทรงตัวและลดลงทำให้สามารถทยอยปรับการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้มากขึ้นส่วนพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังกรมชลประทานยังคงระดมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่เข้าเร่งระบายน้ำพร้อมบริหารน้ำในระบบไม่ให้การระบายจากพื้นที่หนึ่งไปเพิ่มผลกระทบอีกพื้นที่หนึ่งด้านลุ่มน้ำแม่กลองสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงจากช่วงก่อนหน้านี้เขื่อนแม่กลองระบายน้ำมากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันนี้ลดการระบายลงเหลือ 1,596 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่าปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนจะทยอยลดลงหากไม่มีฝนตกหนักเพิ่มเติมโดยศูนย์อำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าเขื่อนแม่กลองสำนักงานชลประทานที่13จะปรับการระบายน้ำให้สัมพันธ์กับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าพร้อมควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ประมาณ22เมตร60เซนติเมตรถึง22เมตร70เซนติเมตรเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายให้มากที่สุดขณะที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำป่าสักยังคงติดตามปริมาณน้ำเหนือและน้ำจากลำน้ำสาขาอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเขื่อนพระราม6และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้สอดคล้องกันทั้งระบบโดยคำนึงถึงทั้งการรองรับน้ำจากพื้นที่ตอนบนและผลกระทบต่อประชาชนด้านท้ายด้านพื้นที่ฝั่งตะวันออกทั้งนครนายกและบางปะกงยังคงเร่งสูบและระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมปรับการเดินเครื่องสูบน้ำตามระดับน้ำและสภาพพื้นที่เพื่อให้น้ำระบายได้อย่างต่อเนื่องและลดผลกระทบด้านท้ายน้ำขณะเดียวกันได้เตรียมบริหารพื้นที่ว่างในอ่างเก็บน้ำสำคัญของภาคตะวันออกเช่นเขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกและอ่างเก็บน้ำประแสจังหวัดระยองเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มขึ้นโดยจะพิจารณาการระบายให้เหมาะสมกับน้ำที่ไหลเข้าอ่างสภาพลำน้ำด้านท้ายและความสามารถในการรับน้ำของแต่ละพื้นที่สำหรับการเคหะชุมชนอองเงินเขตสายไหมกรุงเทพมหานครกรมชลประทานได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำรวม3เครื่องเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่อธิบดีกรมชลประทานได้กำชับทุกพื้นที่ให้เร่งระบายน้ำที่ยังท่วมขังตรวจสอบทางน้ำประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลให้พร้อมใช้งาน รวมทั้งเร่งแก้ไขจุดที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำและเตรียมเครื่องจักรกับเจ้าหน้าที่ไว้ในพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงรวมถึงติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดช่วงวันที่4-7ตุลาคมประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มมีฝนเพิ่มขึ้นเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่งผลถึงภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปจึงกำชับทุกพื้นที่เร่งร่องน้ำในระบบและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำตามความเหมาะสมเพื่อเตรียมพร้อมหากมีฝนตกหนักเพิ่มเติมปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำภาคเหนือแบบบูรณาการโดยยกระดับการแจ้งเตือนและจัดศูนย์พักพิงดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างเป็นระบบ
3: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือว่ารัฐบาลได้เตรียมการล่วงหน้าประมาณ2เดือนโดยจัดระบบบังคับบัญชาแบบเบ็ดเสร็จหรือซิงเกิลคอมมานด์ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดปภ.จังหวัดกรมชลประทานสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.กรมอุตุนิยมวิทยาและจิสดาพร้อมซักซ้อมแผนรับมือและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเพิ่มระบบตรวจวัดปริมาณฝนด้วยโทรมาตรและเซ็นเซอร์ในพื้นที่สูงเพื่อประเมินปริมาณน้ำและแจ้งเตือนประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นสำหรับการรับมือในภาวะฉุกเฉินในการเตรียมศูนย์พักพิงในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานราชการรวมถึงจัดตั้งห้องปฏิบัติการติดตามสถานการณ์หรือวอร์รูมตลอด24ชั่วโมงโดยบูรณาการข้อมูลจากสสน.กรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานและมหาวิทยาลัยต่างๆหากข้อมูลมีความแตกต่างกันจะนำกรณีสถานการณ์เลวร้ายที่สุดมาประกอบการวางมาตรการรองรับขณะเดียวกันมีการอบรมชุมชนในพื้นที่เสี่ยงให้สามารถเข้าถึงและอ่านข้อมูลน้ำได้ด้วยตนเองพร้อมนำเทคโนโลยีแบบจำลองเสมือนจริงหรือดิจิตอลทวินมาพัฒนาแบบจำลองภูมิประเทศและระบบน้ำเพื่อวิเคราะห์ระดับน้ำความลึกการสะสมของตะกอนและพื้นที่ที่ควรขุดลอกรวมถึงพัฒนาระบบเตือนภัยให้ระบุความเสี่ยงได้ละเอียดถึงระดับหลังคาเรือน
4: ต้องเวียนว่าสถานการณ์ของน่านเป็นการที่ฝนตกเยอะบริเวณที่สูงพอฝนตกเยอะบริเวณที่สูงเรามอนิเตอร์ที่แม่น้ำเราจะเห็นได้ช้ากว่าทีนี้เราก็มีการมอนิเตอร์เพิ่มเติมในเรื่องการติดตั้งโทรมาตรบนที่สูงซึ่งตัวนี้สสน.มีแล้วก็เขาก็จะมาร์กเลขเพราะฉะนั้นก็จะดูว่าถ้าฝนตกบริเวณที่สูงเนี่ยเกินสัก50อย่างเงี้ยเราก็จะแจ้งเตือนไปที่ชุมชนซึ่งตรงชุมชนก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการที่จะดูเรื่องนี้เองด้วยถ้าเขาเห็นเองเนี่ยเขาก็อุ่นใจเราก็การเตือนก็เตือนขนานกันไปนะครับ
3: นอกจากนี้ภาครัฐยังเตรียมนำข้อต่างเช่นผู้ป่วยติดเตียงเข้าสู่ระบบ thaiwater.net เพื่อระบุตำแหน่งและวางแผนช่วยเหลือหรืออพยพได้อย่างเป็นระบบโดยแนวทางดังกล่าวเคยนำไปใช้ในจังหวัดสงขลาและอยู่ระหว่างขยายผลไปยังพื้นที่อื่นส่วนการแก้ปัญหาระยะยาวอาจพิจารณาทั้งการปรับโครงสร้างชุมชนให้สามารถอยู่ร่วมกับสถานการณ์น้ำได้และการย้ายชุมชนออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยคำนึงถึงทั้งที่อยู่อาศัยและอาชีพของประชาชนพร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.โครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับการบริหารจัดการน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนในระยะยาวชวิษาประทุมมารายงาน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือฝนตกหนักในช่วงวันที่4ถึงวันที่10ตุลาคมนี้และติดตามสถานการณ์พื้นที่ภาคใต้อย่างใกล้ชิด
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเจเศรษฐไทเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำในที่ประชุมถึงความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีวันหยุดเพื่อสร้างความมั่นใจและลดความวิตกกังวลให้แก่ประชาชนว่ามีหน่วยงานภาครัฐคอยติดตามและแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดภาพรวมของสถานการณ์ในปัจจุบันมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังทั้งในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคกลางและภาคตะวันตก อย่างไรก็ตามกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณฝนตกเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่4ถึง10ตุลาคมนี้แม้ว่าสถานการณ์ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะค่อนข้างคลี่คลายและภาคกลางจะมีปริมาณฝนในระดับปานกลางแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังมวลน้ำก้อนใหญ่จากทะเลจีนใต้ที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาซึ่งอาจส่งผลกระทบในช่วงเวลาดังกล่าวนอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังพิเศษในพื้นที่ภาคใต้โดยเบื้องต้นได้มีการประสานงานเชิงรุกกับแม่ทัพภาคที่4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรส่วนหน้าภาค4และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกแห่งให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์แบบครบวงจรทั้งการป้องกันการเยียวยาและการอพยพประชาชนอย่างทันท่วงที
6: ในช่วงนี้ก็ต้องระวังในพื้นที่ภาคใต้เป็นต้นไปซึ่งเมื่อสักครู่นี้ผมก็ได้พูดคุยกับทางท่านแม่ทัพภาคที่4ด้วยนะครับก็ได้แจ้งไปยังแม่ทัพภาคที่4ซึ่งมีความคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับก็ได้แจ้งให้ท่านไปว่าขอให้ท่านได้มีความเตรียมพร้อมนะครับแล้วก็ร่วมมือประสานงานกันกับทางกรมน.ส่วนหน้าภาค4แล้วก็กับทางท่านผู้ราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ทั้งป้องกันทั้งเยียวยาทั้งดูแลนะครับแล้วก็การเตรียมอพยพผู้คน
5: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจประชาชนเกี่ยวกับโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่ครอบคลุมอุบัติภัยทางธรรมชาติทั้ง3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยกำชับให้ศึกษาข้อมูลสรุปจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ชัดเจนก่อนนำไปเผยแพร่พร้อมกันนี้ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันระดมสรรพกำลังและเครื่องจักรเข้ามาช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มรูปแบบซึ่งส่งผลให้สถานการณ์เริ่มมีแนวโน้มกลับสู่ภาวะปกติได้มากขึ้นโดยขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมุ่งมั่นทำหน้าที่ต่อไปโดยไม่ต้องหวั่นไหวต่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์เชิงลบหรือการสร้างความปั่นป่วนใดๆปฏิพลสารพมมารายงาน
0: รัฐบาลเร่งปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยและการสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลอย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นเอกภาพนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2HD รวมถึงช่องทางออนไลน์ถึงสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครปริมณฑลและพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันตกว่าสถานการณ์ครั้งนี้แตกต่างจากมหาอุทกภัยปี2554เพราะไม่ได้เกิดจากมวลน้ำเหนือปริมาณมากไหลมารวมกันเป็นหลักแต่เกิดจากฝนตกสะสมและตกต่อเนื่องหลายวันขณะที่ระบบระบายน้ำมีขีดจำกัดทำให้น้ำสะสมและเกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่อย่างไรก็ตามระดับน้ำเหนือและแม่น้ำเจ้าพระยายังสูงไม่เท่าปี2554ส่งผลให้พื้นที่ใกล้แม่น้ำหรือบริเวณที่มีทางระบายน้ำสามารถระบายน้ำได้ค่อนข้างรวดเร็วทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีระบบติดตามสถานการณ์น้ำด้วยเซ็นเซอร์อัตโนมัติหลายจุดสามารถติดตามระดับน้ำหน้าเขื่อนการระบายน้ำและระดับน้ำในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงนำข้อมูลพยากรณ์กลุ่มฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยามาประกอบการรับมือขณะที่รัฐบาลได้ยกระดับการบริหารจัดการเป็นระดับประเทศพร้อมจัดตั้งวอร์รูมของรัฐบาลและปภ.โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเพื่อติดตามสถานการณ์ทุกวันส่วนกองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะรวบรวมและกลั่นกรองข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเพื่อสื่อสารต่อประชาชนเป็นประจำโดยใช้ข้อมูลจากศูนย์ JICC เป็นข้อมูลกลางเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นเอกภาพ
7: เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยภัยได้รับการยกระดับไปสู่ระดับประเทศแล้วก็มีการตั้งศูนย์วอลลุ่มนะครับของรัฐบาลของปภ.เรียบร้อยนะครับโดยใช้อำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่งเป็นหัวโต๊ะประชุมร่วมกันทุกวันส่วนผมเนี่ยทางโฆษกรัฐบาลเนี่ยนะครับเราก็ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแลเรื่องข้อมูลข่าวสารเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้นะครับในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะนำข้อมูลมารวมกันกองโฆษกเราจะประชุมทุกเช้า8 โมงเช้าก่อนที่จะเอาข้อมูลทุกอย่างมาแล้วก็รวมกันไปแถลงตอน10 โมงเช้าเป็นสรุปรายวันจากนี้เนี่ยระบบการแจ้งเตือนมันจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับไม่มีความสเปซ
0: สำหรับการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์นายแพทย์เอกภพระบุว่ามีช่องทางทั้งการร้องขอจากท้องถิ่นให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนและการที่ปภ.ประเมินสถานการณ์แล้วส่งข้อมูลให้ท้องถิ่นยืนยันพื้นที่ก่อนแจ้งเตือนโดยเหตุการณ์ครั้งนี้พบช่องว่างในการประสานงานระหว่างหน่วยงานทำให้บางพื้นที่ได้รับการแจ้งเตือนล่าช้าซึ่งจะนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไปส่วนการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหลายหน่วยงานได้เร่งดำเนินการอย่างรอบด้าน ดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแนะแนวทางเคลมประกันภัยช่วงอุทกภัยยึดหลักความปลอดภัยมาก่อนและได้สั่งการให้สั่งบริษัทประกันภัยเร่งประเมินความเสียหายและจ่ายสินไหมภายใน7วันนายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยถึงแนวทางการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับผู้ประสบอุทกภัยโดยเน้นย้ำให้ประชาชนยึดหลักความปลอดภัยมาก่อนแจ้งบริษัทไว้ก่อนและเก็บหลักฐานเท่าที่ทำได้ซึ่งผู้เอาประกันภัยไม่ควรเสี่ยงอันตรายเข้าไปในพื้นที่เพื่อถ่ายภาพจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยสำหรับกรณีรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมห้ามเดินเครื่องยนต์โดยเด็ดขาดและให้ตรวจสอบความคุ้มครองตามประเภทกรมธรรม์ขณะที่ความเสียหายของบ้านพักอาศัยให้บันทึกภาพรวมและรายละเอียดทรัพย์สินพร้อมร่องรอยระดับน้ำเมื่อเข้าพื้นที่ได้ทั้งนี้สำนักงานคปภ.ได้สั่งการให้บริษัทประกันภัยเตรียมเครือข่ายอู่ซ่อมรถยกและผู้สำรวจภัยให้พร้อมโดยกรณีที่สามารถพิสูจน์ความเสียหายได้อย่างชัดเจนบริษัทจะต้องเร่งจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน7วันพร้อมกันนี้ได้อำนวยความสะดวกด้วยการจัดทำศูนย์รวมช่องทางเคลมประกันภัยทุกบริษัทผ่านเว็บไซต์ www.oic.or.th และช่องทาง LINE @oicconnectตลอดจนเปิดบริการสายด่วนคปภ.1186ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้คำปรึกษาและรับแจ้งปัญหาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงทีกระทรวงศึกษาธิการเร่งฟื้นฟูสถานศึกษาประสบอุทกภัย988แห่งทั่วประเทศทั้งอาคารสถานที่และการเดินทางของครูและนักเรียน
8: นายจตุยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงการประเมินความเสียหายของสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยล่าสุดว่าสถานศึกษาได้รับผลกระทบรวม988แห่งใน29จังหวัดโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่กรุงเทพมหานครปราจีนบุรีสมุทรปราการปทุมธานีและสระแก้วทั้งในส่วนของอาคารสถานที่และการเดินทางของครูและนักเรียนแม้ช่วงนี้จะตรงกับช่วงวันปิดภาคเรียนแต่กระทรวงศึกษาธิการได้วาง4มาตรการเร่งด่วนเพื่อฟื้นฟูความปลอดภัยก่อนเปิดภาคเรียนได้แก่เร่งทำความสะอาดดินโคลนขยะตรวจสอบระบบไฟฟ้าปลั๊กไฟและครุภัณฑ์การเรียนการสอนเพื่อซ่อมแซมให้ปลอดภัย 100% พร้อมจัดสรรงบประมาณและงบกลางรองรับจัดการเรียนการสอนและการสอบยืดหยุ่นสำหรับโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนหรือสอบชดเชยให้ปรับรูปแบบตามสภาพจริงสำรวจความต้องการเร่งด่วนของครูนักเรียนและบุคลากรเพื่อจัดหาอาหารอุปกรณ์การเรียนและการเยียวยาส่วนพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังหรือเดินทางลำบากให้ผู้บริหารสถานศึกษามีอำนาจตัดสินใจปรับรูปแบบการเรียนการสอนเช่นการเรียนออนไลน์หรือการปิดเรียนชดเชยโดยยึดความปลอดภัยเป็นหลัก
9: โชคดีที่ทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับเราออกมาตรการอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ปุ๊บเราออกทันทีเลยว่าจะต้องทำอย่างไร1 2 3 4จนมาถึงแนวทางปฏิบัติ4มาตรการที่ผ่านมาที่บังคับใช้กับหน่วยงานทั้งหมดของกระทรวงนะครับสิ่งที่เราได้กำชับแล้วก็ยังทำงานอยู่จนถึงวินาทีนี้นะฮะก็คือในเรื่องของการช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างทางสปท.เองโรงเรียนของรัฐเองเนี่ยนะครับก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการช่วยเหลือการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบแล้วก็รวมไปถึงให้มีการของงบกลางด้วยนะครับให้พร้อมต่อการทำการเรียนการสอนในเทอมหน้านะครับแล้วก็รวมไปถึงการฟื้นฟูโรงเรียนให้ปลอดภัย
8: นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายนำพลังอาชีวะจัดตั้งโครงการ OVEC We Careเปิดศูนย์อาชีวะอาสาฟิกิสเซนเตอร์กว่า55หน่วยในพื้นที่ประสบภัยเช่นกรุงเทพมหานครปริมณฑลระยองสระแก้วนครนายกและพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้บริการตั้งครัวศูนย์พักพิงตลอดจนซ่อมแซมเครื่องไฟฟ้ายานพาหนะและอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
10: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยฟ้าห่มปกชุบชีวิตราษฎรพื้นที่สูง
11: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยฟ้าห่มปกขึ้นที่ตำบลแม่สาวอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2544เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกทำลายป่าของราษฎรชาวไทยภูเขาทั้งอาข่ากระเรียงหมู่เซอและลีซอซึ่งไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งอาศัยการบุกรุกแผ่วถางป่าทำไร่หมุนเวียนโดยใช้พื้นที่เป็นบริเวณกว้างและขยายขอบเขตเพิ่มขึ้นทุกปีโดยให้ราษฎรสมัครใจเข้าร่วมโครงการจัดสรรที่อยู่อาศัยให้ทำกินเป็นหลักแหล่งในพื้นที่โครงการ 12,500 ไร่จัดหาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมพร้อมกับทดลองให้คนอยู่กับป่าอย่างเหมาะสมและยั่งยืนทรงส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการปลูกป่าทำฝายและทำแนวกันไฟป่าพร้อมไปกับการฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมปลูกป่าหวายและป่าไม้ใช้สอยเพื่อให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์จนผืนป่ากลับคืนความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งต้นน้ำลำธารมีน้ำไหลสม่ำเสมอตลอดปีทำให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำไว้ใช้ในโครงการได้และยังมีน้ำเพียงพอให้เกษตรกรได้เพาะปลูกสร้างแหล่งอาหารโดยนำความรู้ประสบการณ์ด้านการเกษตรมาดำเนินการเพาะปลูกบนที่ดินของตนเองนอกจากนี้ยังส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวการเพาะเลี้ยงปลาท้องถิ่นเพิ่มพันธุ์ปลาในลำธารและสาธิตการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจเช่นปลาเรนโบว์ทราวต์ปลาสเตอร์เจียนสิ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงของโครงการคือการส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟอาราบิก้าพันธุ์เชียงใหม่80ที่ให้ผลผลิตคุณภาพดีเยี่ยมช่วยให้ชุมชนมีรายได้เฉลี่ยต่อปีครัวเรือนละ 146,000 บาทสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะนำความอยู่ดีกินดีไปสู่ราษฎรบนพื้นที่สูงแล้วยังเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าคืนความอุดมสมบูรณ์สู่แหล่งต้นน้ำลำธารเพื่อหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตในธรรมชาติให้อยู่อย่างร่มเย็นด้วยพระมหากรุณาธิคุณปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่าชมแปลงเกษตรไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับพืชผักเมืองหนาวและนาข้าวขั้นบันไดรวมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกเช่นเครื่องเงินเครื่องจักสานผ้าทอและงานแกะสลักไม้นอกจากนี้ยังให้บริการพักแรมบนโฮมสเตย์ในบ้านของชาวเขาแต่ละเผ่าอีกด้วยเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
1: พระสกนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
2: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกอาหารเครื่องดื่มให้ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนายชรัญพลจันทุ่มชาวจังหวัดตรังกล่าวว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะศูนย์ศิลปาชีพที่ช่วยส่งเสริมงานหัตถกรรมและสร้างรายได้ให้ประชาชนรวมถึงประทับใจในพระปีชาสามารถในการสร้างสรรค์ชุดไทยพระราชนิยมที่มีความงดงาม
3: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะครับที่เกี่ยวข้องกับการทอผ้าไหมมัดมีงานปั้นแล้วก็งานจักสานพวกนี้ครับแล้วก็มีชุดไทยในพระราชนิยมนะครับที่เป็นแบบต่างๆครับอันนี้เป็นที่ประทับใจครับว่าศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพนะครับเขาจะสร้างรายได้กับชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนที่แบบว่ามีวัฒนธรรมของเขาเองเช่นแบบพวกผ้ามัดมีอย่างเงี้ยสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยอะไรครับ
2: ด้านดาบตำรวจลือชัยบรรจงเจ้าหน้าที่จิตอาสาที่ดูแลบริเวณจุดพักคอยอุโมงค์

0: ทางเดินลอดถนนหน้าพระรานกล่าวถึงความประทับใจในพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในด้านสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะด้านการส่งเสริมอาชีพเช่นเดียวกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงช่วยสนับสนุนโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชน
1: พระพันปีเนี่ยเด่นชัดในเรื่องของพระราชกรณียกิจเกี่ยวทางด้านสังคมสงเคราะห์นะครับช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกิจกรรมทางศิลปาชีพกิจกรรมทางการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนส่วนพระองค์พาก็คือเป็นส่วนในการช่วยสนับสนุนโครงการต่างๆในการช่วยเหลือประชาชนนะครับสร้างอาชีพด้วยแล้วก็ให้โอกาสกับประชาชนในภาพรวมด้วย
0: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาณพระบรมมหาราชวังโดยปิดจุดคัดกรองเวลา19นาฬิกาจึงขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: สำนักงานประกันสังคมเร่งดูแลจ่ายเงินสิทธิประโยชน์สิทธิกองทุนเงินทดแทนเหตุลูกจ้างที่เสียชีวิตจากสารแอมโมเนียรั่วไหลภายในโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร
3: นางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่ากรณีเกิดเหตุสารแอมโมเนียรั่วไหลภายในอาคารผลิตอาหารปรุงสำเร็จแช่แข็งของโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครส่งผลให้ลูกจ้างเสียชีวิต1รายได้สั่งการให้นางสาวประภาวดีแก้วสิริพงศ์ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาครลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามสถานการณ์และดูแลครอบครัวของลูกจ้างผู้เสียชีวิตเพื่อดำเนินการจ่ายสิทธิประโยชน์พร้อมให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ทายาทอย่างเต็มที่จากการตรวจสอบพบลูกจ้างเสียชีวิต1รายคือนายนพพรอิ่มเอิบอายุ62ปีซึ่งเป็นผู้ประกันตนและอยู่ในความคุ้มครองของกองทุนเงินทดแทนโดยมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทและค่าทดแทนกรณีเสียชีวิตเนื่องจากการทำงานร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนเป็นระยะเวลา10ปีจ่ายให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิ์ตามกฎหมายขณะที่กองทุนประกันสังคมมีสิทธิ์ได้รับเงินกรณีชราภาพไม่รวมดอกผลทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาครได้แนะนำให้ในจ้างยื่นแบบแจ้งการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานหรือกท.16พร้อมชี้แจงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายเงินทดแทนให้กับทายาทผู้เสียชีวิตได้รับทราบอย่างครบถ้วนเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวย้ำถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงานพร้อมกำชับให้นายจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือและระบบที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยแก่ลูกจ้างซึ่งหากลูกจ้างบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการทำงานก็มีสิทธิ์ได้รับเงินสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนสำนักงานประกันสังคมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างหลักประกันที่มั่นคงแก่ลูกจ้างในทุกสถานการณ์นิตยาคุณสิมรายงาน
2: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46จังหวัดนราธิวาสส่งหมอเดินเท้าลงพื้นที่โคกสะตออำเภอรือเสาะดูแลกลุ่มเปราะบางมอบยาสามัญประจำบ้าน
4: พันเอกนพดลพรหมมากผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เปิดเผยว่าหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ส่งกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหรือหมอเดินเท้าลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนและดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลโคกสะตออำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างความอุ่นใจและเสริมความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่โดยร้อยเอกชัดชัยคงประจักษ์ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่4609พร้อมกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนลงพื้นที่บริเวณบ้านสันพักดีหมู่ที่6ตำบลโคกสะตออำเภอรือเสาะซึ่งเป็นชุมชนประชาชนไทยพุทธบริเวณรอยต่ออำเภอศรีสาครเจ้าหน้าที่ได้พบปะสอบถามความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนพร้อมให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้นโดยมอบยาสามัญประจำบ้านจำนวน9ชุดพร้อมแนะนำวิธีใช้ยาและการเก็บรักษาอย่างถูกต้องและปลอดภัยการลงพื้นที่ครั้งนี้นอกจากช่วยบรรเทาความต้องการด้านสุขภาพเบื้องต้นแล้วยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารกับประชาชนสร้างความเข้าใจความเชื่อมั่นและสะท้อนถึงความพร้อมของกำลังพลในการดูแลและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดตามแนวทางทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: 12นาฬิกา31นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะไม่ระงับการส่งออกน้ำมันดีเซลเนื่องจากประเด็นนี้ไม่เคยอยู่ในวาระการพิจารณาแต่สิ่งที่ยุโรปทำถือเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมซึ่งยุโรปมีน้ำมันดีเซลสำรองเป็นจำนวนมากและควรเข้ามามีบทบาทในการอุดหนุนอุปทานระดับโลกถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มผู้นำประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 อาทิประเทศอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลีเห็นพ้องที่จะให้มีการระบายน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบจากคลังสำรองผ่านสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศรวม100ล้านบาร์เรลภายในระยะเวลา4เดือนเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดพลังงานโลกจากสงครามในตะวันออกกลางสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายเจมิสันเกรียผู้แทนการค้าสหรัฐระหว่างการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20 อาทิประเทศสหรัฐประเทศจีนและฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ที่เมืองมิลวอกกี้รัฐวิสคอนซินของสหรัฐโดยระบุว่าร่างแถลงการต่อต้านการผลิตล้นตลาดที่เป็นสาเหตุของการกดต้นทุนอย่างไม่เป็นธรรมได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกเกือบทั้งหมดยกเว้นเพียงไม่กี่ประเทศซึ่งรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างยิ่งที่สมาชิกบางประเทศปฏิเสธที่จะเห็นด้วยกับร่างแถลงการดังกล่าวทั้งนี้รัฐมนตรีกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ G20 ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการแก้ไขปัญหาการผลิตที่ล้นตลาดและการใช้แรงงานบังคับได้ซึ่งมีเพียงไม่กี่ประเทศที่เห็นด้วยกับสหรัฐหลังจากที่ประชุมมาแล้วกว่า2วันนางคลอเดียชัยบามประธานาธิบดีของเม็กซิโกออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลเม็กซิโกเตรียมออกร่างกฎหมายการใช้สื่อสังคมออนไลน์อาทิ Facebook Instagram และ TikTok เพื่อให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียรับผิดชอบและงดเว้นการเผยแพร่เนื้อหาที่เป็นการกระทำผิดทางอาญาหรือพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความรุนแรงพร้อมย้ำว่ารัฐบาลจะร่างกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อกำหนดให้แพลตฟอร์มเหล่านี้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดซึ่งจะช่วยปกป้องเยาวชนชาวเม็กซิโกจากการเผชิญกับความรุนแรงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังคนร้ายเพศชายวัย18ปีจำนวน2คนก่อเหตุใช้อาวุธมีดและระเบิดแบบทำเองบุกโจมตีโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในเมืองตอเรออนรัฐโกอาวิลาทางตอนเหนือของเม็กซิโกส่งผลให้รองผู้อำนวยการหญิงเสียชีวิต1รายและบาดเจ็บอีก4รายนายบราฮิมซาลิข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเด็กผู้ลี้ภัยในวัยเรียนทั่วโลกกว่าร้อยละ44หรือประมาณ13ล้านคนไม่ได้เข้าเรียนในระบบการศึกษาเมื่อปีที่ผ่านมาพร้อมย้ำว่าการศึกษาถือเป็นเกราะคุ้มกันและเป็นเส้นทางสู่โอกาสและการพึ่งพาตนเองนอกจากนี้การตัดงบประมาณด้านการศึกษาอาจทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกรวมถึงปิดกั้นโอกาสของเยาวชนคนรุ่นใหม่ UNHCR กล่าวเพิ่มเติมว่าเด็กผู้ลี้ภัยในวัยเรียนชั้นประถมศึกษามีอัตราการเข้าเรียนอยู่ที่ร้อยละ65ในปี2568แต่มีเพียงร้อยละ32ที่ได้เข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษารวมถึงงบประมาณในปีที่แล้วยังลดลงจากปี2567เหลือเพียง 3,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งสวนทางกับพลเรือนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของ UNHCR ที่อยู่ในระดับสูงเป็นประวัติการณ์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสำนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีกถึง3เหรียญทองเริ่มจากเรือใบหญิงเดี่ยว Women Dinghy Ilka Six โซเฟียเกลมอนโกเมอรี่นักกีฬาสาวลูกครึ่งไทยอเมริกาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดการแข่งขันโดยในรอบไฟแนลโซเฟียทำแต้มเสียเพียง5คะแนนจบการแข่งขันมีคะแนนเสียเพียง26คะแนนคว้าเหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยได้อย่างยิ่งใหญ่พร้อมคว้าตั๋วลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้อีกด้วยหลังการแข่งขันโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่กล่าวว่าการได้ตั๋วไปโอลิมปิกเกมครั้งที่2จะกลับไปเตรียมตัวให้ดีที่สุด
8: หนูก็ย้ายตัวเองไปอยู่ที่เมือง LA แล้วค่ะหนูทั้งเรียนทำงานด้วยแต่ว่าหนูก็เลือกจะอยู่ที่นั่นเพื่อเป้าหมายว่าจะกลับไป LA เพื่อที่จะไปแบบทำให้ดีกว่าครั้งก่อนค่ะแล้วพอได้ตั๋วแล้วเนี่ยมันก็เป็นแรงกำลังใจที่ดีมากๆค่ะแล้วเหมือนแบบ สิ่งที่เราทำทั้งหมดที่เราเสียสละไปแล้วหนูก็ไม่คิดว่าหนูจะได้ตั๋วแบบเร็วขนาดนี้ด้วยค่ะก็คือมันเร็วมากแล้วก็เหมือนแบบหนูคิดว่ามันจะช่วยเปิดประตูในการแบบซ้อมมากขึ้นค่ะแล้วก็เหมือนเตรียมพร้อมแล้วมันก็เป็นเหมือนแบบ security ว่าเราไม่ได้ทิ้งไปนะคือได้ไปแล้วนะ
7: วอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงรอบชิงชนะเลิศธราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพีระชยากรก้องพบสรุตตาวดีเข้ามาชิงเหรียญทองกับเซียซินยี่กับหยานสู้จากจีนรองแชมป์เอเชียปีนี้ผลปรากฏว่าคู่สาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในขณะที่คู่สาวจีนในเซต3เริ่มมีอาการบาดเจ็บขอพักไปหลายนาทีแต่หลังจากกลับมาลงเล่นทีมนักตบสาวไทยตบทำแต้มเอาชนะไปในที่สุด2ต่อ1เซต21-17 13-21 และ15-8คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ของวอลเลย์บอลชายหาดไทยในรอบ28ปีต่อจากคู่ของรัชนันท์แพงขะกับรัตนาพรอาลัยสุขที่เคยคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันเอเชียนเกม1998ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมวยสากลสมัครเล่นรุ่น54กิโลกรัมหญิงในรอบชิงชนะเลิศนัทนิชาจงโปร่งกลางพบกับปังชอนมีนักชกเกาหลีเหนือตัวนัทนิชาอาศัยช่วงชกที่ยาวดักชกเข้าเป้าได้ดีก่อนยกสุดท้ายเดินหน้าออกหมัดใส่คู่ชกอย่างจัดแจ้งครบ3ยกกรรมการชูมือให้นัทนิชาจงโปร่งกลางเป็นฝ่ายชนะคะแนนไป4-1เสียงคว้าเหรียญทองที่15ให้กับทัพนักกีฬาไทยและเป็นเหรียญทอง1เดียวของสมาคมกีฬามวยสากลสมัครเล่นในเอเชียนเกมครั้งนี้เทควันโดรุ่น49กิโลกรัมหญิงรอบรองชนะเลิศพัชรกันพูนเกิดสู้อย่างสุดความสามารถก่อนจะพ่ายให้กับหมาจิงหยูจอมเก๋าจากจีน0-2ยกหยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้แต่ยังคว้าเหรียญทองแดงแรกให้กับทีมเทควันโดไทยยูยิสุรุ่น52กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงนุชนาถสิงห์ฉลาดนักกีฬายูยิสุทีมชาติไทยโชว์หัวใจสุดแกร่งเอาชนะนักกีฬาจากมองโกเลียคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จจักรยานประเภทลู่รายการคีรินชายนรเศรษฐาดาบุญมาปั่นทำผลงานเข้าถึงรอบรองชนะเลิศแต่ไปไม่ถึงดวงดาวทำได้แค่อันดับ11ในขณะที่จายอังสุธาสาวิทพลาดท่าตกรอบปั่นรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายด้วยเหรียญทองตกเป็นของอาวังโมฮัมหมัดอัสซิซูอัสนีจากมาเลเซียขณะที่รายการออมเนียมหญิงซึ่งแข่งขัน4รายการได้แก่สแครดเทมเปิลเรดอิลิมิเนชันเรดและพอยเรดผลปรากฏว่าจุฑาทิพย์มณีพันธ์จบการแข่งขันอันดับ12หลังการแข่งขันพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานกล่าวว่านักกีฬาทุกคนทุ่มเทและทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถแล้วกีฬามีแพ้มีชนะขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสวันนี้นรเศรษฐาดาก็สู้อย่างเต็มที่จนถึงรอบรองชนะเลิศส่วนใจก็เจอศึกหนักมาจากรายการสปรินต์เมื่อวันก่อนถือว่าทุกคนทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วส่วนในประเภทอื่นๆนักกีฬาก็ทำผลงานได้น่าพอใจจากนี้จะให้สตาฟโค้ชแต่ละประเภทประเมินผลงานและแก้ไขจุดบกพร่องเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาต่อไปเซปักตะกร้อประเภททีม4คนหญิงรอบรองชนะเลิศทัพตะกร้อหญิงทีมชาติไทยนำโดยมัลลิกาบุญทศวิภาดาจิตพรวนรัชนีกรแซ่เหงและสมฤทธิ์ปรือปรัดจะมีมัสยาดวงศรีกับรัศมีทองโสดเป็นตัวสำรองช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียไปอย่างขาดลอย15-9และ15-4เข้าไปชิงเหรียญทองกับทีมชาติเวียดนามในวันนี้ซึ่งผลปรากฏว่าทีมตะกร้อสาวไทยแพ้เวียดนาม1-2เซต11-15 17-15 และ11-15คว้าเหรียญเงินกอล์ฟเอเชียนเกมรอบ3บุคคลชายโปรเพชรสดมแก้วกาญจนาโชว์ฟอร์มรอบ3เก็บ8เบอร์ดี้เสียเพียงโบกี้เดียวจบรอบ7อันเดอร์พาร์รวม3วัน8อันเดอร์พาร์ขยับขึ้นอันดับ5ร่วมตามหลังทอมคิมผู้นำจากเกาหลีใต้4สโตรกก่อนเข้าสู่รอบสุดท้ายในวันนี้ขณะที่ภูมิศักดิ์แสนสินสกอร์รวมอีเวนพาอยู่อันดับ21ร่วมและพงศพักเหล่าพักดีสกอร์รวม2โอเวอร์พาอันดับ26ร่วมโดยทีมชายไทยขยับขึ้นอันดับ5ด้วยสกอร์รวม12อันเดอร์พาตามหลังเกาหลีใต้ทีมนำ8สโตรกด้านบุคคลหญิงโปรเปียโนอภิชยายุบลทำผลงานดีสุดของไทยในรอบ3เก็บเพิ่ม6เบอร์ดี้เสีย2โบกี้จบรอบ4อันเดอร์พารวม3วัน3อันเดอร์พาหลังอันดับ6ร่วมขณะที่พัชรจุฑาคงกระพันสกอร์รวม3โอเวอร์พาอันดับ17และนัทกฤตตาวงทวีลาภสกอร์รวม8โอเวอร์พาอันดับ22ร่วมส่วนทีมหญิงไทยรั้งอันดับ6ด้วยสกอร์รวม4อันเดอร์พากีฬาพาเดลหญิงคู่รอบ2 2นักตบสาวไทยนาตาลีนาประเสริฐจับคู่กับดาเลียสีรุ่งเรืองลงสนามพบกับคู่จากซาอุดีอาระเบียตุนแมตช์นี้สู้กันนานถึง3ชั่วโมง5นาทีก่อนที่คู่สาวไทยจะพ่ายไปอย่างหวุดหวิด1-2เซตพลาดโอกาสเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายทำให้ตกรอบ2เช่นเดียวกับประเภทชายคู่อนบราเวลและสเตฟานโนมัชโชล่าที่หยุดเส้นทางในรอบเดียวกันสำหรับวันนี้แข่งขันวันสุดท้ายโดยมีลุ้นเหรียญหลายชนิดกีฬาทั้งเรือใบและกอล์ฟที่เดินทางมาถึงวันตัดสินเหรียญ นอกจากนี้ยังมีเทควันโดยูจิสูยูโดและฮอกกี้ก่อนมีพิธีปิดเอเชียนเกมครั้งที่

0: ช้างศึกเข้ารอบชิงชนะเลิศแล้วโดยจะพบกับอินโดนีเซียในวันที่5ตุลาคมเวลา20นาฬิกานักบิดไทยนำธงชาติไทยไปโบกสะบัดบนโพเดียมสูงสุดหลังมุกระดาสาระพืชฮีโร่นักบิดสาวแกร่งจากไทยจากทีม SNJT Racing Team สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยด้วยการเป็นนักแข่งรถจักรยานยนต์ชาวไทยคนแรกที่ผงาดคว้าชัยในศึกซุปเปอร์ไบค์ชิงแชมป์ประเทศสเปนหลังบิดเข้าเส้นชัยอันดับ1ในเรสสุดท้ายของรุ่น Yamaha R7 Cup พร้อมกับสร้างความสนใจให้กับวงการซุปเปอร์ไบค์ในประเทศสเปนอย่างมากเนื่องจากเป็นนักบิดผู้หญิงที่ต่อสู้ได้อย่างเข้มข้นและคว้าชัยเหนือนักบิดชายได้สำเร็จพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
2: ่อร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: 12นาฬิกา43นาทีรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยในขณะที่มีลมใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง

0: 160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:49 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.63 เซนติเมตรและเวลา 20:35 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.90 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 46 เซนติเมตรและเวลา 16:16 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.53 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:06 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจะส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึงพื้นที่10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12พฤศจิกายน2569ดูรายละเอียดการสมัครและดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ที่เว็บไซต์ shorturl.asia/lahsg สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานหมายเลขโทรศัพท์02-660-2052หรือสายด่วน1506และกด3ในวันและเวลาราชการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นิติกรปฏิบัติการวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ mdes.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่26ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี12603615112ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องปรับพฤติกรรมลดการกินเค็มไตไม่พังความดันไม่พุ่งท่านผู้ฟังคะหลายคนอาจคุ้นเคยกับคำเตือนว่ากินเค็มมากระวังไตพังแต่ในชีวิตประจำวันอาหารรสเค็มกลับแทรกซึมอยู่ในเมนูที่เรารับประทานโดยไม่รู้ตัวไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซีอิ๊วซอสปรุงรสอาหารแปรรูปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขนมขบเคี้ยวอาหารหมักดองรวมถึงอาหารสำเร็จรูปต่างๆปัจจุบันทั้งองค์กรรัฐหน่วยงานด้านการแพทย์และภาคีเครือข่ายพยายามรณรงค์เรื่องการปรับพฤติกรรมลดการกินเค็มซึ่งนำไปสู่การเกิดโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตวายเรื้อรังหรือแม้กระทั่งโรคอ้วนดังนั้นการลดเค็มจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของผู้ที่เป็นโรคไตหรือความดันโลหิตสูงเท่านั้นแต่เป็นพฤติกรรมที่ทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินด้วยวิธีง่ายๆในชีวิตประจำวันเพื่อลดเค็มลดการได้รับโซเดียมดังนี้ค่ะ 1. ทำความเข้าใจก่อนว่าคำแนะนำในการบริโภคโซเดียมไม่ควรเกินวันละ 2,000 มิลลิกรัมในขณะที่อาหารที่วางจำหน่ายทั่วไปต่อ1เสิร์ฟก็อาจให้โซเดียมอยู่แล้ว 600-1,500 มิลลิกรัมต่อมื้อซึ่งหมายความว่าความแปรผันของปริมาณโซเดียมมีค่อนข้างมากจากอาหารที่วางขายในท้องตลาดจึงควรใช้วิธีลดเท่าที่ทำได้และควบคุมแบบไม่ปล่อยผ่านบ่อยๆในทุกมื้อที่ได้รับประทานอาหาร 2. ลดการปรุงเติมน้ำปลาพริกน้ำปลาซีอิ๊วและน้ำจิ้มต่างๆลงจากพฤติกรรมเดิมๆ 3. ลดพฤติกรรมการชุบจิ้มน้ำจิ้มเปลี่ยนเป็นแค่ครึ่งคำเช่นจิ้มเพียงบางส่วนหรือตักน้ำจิ้มด้วยปลายช้อนมาใส่อาหารแทนการจิ้ม 4. พิจารณาส่วนประกอบเมนูก่อนตัดสินใจบริโภคระหว่างการกินอาหารโซเดียมสูงที่ซ้ำซ้อนเช่นยำไข่เค็มหมูยอจะเห็นได้ว่ามีผลิตภัณฑ์แปรรูปถึง2ชนิดคือไข่เค็มและหมูยอซึ่งมีปริมาณโซเดียมสูงกว่าไข่ปกติและหมูสดปกติแนะนำให้เลือกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อบริโภคและเปลี่ยนอีกหนึ่งอย่างให้เป็นเนื้อสัตว์หรืออาหารจากแหล่งธรรมชาติ 5. ลดปริมาณการซดน้ำแกงหรือราดน้ำผัดน้ำยำลงคลุกข้าวเพราะในน้ำปรุงรสเหล่านี้จะมีโซเดียมอยู่ในปริมาณสูงจากผงปรุงรสต่างๆ 6. ไม่เค็มไม่ได้แปลว่าไม่มีโซเดียมเนื้อสัตว์แปรรูปขนมปังเบเกอรี่ล้วนมีโซเดียมแฝงอยู่หากเป็นไปได้ควรเลี่ยงหรือเลือกกินแต่น้อยเพื่อลดการได้รับโซเดียมเข้าสู่ร่างกายท่านผู้ฟังคะการปรับพฤติกรรมควรทำควบคู่กับการรับประทานอาหารให้หลากหลาย เพิ่มผักและผลไม้ตามความเหมาะสมเลือกอาหารสดมากกว่าอาหารแปรรูปออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอควบคุมน้ำหนักและตรวจวัดความดันโลหิตเป็นระยะโดยเฉพาะผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงหรือมีโรคประจำตัวเพราะไตและความดันโลหิตเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิดการลดเค็มตั้งแต่วันนี้จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆที่ช่วยลดภาระของร่างกายและเป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพในระยะยาวลดเค็มวันนี้ไตทำงานเบาลงความดันไม่พุ่งสุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่ตัวเราค่ะจบบทความประจำวันเรื่องปรับพฤติกรรมลดการกินเค็มไตไม่พังความดันไม่พุ่งเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทธนขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวชโลธรจันยาอ่าน

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: แม่ไปกินน้ำชาแค่หน้าปากซอยอ่ะหมวกกันน็อกไม่ต้องใส่ก็ได้แค่ตรงนี้เอง
2: ไม่ได้นะไม่ได้ลูกไกลไกลแค่ไหนก็ต้องใส่หมวกกันน็อกนะเพราะว่าหมวกกันน็อกมีไวรักษาสมองและก็หน้าสวยๆของเราจ้าขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะไกลหรือไกลต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อนด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: เมื่อเจ็บป่วยต้องทานยาเพื่อรักษาโรคแต่ผู้ป่วยจากยาเสพติดต้องรักษาด้วยความเข้าใจและกำลังใจจากครอบครัวและชุมชนการเปิดใจยอมรับและการให้โอกาสมีที่ยืนในสังคมจะเป็นวัคซีนป้องกันผู้ก้าวพลาดไม่ให้กลับไปเสพซ้ำผู้เสพยาเสพติดคือผู้ป่วยไม่ใช่คนแปลกหน้าหรืออาชญากรมาร่วมกันสร้างสังคมแห่งโอกาสหยุดพฤติกรรมการกลับไปเสพซ้ำอย่างยั่งยืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงขลาสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าพลาสติกที่คุณใช้แล้วทิ้งวันหนึ่งมันจะกลับมาหาคุณในรูปแบบไหนไมโครพลาสติกพลาสติกชิ้นเล็กจิ๋วที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นกำลังปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำในทะเลและย้อนกลับมาในอาหารของเราทุกคนเริ่มต้นวันนี้เริ่มที่ตัวเราลดใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งไม่ใช่แค่เพื่อสิ่งแวดล้อมแต่เพื่อปกป้องตัวเราเองและคนที่เรารักสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ชลีพี่กำลังไปช่วยแล้ว
5: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะรู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
4: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องชลี
0: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะกับดิฉันจันทราสุขนุชนะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกท่านกันค่ะทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะเราก็มาเจอกันค่ะในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะ13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาค่ะคุณผู้ฟังทางสถานีในพื้นที่4จังหวัดทางฝั่งอันดามันค่ะได้แก่จังหวัดระนองนะคะติดตามรับฟังได้ที่สวทระนองค่ะจังหวัดภูเก็ตติดตามรับฟังได้ที่สวทภูเก็ตค่ะจังหวัดกระบี่ติดตามรับฟังได้ที่สวทกระบี่ค่ะจังหวัดพังงาติดตามรับฟังได้ที่สวทพังงาแล้วก็สวทตะกั่วป่าค่ะคุณผู้ฟังวันนี้พบกันวันเสาร์ที่3ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้วันหยุดสุดสัปดาห์ไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างหลังจากกินข้าวเที่ยงนะคะตรงบริเวณไหนฝนตกบริเวณไหนฝนไม่ตกโทรมาแจ้งกันได้นะคะที่0764-21055ค่ะหรือว่าจะขอเพลงเพราะๆฟังกันนะคะวันนี้อยู่กับดีเจมงคลโชคเกลือค่ะควบคุมเทคนิคควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live นะคะรับโทรศัพท์แล้วก็เปิดเพลงให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะได้ติดตามรับฟังกันนะคะช่วงนี้ค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้มาออกประกาศนะคะเรื่องของอากาศแปรปรวนช่วงปลายฝนวันที่4-7ตุลาคมนี้ค่ะภาพรวมคือประเทศไทยตอนบนเนี่ยจะมีอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะซึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะเปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงเวลาค่ะอย่างเช่นวันที่5ตุลาคมนะคะก็จะมีในพื้นที่กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองแล้วก็อยุธยาค่ะเพราะว่าพื้นที่เหล่านี้อยู่ในจุดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักมากนะคะส่วนในวันที่6ตุลาคมค่ะจุดฝนตกหนักมากอันนี้ก็จะขยับมาที่กาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีค่ะสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะคาดว่าจะมีฝนตกหนักตั้งแต่วันที่5แล้วก็วันที่6ตุลาคมนะคะคุณผู้ฟังส่วนในพื้นที่ภาคใต้บ้านเรานะคะอันนี้ฝนตกเป็นย่อมๆนะคะในตะกั่วป่าพังงาเองนะคะบางทีเนี่ยตรงสวทตะกั่วป่าตกแต่ว่าตรงตลาดบขสไม่ตกที่เขาหลักตกอะไรแบบนี้นะคะก็ติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันด้วยก็แล้วกันนะคะแล้วก็การเดินทางในช่วงนี้นะคะก็ควรที่จะมีการเตรียมความพร้อมให้เต็มที่เนาะเวลาเราขับรถไปตามสถานที่ต่างๆก็ต้องนอกจากดูแผนที่แล้วก็จะต้องดูพยากรณ์อากาศด้วยนะว่าพื้นที่ตรงนี้จะมีฝนตกหนักไหมมีน้ำท่วมหรือเปล่านะคะแล้วก็ตรงนี้มีการท่วมแบบซ้ำซากหรือเปล่าเราจะได้หลีกเลี่ยงแล้วก็วางแผนในการเดินทางที่ถูกต้องนะคะคุณผู้ฟังพูดถึงเรื่องสาธารณภัยนะคะซึ่งช่วงนี้ที่ประเทศไทยของเราเนี่ยก็เกิดขึ้นในหลายพื้นที่เนาะเดี๋ยวในพื้นที่ภาคใต้เดี๋ยวในพื้นที่ภาคกลางภาคเหนือนะคะก็สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะคะแต่สำหรับเรื่องนี้ค่ะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะคะก็แจ้งเปิดระบบลงทะเบียนการขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งเกิดในช่วงตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะคุณผู้ฟังโดยเปิดให้ลงทะเบียนแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้คือวันที่2ตุลาคมเป็นต้นมา8นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะ
หรือยื่นคำร้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือจะเป็นสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครพร้อมกับชี้แจงหลักเกณฑ์ช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี4กรณีก็คือ1กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายกรณีที่2เป็นกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปกรณีที่3กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปและกรณีที่4ก็คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยแต่ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปค่ะโดยครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครอย่างเช่นกระบี่กาญจนบุรีกำแพงเพชรขอนแก่นจันทบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีชัยนาทชัยภูมิเชียงรายเชียงใหม่ตากตรังตราดนครนายกนครปฐมนครพนมนครราชสีมานครสวรรค์นนทบุรีน่านบึงกาฬบุรีรัมย์ปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาพะเยาพังงาพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แพร่ภูเก็ตมุกดาหารแม่ฮ่องสอนยโสธรร้อยเอ็ดระนองระยองราชบุรีลพบุรีลำปางลำพูนเลยศรีสะเกษสกลนครสตูลสมุทรปราการสมุทรสาครสระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีสุราษฎร์ธานีสุรินทร์สุโขทัยหนองคายหนองบัวลำภูอำนาจเจริญอ่างทองอุดรธานีอุตรดิตถ์อุทัยธานีและอุบลราชธานีค่ะรวมถึงกรุงเทพมหานครนะคะทั้งนี้ผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินค่ะโดยจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมบ้านที่มีทะเบียนบ้านปั้นเช่าโดยผู้เช่าเป็นผู้รับเงินและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านค่ะสำหรับการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหรือว่าผู้ประสบภัยเนี่ยสามารถยื่นคำร้องได้2ช่องทางช่องทางแรกก็คือลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะระบบเนี่ยจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทันทีและประชาชนสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์โดยเปิดลงทะเบียนตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะ2ตุลาคม2569 8 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะช่องทางที่2ก็คือยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือว่าสำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพค่ะโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะก็จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นช่องทางที่ผู้ประสบภัยสามารถยื่นคำร้องในการขอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็หยิบมาฝากกันค่ะในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันในช่วงที่2ของรายการค่ะ

0: เฮ้ยทำอะไรอยู่อ่ะชิต้า
1: เฮ้ยมาพอดีเลยพี่คิมช่วงนี้หนูเห็นคนเป็นโควิดกันเยอะเลยอ่ะพี่แต่ว่าอาการไม่ค่อยเยอะนะแต่พอเขาตรวจ ATK กันแล้วเนี่ยปรากฏว่าขึ้นว่าเป็นโควิดแสดงว่ามันไม่ค่อยน่ากลัวแล้วใช่ปะ
0: โควิดน่ะเหรอเดี๋ยวขออนุญาตถอดแมสนะคุณผู้ชมคืออย่างนี้สำหรับคนที่แข็งแรงดีเนี่ยมันก็อาจจะใช่แหละชิต้าแต่สำหรับคนที่ร่างกายอ่อนแออย่างเด็กเล็กๆหรือว่าผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวก็ต้องระมัดระวังเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยอาการเนี่ยจะมากกว่าคนทั่วไปรุนแรงอาจจะตุยได้เลยนะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยถึงเราจะติดเชื้อแต่ไม่ค่อยมีอาการเนี่ยก็อย่าประมาท
1: อ้าวแล้วถ้าไม่มีอาการแล้วจะต้องห่วงอะไรกับพี่คิม
0: ถ้าไม่มีอาการเนี่ยก็ห่วงว่าจะไปแพร่เชื้อให้คนอื่นนะสิคุณน้องเพราะว่าถึงจะไม่มีอาการนะหรือจะมีอาการนิดๆหน่อยๆแต่เชื้อเนี่ยก็ยังอยู่ในตัวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปคลุกคลีใกล้ชิดก็อาจจะแพร่เชื้อให้กันได
1: ้งั้นแสดงว่าบ้านที่มีคนสูงอายุ608หรือกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเนี่ยหรือว่าเด็กเล็กๆเนี่ยทำยังไงอ่ะพี่คิม
0: คนหนุ่มสาววัยรุ่นวัยเรียนเนี่ยก็เลี่ยงออกบ้านไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะเราก็ต้องป้องกันตัวเองไม่ให้ติดเชื้อ3อย่างง่ายๆเลยชิต้า
1: 3อย่างมีอะไรบ้างนะพี่คิม
0: อย่างแรกเลยก็คือนี่เลยจ้ะหน้ากากอนามัยจะไปไหนในที่สาธารณะเนี่ยหรือที่คนแน่นๆแออัดเหมือนเมื่อกี้พี่เพิ่งออกมาจากข้างนอกเนี่ยคนเยอะมากเราก็ต้องสวมไว้ก่อนเพื่อป้องกันเข้าใจไหม
1: อันเนี้ยไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าหนูเนี่ยพกติดตัวในกระเป๋าตลอด
0: เยี่ยมมากแล้วก็ต่อไปเนี่ยการล้างไม้ล้างมือเนี่ยก็ต้องใช้สบู่ใช้เจลแอลกอฮอล์นะก็ทำได้หมดเลยนะที่สำคัญเนี่ยก็ต้องล้างให้ทั่วเนี่ยโดยเฉพาะหลังจับของหรือว่าอะไรที่เราใช้ร่วมกับคนอื่นอย่างเช่นราวบันไดลูกบิดประตูปุ่มกดลิฟต์อะไรพวกนี้ก็อย่าไว้ใจนะคือเราต้องล้างมือทันทีหลังจากสัมผัสเขาใช่ไหม
1: โหถ้าเรื่องล้างมือเนี่ยนะไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าหนูล้างมือได้เป๊ะมาก
0: ๆนั่นแหละล้างให้มือแห้งกันไปเลยก็อย่าลืมทาครีมบำรุงด้วยล่ะจะได้มือชุ่มชื้นและสุดท้ายเนี่ยนะก็เว้นระยะห่างยิ่งเราออกไปนู่นไปนี่ยิ่งต้องระวังเป็นพิเศษคิดไว้ก่อนเลยนะว่าถ้าเราออกไปเสี่ยงรับเชื้อข้างนอกมาแล้วเนี่ยก็ต้องอยู่ให้ห่างจากเด็กเล็กผู้สูงอายุคนมีโรคประจำตัวจะไปกอดเขาหอมเขาคุกคีใกล้ชิดอะไรพวกนี้ก็อาจจะต้องงดไปก่อน
1: สรุปก็คือสวมหน้ากากเว้นระยะห่างล้างมือเหมือนตอนนั้นเลยใช่ไหมพี่คิม
0: ใช่แล้วกลุ่มเสี่ยงเหมือนเดิมป้องกันเหมือนเดิมเลยชิต้า
1: ส่วนถ้าใครนะคะที่มีอาการไข้ไอหรือเจ็บคอมีน้ำมูกหรือจมูกเนี่ยไม่ได้กลิ่นแล้วก็ลิ้นเนี่ยไม่รับรสนะคะก็ตรวจ ATK ดูนะคะแล้วก็ทานยาแก้ไข้แก้ไอไปตามอาการแต่ถ้าทานยาแล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือเป็นมากขึ้นแล้วถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงด้วยเนี่ยก็ไปพบคุณหมอได้เลยค่ะ
0: ถูกต้องเลยครับเอาล่ะชิต้าเรามากินขนมกันเถอะ
1: เดี๋ยวพี่คิมล้างมือก่อนแล้วค่อยมากิน
0: ล้างมือก่อนใช่ไหม
1: ใช่ต้องล้างมือ
0: แล้วต้องใช้แบบไหน
1: ใช้แบบนี้เลยใช้แอลกอฮอล์ก็ได้
0: ได้หมดเลยเนาะ
1: ใช่โอเคเลิศเลยแหละ
0: แล้วกลับมาพบกับ Health Review EP หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะที่ติดตามรับฟังรายการจากสวท.ตะกั่วป่าของเราแล้วก็ขอเพลงกันเข้ามานะคะทาง0764-21055ค่ะคุณผู้ฟังหรือใครจะติดตามที่ Facebook สวท.ตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์เราก็มีไลฟ์สดกันด้วยนะคะก็สามารถที่จะขอเพลงกันเข้ามาได้เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังคะหลายคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะประเทศไทยของเราค่ะก็เป็นเจ้าภาพการประชุม IMF หรือว่า World Bank 2026นะคะคุณผู้ฟังซึ่งการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า IMFWBG เนี่ยจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นเวทีเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดเวทีหนึ่งของโลกนะคะอันนี้เปรียบเสมือนโอลิมปิกด้านการเงินการคลังที่จะทำให้สายตาจากทั่วโลกเนี่ยนะคะจับจ้องมาที่ประเทศไทยเราค่ะโดยเป็นการประชุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารสถาบันการเงินนักคิดและก็นักวิชาการด้านเศรษฐกิจการเงินจากทั่วทุกมุมโลกค่ะมาร่วมหารือประเด็นสำคัญเช่นการเติบโตทางเศรษฐกิจเสถียรภาพทางการเงินการลดความยากจนความเหลื่อมล้ำการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหนี้สาธารณะเทคโนโลยีทางการเงินและก็สินทรัพย์ดิจิตอลค่ะรวมถึงการรับมือภัยไซเบอร์ด้านการเงินเพื่อเป็นแนวทางให้แต่ละประเทศเนี่ยนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศตนเองให้เกิดเสถียรภาพและก็ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะซึ่งการจัดประชุมระดับโลกนี้เริ่มต้นเมื่อปี2490และจัดขึ้นเป็นประจำในเดือนตุลาคมของทุกปีค่ะที่สำนักงานใหญ่กรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาต่อเนื่องกัน2ปีและทุกปีที่3อันนี้จะหมุนเวียนไปจัดที่ประเทศสมาชิกค่ะทั้งนี้เพื่อเชื่อมโยงความหลากหลายของภูมิภาคและก็ความร่วมมือจากทั่วโลกนั่นเองค่ะจากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันมีเพียง3ประเทศที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพถึง2ครั้งก็คือตุรกีเมื่อปี2498และปี2552ค่ะแล้วก็ญี่ปุ่นเมื่อปี2507แล้วก็ปี2555ค่ะและไทยครั้งแรกเมื่อปี2534ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจากความสำเร็จในครั้งนั้นทำให้ปีนี้2569ค่ะประเทศไทยเราเนี่ยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมอีกครั้งในรอบ35ปีนะคะซึ่งสะท้อนว่าไทยเป็นประเทศที่ประชาคมโลกมีความเชื่อมั่นและก็ให้ความสนใจในด้านการเงินการคลังระดับโลกค่ะย้อนกลับไป35ปีที่แล้วก็คือปี2534ค่ะประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการประชุมใหญ่ระดับโลกครั้งสำคัญเป็นครั้งแรกที่กรุงเทพนะคะก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ไทยก้าวขึ้นมาอยู่ในแผนที่เศรษฐกิจโลกยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศในฐานะศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมประชุมนับหมื่นคนจากทั่วโลกค่ะที่สำคัญคือการสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนชาวต่างชาติว่าไทยพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเวทีเศรษฐกิจโลกนะคะจากนั้นเมื่อเดือนตุลาคม2566ที่กรุงมาการ์เรตประเทศโมร็อกโกระหว่างการประชุมก็เลยมีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมที่สำคัญนี้อีกครั้งหนึ่งในปีนี้ก็คือ2569นะคะจากการคัดเลือกของ IMF และก็ World Bank Group จนนำมาสู่การประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพของไทยที่กรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี2024นะคะ
แล้วก็ครั้งล่าสุดในการประชุมปี2025เมื่อ13ถึง17ตุลาคม2568ประเทศไทยได้จัดแสดงบูธประชาสัมพันธ์ในธีมสัมผัสหัตถศิลป์ไทยชูเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านผลิตภัณฑ์การสานแบบไทยแล้วก็กิจกรรมสานปลาตะเพียนสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกแล้วก็ในปี2569เนี่ยก็มีซีรีส์ของกิจกรรมประชาสัมพันธ์ Road to Thailand อย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมในครั้งนี้วันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครอันนี้ก็จะยกระดับบทบาทของไทยในเวทีโลกอีกครั้งด้วยการนำเสนอวิสัยทัศน์การพัฒนาผ่านการกำหนดธีมของประเทศไทยนะคะแล้วก็การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะเปิดโอกาสการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็แสดงศักยภาพของประเทศไทยในด้านต่างๆต่อผู้นำและผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจจากทั่วโลกค่ะดังนั้นการเป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งนี้ไม่เพียงการจัดการประชุมระดับนานาชาตินะคะแต่ว่าเป็นโอกาสของประเทศและก็คนไทยทุกคนค่ะในการแสดงศักยภาพความพร้อมและก็อัตลักษณ์ความเป็นไทยต่อผู้นำเศรษฐกิจโดยสอดแทรกผ่านองค์ประกอบในการจัดประชุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ผ้าไทยซึ่งก็จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวการลงทุนและรายได้ให้กับผู้ประกอบการไทยในหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารการคมนาคมบริการแล้วก็ธุรกิจท้องถิ่นค่ะรวมทั้งสนับสนุนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยในการประชุมเนี่ยก็จะนำแนวคิด Green Meeting และผนังห้องประชุมแบบแผ่นผังสำเร็จรูปมาใช้ซึ่งก็สามารถรื้อแล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่ได้ค่ะซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศนะคะซึ่งก็เป็นผู้นำระดับสูงไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหาร IMF และ World Bank นักลงทุนสถาบันการเงินภาคเอกชนและก็สื่อมวลชนจากทั่วโลกค่ะโดยจะมีการประชุมหลักที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วก็มีการประชุมย่อยอีกประมาณ 1,000 การประชุมค่ะซึ่งก็คาดว่าการประชุมดังกล่าวจะทำให้เงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจไทยจำนวนมากและความสำเร็จของการประชุมครั้งนี้จะเกิดขึ้นได้อันนี้ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนแล้วก็ให้คนไทยทุกคนรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าภาพร่วมกันค่ะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการภาคบริการอาสาสมัครหรือว่าประชาชนทั่วไปเพราะนี่คือโอกาสสำคัญในการสร้างความประทับใจและก็สะท้อนศักยภาพของประเทศไทยต่อประชาคมโลกนะคะก็เลยมาขอเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะมาร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีกันนะคะในการที่จะต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้กันนะคะแล้วก็หลายคนอาจจะมีคำถามอยู่ในใจนะคะว่าการที่ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพแล้วคนไทยแบบเราเนี่ยจะได้อะไรล่ะนะคะสำหรับประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF เนี่ยแบ่งออกเป็นระยะนะคะประโยชน์ระยะสั้นทำให้เกิดรายได้แก่โรงแรมร้านอาหารการเดินทางแล้วก็ธุรกิจบริการจำนวนมากค่ะจากคณะผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุมซึ่งมาประชุมมากกว่า 15,000 คนนะคะแน่นอนค่ะเขาก็จะต้องมากินมาอยู่ในประเทศไทยบ้านเรานะคะก็ต้องมีการใช้จ่ายเวลาเราไปไหนเนี่ยเราก็ลองนึกภาพดูว่าเวลาเราไปสถานที่ตรงไหนสักที่หนึ่งสิ่งที่เราจะต้องสัมผัสก็คือเรื่องของที่พักเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการใช้บริการขนส่งอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ก่อนกลับบ้านเราก็จะซื้อของที่ระลึกกลับไปด้วยอันนี้ก็เป็นประโยชน์ระยะสั้นค่ะคุณผู้ฟัง
ส่วนประโยชน์ระยะกลางผู้กำหนดนโยบายและผู้บริหารจากทั่วโลกเนี่ยก็จะได้เห็นประเทศไทยอย่างแท้จริงเห็นระบบการจัดการเห็นความพร้อมแล้วก็เห็นมาตรฐานของเมืองหลวงระดับ Global City นะคะสิ่งนี้ส่งผลต่อการรับรู้ของนักลงทุนโดยตรงค่ะในส่วนของประโยชน์ระยะยาวนะคะก็จะเป็นการยกระดับประเทศในหลายมิติทั้งมาตรฐานการบริการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบหลังบ้านการสร้างภาพลักษณ์ของไทยในฐานะศูนย์กลางของธุรกิจการจัดประชุมและการพบปะหารือด้านเศรษฐกิจและการเงินของโลกค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการประชุม IMF นะคะซึ่งก็จะมีการประชุมตั้งแต่วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครค่ะขอเชิญชวนทุกท่านเป็นเจ้าบ้านที่ดีกันแล้วกันนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ค่ะต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเราต้องพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเพื่อฟังเพลงจากทางรายการกันก่อนค่ะ

0: ช่วงเที่ยวกินเช็คอินพังงา
1: การคุณฟังค่ะเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะแน่นอนนะคะว่าดิฉันเนี่ยก็เชิญชวนคุณฟังทุกท่านนะคะมาเที่ยวมากินมาเช็คอินในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะช่วงนี้นะคะที่จังหวัดพังงาบ้านเรานะคะก็กำลังมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายกิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกเลยนะคะเชิญชวนทุกท่านมาเซฟซิมิลันกันค่ะโดยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและก็อนุรักษ์ท้องทะเลซิมิลันนะคะในวันจันทร์ที่12ตุลาคมนี้ค่ะซึ่งก็จะมีกิจกรรมเก็บขยะชายหาดเก็บขยะใต้น้ำคืนบ้านให้ปูเสฉวนค่ะแล้วก็มีการปล่อยเต่าคืนสู่ทะเลด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจร่วมกิจกรรมค่ะอันนี้สามารถเข้าไปที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันนะคะ Facebook ชื่อว่าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันค่ะแล้วก็สแกน QR Code นะคะสมัครผ่านลิงก์ที่แนบเลยนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5ตุลาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งกิจกรรมเซฟซิมิลันนะคะอย่างที่บอกค่ะว่ามีการจัดในวันที่12ตุลาคมนะคะก็เป็นวันจันทร์นะคะ7นาฬิกาค่ะทำการลงทะเบียนที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันค่ะอำเภอไทเหมืองจังหวัดพังงานะคะ7นาฬิกา30นาทีค่ะเรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือทับละมุไปยังเกาะซิมิลันก็คือเกาะ8ค่ะ9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีนะคะก็เป็นพิธีเปิดโครงการแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวค่ะ9นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาดค่ะกิจกรรมทำความสะอาดเส้นทางศึกษาธรรมชาติหินเรือใบค่ะแล้วก็มีกิจกรรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติค่ะแล้วก็11นาฬิกา30นาทีเดินทางไปที่เกาะเมียงหรือว่าเกาะ4นะคะแล้วก็รับประทานอาหารกลางวันกันที่เกาะ4ค่ะจากนั้นนะคะก็ร่วมกิจกรรมที่เกาะ4กันอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นกิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาดกิจกรรมปล่อยเต่าคืนสู่ธรรมชาติกิจกรรมคืนบ้านให้ปูเสฉวนกิจกรรมทำความสะอาดเส้นทางศึกษาธรรมชาติหาดนาแล้วก็หาดเล็กค่ะแล้วก็เป็นกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะกันด้วยนะคะสำหรับที่เกาะ4หรือว่าเกาะเมียงนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็14นาฬิกา30นาทีเนี่ยก็รวมพลเพื่อที่จะเดินทางกลับท่าเรือทับละมุค่ะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมวันที่12สิงหาคม2569นะคะที่ทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันจัดขึ้นนะคะชื่อว่าเก็บหรือว่าเซฟซิมิลันค่ะวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569นะคะคุณผู้ฟังสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งค่ะช่องทางในการติดต่อก็คือไปที่ Facebook อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันค่ะซึ่งใครที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนะคะเขามี QR Code ให้สแกนแล้วก็สมัครได้เลยนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5ตุลาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังน่าเสียดายค่ะคุณผู้ฟังเวลาหมดแล้วนะคะสำหรับรายการของเราในวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามทุกๆรายการจากสวท.ตะกั่วป่าของเราค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะในรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: หน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
1: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
0: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทันรู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอร์ดแคสต
1: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
0: เราก็เห็นแววตาของทุกๆคนว่าเป็นได้แน่ๆในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นแล้วบางทีก็อาจจะเป็นได้หลายอย่างในจุดที่ตัวเองชอบก็ได้ความตอนหนึ่งของพระดำรัสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทุกคนล้วนมีความฝันทุกความฝันเริ่มต้นจากการเชื่อมั่นในตัวเองลงมือทำด้วยความตั้งใจและความสำเร็จจะอยู่ไม่ไกลจากตัวเราสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราววัดบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะได้เดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่โดยมีนายชุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ให้การต้อนรับโดยนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปที่วัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านแก่งและตำบลวัดไซเพื่อให้กำลังใจประชาชนและมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางจำนวน400ชุด นายกรัฐมนตรีได้กล่าวทักทายและสอบถามความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุและผู้ประสบอุทกภัยที่อยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมกล่าวว่าวันนี้ตั้งใจเดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อมาให้กำลังใจรับฟังและดูว่าพี่น้องประชาชนมีอะไรขัดเหลือรัฐบาลได้สั่งการระดมหน่วยงานมาร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชนทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีความพร้อมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นที่นอนอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและการดูแลความปลอดภัยของทุกคนทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลมีการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกเช้าเพื่อบริหารจัดการน้ำให้กระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดและยังให้ความสำคัญกับเรื่องของการสื่อสารอย่างรวดเร็วแม่นยำเพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถเตรียมความพร้อมได้อย่างเหมาะสมเพชรไทยเกิดโชติ สวท.นครสวรรค์รายงาน
3: กระทรวงสาธารณสุขตั้งโรงพยาบาลสนามและหน่วยแพทย์เชิงรุกดูแลผู้ประสบภัยต่อเนื่องติดตามความต้องการยาและเวชภัณฑ์แต่ละพื้นที่เร่งกระจายยาน้ำกัดเท้ากว่า 50,000 ชิ้น
10: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้จัดบริการสุขภาพเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบภัยในพื้นที่น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องโดยจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่สำคัญได้แก่โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังและโรงพยาบาลบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ระบบเทเลมีดิซีนและการดูแลสุขภาพจิตเชิงรุกปัจจุบันให้บริการทางการแพทย์สะสม 159,336 ครั้งดูแลกลุ่มเปราะบาง 81,078 รายคัดกรองสุขภาพจิต 20,319 รายและสนับสนุนการดูแลในศูนย์พักพิง402แห่งนอกจากนี้ยังกระจายยาโรคน้ำกัดเท้าในเขตสุขภาพที่4และ6รวม 58,666 ชิ้นครอบคลุม12จังหวัดสำหรับสถานการณ์อุทกภัยขณะนี้เหลือ25จังหวัดมีสถานพยาบาลได้รับผลกระทบสะสม141แห่งใน18จังหวัดเปิดให้บริการได้91แห่งและหยุดบริการ50แห่งแม้หลายแห่งกลับมาเปิดบริการได้แต่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบผู้พักพิงกลุ่มเปราะบางและภาระบริการทางการแพทย์อย่างเพิ่มขึ้นจึงควรเน้นรักษาความต่อเนื่องของบริการสุขภาพในพื้นที่น้ำท่วมและศูนย์พักพิงพร้อมติดตั้งระบบด้านการแพทย์ฉุกเฉินเส้นทางส่งต่อผู้ป่วยการดูแลกลุ่มเปราะบางสุขภาพจิตติดตามความต้องการยาและเวชภัณฑ์ของแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้หน่วยบริการมีเพียงพอและให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องในช่วงอุทกภัยรวมถึงเฝ้าระวังความเสี่ยงจมน้ำและไฟฟ้าช็อตเป็นพิเศษนารุมนอุดมพรรายงาน
3: รัฐฟลอริดาพบผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกในพื้นที่กว่า250รายโดยคาดว่าเป็นการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดของสหรัฐในรอบหลายสิบปีสำนักข่าว AP รายงานว่าในปีนี้รัฐฟลอริดาของสหรัฐพบผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกในพื้นที่แล้วกว่า250รายและมีผู้เสียชีวิต1รายส่วนใหญ่อยู่ในเทศมณฑลฮิลส์โบโรซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองแทมปาเมืองใหญ่อันดับ3ของรัฐฟลอริดาโดยข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุขและวารสารทางการแพทย์ระบุว่าการระบาดครั้งนี้อาจรุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีของสหรัฐทำให้ทางการในฮิลส์โบโรและพื้นที่ใกล้เคียงประกาศภาวะฉุกเฉินพร้อมเร่งฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงทั่วพื้นที่ทั้งนี้โรคไข้เลือดออกมียุงลายเป็นพาหะโดยผู้ติดเชื้อบางรายอาจมีไข้และปวดเมื่อยอย่างรุนแรงส่วนผู้ป่วยอาการหนักอาจมีเลือดออกช็อกและเสียชีวิตได้โดยผู้เชี่ยวชาญระบุว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดโรคที่มียุงเป็นพาหะตามพื้นที่อยู่อาศัยมากขึ้นเสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสียงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
2: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
1: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
2: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกว่าใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
1: ใช้แล้วจ้าพี่
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
1: กรมประชาสัมพันธ์
3: เชอรี่พี่กำลังไปช่วยแล้ว
4: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะรู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
3: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องเชอรี่
0: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: แม่ไปกินน้ำชาแค่หน้าปากซอยอ่ะหมวกกันน็อกไม่ต้องใส่ก็ได้แค่ตรงนี้เอง
1: ไม่ได้นะไม่ได้ลูกไกลไกลแค่ไหนก็ต้องใส่หมวกกันน็อกนะเพราะว่าหมวกกันน็อกมีไวรักษาสมองและก็นาสวยๆของเราจ้าขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะไกลหรือไกลต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อนด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: ชาวีคะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
6: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซลบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
4: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทัน
0: รู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอสแคส
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: สถานีเพลงเพราะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยฟังได้ทุกติดทั่วไทยในรายการลูกทุ่งวันหยุดหยุดหยุดหยุด

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับค่ะก้าวสู่ในช่วงของรายการลูกทุ่งวันยุทธค่ะกับดีเจจุกค่ะจันทราสุขนุชค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะหรือว่าสวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้ก็มาพบกันนะคะทุกๆวันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะคะสำหรับรายการลูกทุ่งวันยุทธค่ะเวลาตีสองจนถึงตีสามค่ะหลังจากกินข้าวเที่ยงนะคะก็มาฟังเพลงลูกทุ่งเพราะๆพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารต่างๆค่ะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็อยากจะแจ้งข่าวแรกให้คุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบแล้วก็แสดงความยินดีกับน้องๆเยาวชนไทยค่ะที่ไปคว้าตึ้ง14เหรียญจากการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติที่นครเซี่ยงไฮ้ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนหรือว่าประเทศจีนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังท่านอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะนางสาวบุพภาเรืองสุดค่ะท่านบอกว่าการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนเนี่ยก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะโดยเยาวชนไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด27คนสามารถทำผลงานได้อย่างเต็มความสามารถคว้ารางวัลรวม14เหรียญก็ได้แก่เหรียญเงิน4เหรียญเหรียญฝีมือยอดเยี่ยม10เหรียญค่ะพร้อมกับคว้าอันดับ12ของโลกจากการจัดอันดับนะคะสำหรับ4เหรียญเงินก็คือสาขาการดูแลผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยค่ะโดยนางสาวชยานิตซีสวัสดิ์เพ็ญค่ะสาขาการประกอบอาหารโดยนายนครินทร์จรูนพันวณิชค่ะสาขาเทคโนโลยีซีรถยนต์โดยนายปวรีตโวห้านลึกค่ะสาขาเทคโนโลยีงานเถื่อมได้แก่นายรัชานนท์ทิพรือชานะคะแล้วก็เป็นเรียนฝีมือยอดเยี่ยม10เรียนก็ได้แก่สาขาเมคคาโทนิกนะคะประเภททีมค่ะก็มีนายปิยังกูลมารัศมีกับนายธีรพัฒน์เตชะชมพูเวชค่ะสาขาการปูกระเบื้องได้แก่นายธนพลทวินมาศสาขาการบริการอาหารและเครื่องดื่มนางสาวพัชรมนลิมทองค่ะสาขาการซ่อมตัวทั้งรถยนต์ได้แก่นายธีรพงษ์บุญเรือนสาขาเทคโนโลยีระบบความเย็นก็คือนายศักดิ์สิทธิ์พิมรัตน์ค่ะแล้วก็สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคารได้แก่นายอมรฤทธิ์เจ้าวีรัตน์ค่ะแล้วก็สาขาการก่ออิฐได้แก่นายสุภกฤตแสงทูปค่ะคุณผู้ฟังสาขาอุตสาหกรรม 4.0 ประเภททีมก็มีนายคณาทิพย์กอนสันเทียแล้วก็นายสิริภพไกรคุ้มค่ะสาขาการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ได้แก่นายสรวิทย์เก่งทันกรรมแล้วก็สาขาเครื่องจักรกล C&D หรือว่าเครื่องกลึงก็ได้แก่นายวรชาติแต่งรื่นค่ะสำหรับความสำเร็จในครั้งนี้นะคะก็สะท้อนเห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยแล้วก็มาตรฐานฝีมือแรงงานที่สามารถแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติได้อย่างภาคภูมิค่ะอีกต่างยังเป็นพ้นจากความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญครูฝึกสถานศึกษาสถานประกอบกิจการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งรวมกันเตรียมความพร้อมแล้วก็พัฒนาทักษะของเยาวชนไทยมาอย่างต่อเนื่องค่ะท่านอธิบดีก็เลยขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะที่ให้ความร่วมมือในครั้งนี้ค่ะทำให้ประเทศไทยเนี่ยคว้ามาได้14เหรียญค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านกันค่ะในช่วงแรกของวันนี้นะคะสำหรับรายการลูกทุ่งวันยุทธค่ะพบกันในทุกวันเช้าและก็วันอาทิตย์ค่ะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงจากทางรายการกันสักครู่นึงค่ะยังคงมีข่าวสารโดยเฉพาะแรงงานผู้ประกันตนนะคะที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคล่างค่ะทางหน่วยงานเขาจะมีการจัดสรรการช่วยเหลือยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวมาติดตามคำตอบกันค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะที่โทรศัพท์ขอเพลงกันเข้ามาค่ะต่าง0764210055ค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้ในพื้นที่ภาคกลางนะคะก็ยังคงมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมนะคะแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่จะต้องรับน้ำนะคะน้ำก็เลยท่วมกันอยู่ในช่วงนี้ค่ะแต่สำหรับผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคมไม่ต้องกังวลนะคะคุณผู้ฟังสำหรับเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะก็ได้ออกมาแสดงความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยด้วยว่าน้ำท่วมที่ส่งผลกระทบใน25จังหวัดในกรุงเทพแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะคุณผู้ฟังซึ่งท่านก็ได้มีการกำชับให้ทางสำนักงานประกันสังคมค่ะเร่งตรวจสอบแล้วก็จ่ายสิทธิประโยชน์ให้กับครอบครัวผู้ประกันตนที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ดังกล่าวค่ะตามหลักเกณฑ์นะคะคุณผู้ฟังโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นในจังหวัดสระแก้วพบผู้เสียชีวิตประมาณ5รายค่ะในจำนวนนี้เป็นผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่3จำนวน1รายอันนี้มีสิทธิ์ได้รับค่าทำศพ 50,000 บาทค่ะคุณผู้ฟังส่วนสิทธิประโยชน์อื่นอยู่ระหว่างการตรวจสอบคณะที่จังหวัดจันทบุรีก็มีรายงานผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยแล้วก็เหตุที่เกี่ยวเนื่อง3รายจากการตรวจสอบก็พบว่า2รายไม่ได้เป็นผู้ประกันตนค่ะแล้วก็อีกรายเคยเป็นผู้ประกันตนซึ่งสำนักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดแล้วก็สิทธิเกี่ยวข้องค่ะสำหรับมาตรการช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้นะคะสำนักงานประกันสังคมเนี่ยถือว่าได้เตรียมการดูแลในหลายด้านอย่างเช่นกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยเมื่อเกิดภัยพิบัติธรรมชาติทำให้นายจ้างหยุดกิจการหรือว่าผู้ประกันตนไม่สามารถทำงานได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 50% ของค่าจ้างรายวันสูงสุดไม่เกิน180วันค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ยังมีสินเชื้อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานเนาะสำหรับสถานประกอบการที่ต้องการรักษาการจ้างงานรวมกับธนาคาร7แห่งค่ะแล้วก็กรณีเสียชีวิตไม่เนื่องจากการทำงานแต่หากว่าผู้ประกันตนเสียชีวิตครอบครัวได้รับการดูแลตามมาตราผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39อันนี้จะได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทค่ะแล้วก็จะเป็นเงินบำเหน็จชราภาพพร้อมพ้นตอบแทนค่ะเงินส่งเคราะห์กรณีตายนะคะคุณผู้ฟังอันนี้สำหรับผู้ประกันตนที่มีการส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า36เดือนขึ้นไปค่ะแต่ว่าสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่1อันนี้จะจ่ายค่าทำศพ 25,000 บาทค่ะทางเลือกที่2 25,000 บาทเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะต้องเป็นคนที่ส่งเงินสมทบมาแล้ว60เดือนก่อนที่จะเสียชีวิตค่ะอันนี้จะได้รับเพิ่ม 8,000 บาทนะคะคุณผู้ฟังสำหรับทางเลือกที่3ค่าทำศพ 50,000 บาทค่ะคุณผู้ฟังส่วนกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือว่าบาดเจ็บผู้ประกันตนที่ไม่สามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ได้อันนี้สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ที่โรงพยาบาลอื่นคุ้มครองภายในเวลา72ชั่วโมงโดยไม่นับรวมกับวันหยุดราชการค่ะคุณผู้ฟังนอกจากนี้นะคะก็ยังผ่อนผันแล้วก็เพิ่มความยืดหยุ่นในการรักษาผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในช่วงเกิดภัยพิบัติด้วยค่ะสามารถฟอกไตตามความจำเป็นแม้ว่าระยะเวลาหรือว่าจำนวนครั้งจะแตกต่างจากเกณฑ์ปกติค่ะแล้วก็สามารถเบิกค่าฟอกไตเพิ่มเติมตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้งค่ะถ้าหากว่ามีหลักฐานแสดงความจำเป็นรวมถึงผู้ป่วยลั่งปลูกท้ายไตสามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่สะดวกได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวสั้นจากสำนักงานประกันสังคมค่ะที่มีการเตรียมการจะช่วยเลือกผู้ประกันตนที่ประสบภัยพิบัติทางด้านอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมค่ะ
ในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็จังหวัดไกลเคียงค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันอีกสักช่วงดีกว่าค่ะคุณผู้ฟัง

ค่ะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะที่ยังคงติดตามรับฟังกันอยู่เสมอค่ะสำหรับรายการลูกทุ่งวันหยุดค่ะวันนี้ดีเจจุกนะคะก็ยังคงมีเรื่องราวข่าวสารต่างๆค่ะนำมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยได้รับรู้รับทราบค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวที่ถือว่าเป็นข่าวที่น่ายินดีอีกข่าวนึงนะคะที่ทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็จะมีการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวนะคะซึ่งเริ่มบังคับจ่ายแล้วตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปก็คือแต่ว่านั่นเองค่ะคุณผู้ฟังรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขค่ะมีการปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกประมาณเงินนอกงบประมาณหรือว่าเงินบำรุงค่ะให้มีความสอดคล้องกับสภาวะการทางเศรษฐกิจแล้วก็ค่าครองชีพในปัจจุบันค่ะเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแล้วก็ทำรงรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถรวมถึงการมีทักษะในการปฏิบัติงานให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงดึงดูดบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยงานค่ะตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปก็เลยให้มีการปรับปรุงบัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณหรือว่าเงินบำรุงปศ2569ค่ะแล้วก็ให้ปรับค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือนกรณีชดเชยผู้ได้รับผลกระทบณวันที่1ตุลาคม2569ค่ะโดยให้ยกเลิกบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณสำหรับกลุ่มวิชาชีพและก็กลุ่มสนับสนุนค่ะสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะสำหรับรายละเอียดคุณวุฒิตามคุณสมบัติประจำตำแหน่ง

วุฒิปวท.อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 13,130 บาทอัตราค่าจ้างขั้นสูง 15,100 บาทค่ะส่วนวุฒิปวส.อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 13,920 บาทอัตราค่าจ้างขั้นสูง 16,010 บาทค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็วุฒิปริญญาตรีหลักสูตร4ปีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 18,150 บาทอัตราค่าจ้างขั้นสูง 23,000 บาทค่ะส่วนวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร5ปีอันนี้อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 19,120 บาทค่ะส่วนอัตราค่าจ้างขั้นสูง 23,000 บาทค่ะส่วนวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร6ปีอันนี้อัตราค่าจ้างขั้นต่ำอยู่ที่ 21,180 บาทส่วนอัตราค่าจ้างขั้นสูงก็อยู่ที่ 23,000 บาทค่ะสำหรับสายงานแพทย์ทันตแพทย์ให้นำบัญชีเงินเดือนค่าราชการมาจ่ายกำหนดเป็นอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวค่ะโดยอนุโลมตามคุณวุฒิกพ.ได้รับรองค่ะคุณผู้ฟังซึ่งสำหรับเรื่องนี้เนาะรัฐบาลมีการเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตและก็สวัสดิการของบุคลากรด้านสาธารณสุขทุกระดับค่ะตั้งในเรื่องของรายได้เรื่องของสวัสดิการแล้วก็ความก้าวหน้าในอาชีพค่ะทั้งนี้ก็เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานบุคลากรสาธารณสุขก็คือหัวใจสำคัญของระบบสุขภาพไทยค่ะรัฐบาลก็เลยยืนยันว่าจะอยู่เคียงข้างเพื่อที่จะขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารอีกเรื่องนึงนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะโดยเฉพาะบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขที่จะได้มีการปรับเงินเดือนขึ้นค่ะคุณผู้ฟังก็แสดงความยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงค่ะแล้วก็มาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งวันหยุดวันนี้ค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งวันยุทธบันนีนะคะภาษาตายวรรณกรรมเสนอคำว่านิ้งกริปค่ะคุณผู้ฟังนิ้งกริปคือภาษาตายนะถ้าแปลเป็นภาษากลางก็คือเงียบประมาณนี้นะคะคุณผู้ฟังอย่างเช่นเวลาเราอยู่บ้านนะคะถ้าเรามีลูกหลานที่เป็นเด็กเล็กๆเนี่ยก็จะมีการร้องไห้แบบงอแงนะเราก็มักจะพูดว่านิ้งกริปหมายถึงว่าเงียบกริปนะให้เด็กหยุดร้องประมาณนี้ค่ะคุณผู้ฟังอันนี้เป็นภาษาใต้วรรณคำเพื่อที่จะอนุรักษ์ภาษาใต้ไว้ให้อยู่คู่กับลูกหลานชาวใต้ของเราตลอดไปค่ะวันนี้จากลากันด้วยคำว่านิ้งกริปสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับชลธรจันยาครับจังหวัดลพบุรีเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงหลังกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเข้าสู่คลองชัยนาทป่าสักผ่านจังหวัดลพบุรีเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงสถานการณ์น้ำในคลองชลประทานชัยนาทป่าสักซึ่งรับน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาผ่านประตูระบายน้ำมโนรมจังหวัดชัยนาทไหลผ่านอำเภอบ้านหมี่และอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นหลังกรมชลประทานเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเป็น200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ชุมชนริมคลองมีระดับน้ำเพิ่มขึ้น 20-50 เซนติเมตรและมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องมวลน้ำที่ท่วมขังในทุ่งบ้านหมี่ไม่สามารถระบายลงชายนาฏป่าสักได้เองแล้วส่งผลให้น้ำเริ่มเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนในหลายตำบลขณะที่ประตูระบายน้ำกว่า10แห่งตลอดแนวคลองยกธงแดงแจ้งเตือนประชาชนรับมือสถานการณ์ขอให้ยกสิ่งของและเคลื่อนย้ายรถไปไว้ในที่ปลอดภัยดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษด้านสำนักงานชลประทานที่10ร่วมกับปภ.และอบจ.ลพบุรีเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่หลายสิบเครื่องในจุดเสี่ยงเพื่อเร่งระบายน้ำเตรียมรับมวลน้ำเพิ่มเติมหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการฝนเพิ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่7ตุลาคมนี้ด้านอำเภอบ้านหมี่สนับสนุนกำลังทหารจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในตำบลบ้านกล้วยและตำบลบางกะพีดงพลับช่วยขนย้ายสิ่งของสัตว์เลี้ยงและทรัพย์สินขึ้นสู่พื้นที่สูงกระทรวงพาณิชย์เตรียมรับมือฝนตกหนักคุมเข้มราคาสินค้าและติดตามการส่งออกทางอากาศอย่างใกล้ชิด
7: นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้ติดตามและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ช่วงวันที่4-10ตุลาคมนี้โดยเน้นย้ำการก่อติดระบบการขนส่งสินค้าทางอากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้กระทบต่อภาคการส่งออกและความเชื่อมั่นของประเทศภายหลังได้ประสานงานจนสายการบินไทยทบทวนการระงับและเตรียมกลับมาให้บริการรับส่งสินค้าตามปกตินอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่ามีปริมาณเพียงพอกระจายสินค้าได้ทั่วถึงป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาอย่างไม่เป็นธรรมหากประชาชนพบเห็นความไม่เป็นธรรมสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน1569ปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: กรุงเทพมหานครย้ำผู้ประสบภัยน้ำท่วม38เขต118แขวงหากยื่นเรื่องรับเงินเยียวยาออนไลน์ต้องยื่นให้ครบทั้ง2ระบบทั้งแอปพลิเคชันทางรัฐและกทมส่วนผู้ไม่สะดวกยื่นเรื่องออนไลน์สามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานเขตทุกแห่งและจะขยายจุดช่วยกรอกข้อมูลไปยังศูนย์พักพิงต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวก
4: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวย้ำว่าการขอรับความช่วยเหลือและเยียวยากรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมแบ่งเป็น2ระบบหลักคือ1การลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์จากมติครม.เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นครอบคลุมกรณีน้ำท่วมไม่ถึง7วันแต่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายและน้ำท่วมต่อเนื่องเกิน7วันหรือบ้านและอาคารถูกน้ำล้อมตามเงื่อนไขที่กำหนด2การขอรับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังและกรุงเทพมหานครผ่านระบบออนไลน์ของกรุงเทพมหานครซึ่งทั้ง2ระบบยังไม่เชื่อมข้อมูลกันผู้ยื่นออนไลน์จึงควรลงทะเบียนให้ครบทั้ง2ระบบส่วนการยื่นเอกสารที่สำนักงานเขตเจ้าหน้าที่ทุกเขตสามารถช่วยดำเนินการให้ได้ทั้ง2ระบบและเตรียมขยายจุดช่วยกรอกข้อมูลไปยังศูนย์พักพิงประมาณ250แห่งเพื่ออำนวยความสะดวกรวมถึงเปิดให้ผู้แทนชุมชนร่วมรับรองข้อมูลขอให้ประชาชนเก็บหลักฐานภาพความเสียหายระดับน้ำใบเสร็จค่าซ่อมและเอกสารแสดงสิทธิ์ในการพักอาศัยไว้ให้ครบถ้วนอย่างไรก็ตามการจ่ายเงินยังไม่สามารถกำหนดเวลาได้เนื่องจากมีผู้ได้รับผลกระทบราว 270,000 ถึง 300,000 ครัวเรือนและแต่ละกรณีมีขั้นตอนตรวจสอบต่างกันเจ้าของบ้านที่พักอาศัยเองสามารถขอค่าซ่อมแซมได้ส่วนผู้เช่าสามารถขอความช่วยเหลืออื่นเช่นค่าเช่าที่พักชั่วคราวเดือนละ 3,000 ไม่เกิน2เดือนส่วนรถยนต์และทรัพย์สินส่วนบุคคลอยู่ระหว่างกรุงเทพมหานครหารือคปภ.ขณะที่ผู้เข้าเกณฑ์น้ำล้อมหรือน้ำท่วมตามมติครม.ยังยื่นขอความช่วยเหลือได้ประชาชนยื่นคำร้องได้ภายใน90วันนับจากวันที่ประกาศเขตภัยพิบัติซึ่งขณะนี้เหลือเวลาอีกประมาณ2เดือนครึ่งนารุมนอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
9: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
10: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
9: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
10: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
9: ใช่แล้วจ้าพี
10: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
9: กรมประชาสัมพันธ์
11: เชอรี่พี่กำลังไปช่วยแล้ว
12: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะ
13: รู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
11: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องเชอรี่
13: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
14: แม่ไปกินน้ำชาแค่หน้าปากซอยอ่ะหมวกกันน็อกไม่ต้องใส่ก็ได้แค่ตรงนี้เอง
15: ไม่ได้นะไม่ได้ลูกไกลไกลแค่ไหนก็ต้องใส่หมวกกันน็อกนะเพราะว่าหมวกกันน็อกมีไวรัสซ่าสมองแล้วก็นาซวยๆของเราจ้า
16: ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะไกลหรือไกลต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อนด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
17: คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าพลาสติกที่คุณใช้แล้วทิ้งวันหนึ่งมันจะกลับมาหาคุณในรูปแบบไหนไมโครพลาสติกพลาสติกชิ้นเล็กจิ๋วที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นกำลังปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำในทะเลและย้อนกลับมาในอาหารของเราทุกคนเริ่มต้นวันนี้เริ่มที่ตัวเราลดใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งไม่ใช่แค่เพื่อสิ่งแวดล้อมแต่เพื่อปกป้องตัวเราเองและคนที่เรารักสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
13: เราก็เห็นแววตาของทุกคนว่าเป็นได้แน่ๆในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นแล้วบางทีก็อาจจะเป็นได้หลายอย่างในจุดที่ตัวเองชอบก็ได้ความตอนหนึ่งของพระดำรัสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทุกคนล้วนมีความฝันทุกความฝันเริ่มต้นจากการเชื่อมั่นในตัวเองลงมือทำด้วยความตั้งใจและความสำเร็จจะอยู่ไม่ไกลจากตัวเราสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
12: ชาวีคะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
18: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซลบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
12: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทัน
13: รู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอสแคส
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
13: ขอเชิญรับฟังรายการเรื่องเล่าจากสารพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 15:10 น.จนถึง 16:00 น.ทางสวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 MHz สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียมยุติธรรมสร้างสุขยุติธรรมเชิงรุกสร้างสุขให้ประชาชน

สวัสดีครับวันนี้ศาลจังหวัดตะกัวป่ามาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับในรายการเรื่องเล่าจากศาลกับผมนายแสงรัตน์จิดาพลนิติกรชำนาญการพิเศษประจำศาลจังหวัดตะกัวป่าวันนี้จะนำเรื่องเล่าต่อท่านผู้ฟังในเรื่องของการปล่อยตัวชั่วคราวในคดีอาญามาเล่าสู่กันฟังครับการปล่อยตัวชั่วคราวในคดีอาญาเริ่มจากเมื่อประชาชนเนี่ยถูกฟ้องหรือถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิดทางอาญาเจ้าพนักงานตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจในการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายได้ทำการควบคุมตัวในชั้นนี้ครับกฎหมายให้อำนาจพนักงานสอบสวนควบคุมตัวผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องหาได้ไม่เกิน48ชั่วโมงหากการรวบรวมพยานหลักฐานยังไม่ครบถ้วนและยังมีความต้องการที่จะควบคุมตัวให้นานกว่านั้นพนักงานสอบสวนก็ต้องนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาขออำนาจศาลในการฝากขังต่อครับจนกว่าอัยการหรือการยื่นคำฟ้องนั้นต่อศาลนั้นนะครับจะพิจารณาแล้วเสร็จเพราะฉะนั้นระยะเวลาในการควบคุมตัวหรือคุมขังอยู่ในอำนาจของศาลจึงค่อนข้างที่จะยาวนานกว่าปกติการปล่อยตัวชั่วคราวหรือการประกันตัวในชั้นศาลจึงมีความสำคัญเพราะว่าถ้าไม่ได้รับการประกันตัวก็จะถูกควบคุมเป็นระยะเวลานานกว่าจะครบขั้นตอนของตำรวจและชั้นพิจารณาของศาลการขอปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องหาหรือจำเลยหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมนะครับมักจะใช้หลักประกันไม่ว่าจะเป็นเงินสดที่ดินหรือหลักทรัพย์อย่างอื่นแต่พอต้องใช้หลักประกันก็ทำให้ชาวบ้านที่ตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีหลักทรัพย์กลายเป็นคนไม่มีโอกาสที่จะได้รับการประกันตัวหมายถึงศาลมีคำสั่งอนุญาตแล้วครับแต่เขาก็มีเงินประกันไม่มีที่ดินไม่มีหลักทรัพย์จึงไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงสิทธิการประกันตัวนั้นนโยบายของอดีตประธานศาลฎีกาจนถึงประธานศาลฎีกาคนปัจจุบันต้องการที่จะลดการคุมขังที่ไม่จำเป็นทุกขั้นตอนและให้ความยุติธรรมเข้าถึงง่ายได้ส่งเสริมบทบาทศาลยุติธรรมในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนปรับปรุงกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นฝากขังพัฒนาระบบการประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวและส่งเสริมการใช้มาตรการตามกฎหมายเพื่อเรียกหลักประกันควบคู่ไปกับการสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมเป็นการมุ่งเน้นในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ต้องหาหรือจำเลยในการพัฒนาการปล่อยตัวชั่วคราวจากเมื่อก่อนนะครับเราคำนึงถึงเอาหลักทรัพย์จะต้องมาวางศาลเพื่อเป็นหลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราวปัจจุบันนะครับเราจะนำคำร้องใบเดียวมาใช้ในการสอบถามศาลก่อนว่าถ้าผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยประสงค์จะขอปล่อยตัวชั่วคราวแล้วศาลจะอนุญาตให้ประกันตัวหรือไม่หากไม่ให้ก็จะออกหมายขังต่อไปแต่ถ้าหากว่าให้ประกันตัวแล้วศาลก็จะบอกว่าจะมีหลักทรัพย์เท่าใดต้องวางหลักทรัพย์เท่าใดใช้วิธีอย่างไรในการปล่อยทุกในการปล่อยตัวชั่วคราวอย่างเช่นให้วางหลักประกันเต็มตามคำสั่งศาลหรือไม่ต้องวางหลักประกันเลยหรืออาจจะแต่งตั้งผู้กำกับดูแลนะครับหรืออาจจะให้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ EM เป็นต้นนะครับดังนั้นการพัฒนาให้เข้าถึงการประกันตัวได้อย่างง่ายขึ้นไม่ซับซ้อนจึงไม่จำเป็นจะต้องหาหลักประกันมาเสนอต่อศาลเพื่อให้ศาลเห็นว่าเรามีหลักประกันอยู่ในมือแล้วนะศาลถึงจะพิจารณาคำสั่งขอปล่อยตัวชั่วคราวให้เหมือนเมื่อแต่สมัยก่อนหากแต่วันนี้นะครับศาลจะพิจารณาว่าให้ประกันตัวตามคำร้องแล้วถ้าไม่เตรียมหลักประกันมาให้พร้อมเราก็สามารถที่จะดำเนินการประกันตัวได้เลยครับ
หากหลักประกันเราเนี่ยถ้ายังไม่พร้อมก็ต้องรอนะครับถ้ามีเมื่อไหร่แล้วเราก็จะสามารถทำสัญญาประกันตัวได้เลยโดยที่ไม่ต้องขอยื่นคำร้องขอประกันตัวใหม่ในการปล่อยตัวชั่วคราวในปัจจุบันนี้นะครับเรามีวิธีการคำนวณความเป็นไปได้ในการที่จะเอาข้อมูลในอดีตปัจจุบันมาเพื่อประกอบในการที่จะทำนายอนาคตนะครับซึ่งก็เรียกว่าเป็นการประเมินความเสี่ยงครับความเสี่ยงของอะไรล่ะตรงนี้ก็สามารถที่จะตอบได้เลยว่าการประเมินความเสี่ยงเนี่ยเสี่ยงของการที่จะหลบหนีครับอย่างเช่นนายกถูกจับมาฝากขังนะครับศาลก็ต้องดูในข้อมูลในอดีตว่านายกเนี่ยเคยกระทำความผิดอะไรมาหรือไม่มีครอบครัวหรือเปล่ามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งหรือไม่มีหน้าที่การงานเป็นอย่างไรเอาสิ่งเหล่านี้แหละครับมาประกอบแล้วก็ประเมินด้วยวิธีทางสถิติว่าคนเนี้ยถ้าได้ประกันตัวไปก็จะมีความเสี่ยงในการหลบหนีสูงหรือไม่หรือจะไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานมากน้อยแค่ไหนเพื่อประกอบดุลพินิจของศาลว่าควรที่จะให้ประกันตัวหรือไม่ถ้าจะให้ประกันตัวก็ต้องวางหลักประกันหรือเปล่าล่ะซึ่งก็ควรมีเงื่อนไขอย่างไรนะครับการประเมินความเสี่ยงก็ถือว่าเป็นการประเมินที่ศาลจะนำมาเป็นข้อกำหนดหรือลดการใช้หลักประกันเพราะฉะนั้นปัญหาที่เราพูดก็คือในเรื่องของหลักประกันครับถ้าเป็นคนจนเขาก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงโอกาสในเรื่องของการปล่อยตัวชั่วคราวแต่ถ้ามีเรื่องของการประเมินความเสี่ยงแล้วมองแล้วไม่มีปัญหาศาลก็อาจจะปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์อะไรมาประกันตัวเลยนะครับสรุปง่ายๆว่าหากผู้ต้องหาหรือจำเลยจะขอประกันตัวเขาก็ได้สิทธิ์ในการยื่นคำร้องใบเดียวของผู้ต้องหาหรือจำเลยทุกคนนะครับโดยไม่จำเป็นว่าจะต้องมีญาติมีคนรู้จักมายื่นคำร้องให้เขาแต่อย่างใดครับเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ต้องหาหรือจำเลยนะครับก็ย่อมได้สิทธิ์ในการประกันตัวแล้วแม้ว่าจะไม่มีญาติหรือไม่มีหลักทรัพย์มาแสดงต่อศาลก็ตามนะครับก่อนที่จะพบกันในช่วงต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับ

กลับมาพบกันกับเรื่องเล่าจากสารในช่วงที่2ของรายการครับในช่วงแรกผมได้เล่าให้ท่านผู้ฟังรับทราบถึงการขอประกันตัวที่สารได้ทำการประเมินความเสี่ยงว่ามีผลของการประเมินความเสี่ยงที่จะมีการหลบหนีสูงหรือไม่สารอาจจะปล่อยตัวชั่วคราวก็ได้ไม่ปล่อยตัวชั่วคราวก็ได้ครับแต่การกำหนดหลักประกันไว้พอสมควรก็ได้นะครับเรื่องของผลของการประเมินความเสี่ยงถ้าเสี่ยงหลบหนีต่ำสารอาจจะปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่เรียกหลักประกันเลยก็ได้การปล่อยตัวชั่วคราวนอกจากในเรื่องเกี่ยวข้องกับหลักประกันแล้วนะครับก็ยังมีการปล่อยตัวชั่วคราวโดยวิธีการอื่นอีกครับเช่นศาลอาจจะแต่งตั้งผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวหรือการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือเรียกว่ากำไล EM เป็นต้นนะครับเมื่อพูดถึงผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวหลายท่านอาจสงสัยว่าผู้กำกับดูแลคือใครเป็นตำรวจหรือไม่นะครับผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวในที่นี้นะครับก็คือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากศาลให้เป็นผู้สอดส่องดูแลรับรายงานตัวหรือให้คำปรึกษาผู้ถูกปล่อยชั่วคราวเพื่อป้องกันการหลบหนีหรืออาจจะไปก่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนั้นผู้กำกับดูแลเขามีหน้าที่อะไรนะครับศาลอาจจะสั่งให้ผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวเนี่ยครับมีหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันก็ได้ครับอย่างเช่นหน้าที่ในการสอดส่องดูแลผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวครับต้องคอยกำชับหรือตักเตือนให้ผู้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนะครับปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาลอย่างเคร่งครัดและสอดส่องดูแลพฤติกรรมว่าปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาลครบถ้วนหรือไม่ถ้าพบพฤติกรรมที่เสี่ยงว่าจะผิดเงื่อนไขของศาลแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปแนะนำตักเตือนได้ครับและถ้าพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่าเป็นพฤติกรรมที่ผิดเงื่อนไขอย่างนี้ก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ศาลให้ทราบโดยเร็วนะครับตามช่องทางของการสื่อสารที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเช่นทางโทรศัพท์โทรสารสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชัน LINE เป็นต้นนะครับหน้าที่อีกประการหนึ่งครับเป็นหน้าที่เกี่ยวกับการรับรายงานตัวของผู้ถูกปล่อยชั่วคราวนะครับผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวนั้นจะเป็นผู้ที่รับรายงานตัวณสถานที่ตามที่วันเวลาที่ศาลกำหนดให้นะครับในกรณีที่ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวเนี่ยไม่มารายงานตัวตามวันเวลาและสถานที่กำหนดโดยไม่ได้แจ้งเหตุขัดข้องให้ทราบอย่างนี้ครับผู้กำกับดูแลก็ต้องรายงานต่อเจ้าหน้าที่ศาลเพื่อทราบโดยเร็วนะตามช่องทางสื่อสารที่ได้ตกลงกันไว้นะครับหน้าที่อีกประการหนึ่งครับเป็นหน้าที่ให้คำปรึกษาเป็นการให้คำปรึกษาทางด้านจิตสังคมให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูด้านจิตใจครับอารมณ์ของเขาเนี่ยครับอาจจะเปลี่ยนแปลงต่อไปนะครับเราก็ต้องปรับด้านจิตใจของเขาโดยเอาผู้ที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษานี่แหละครับมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยให้เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นโดยที่ผู้ให้คำปรึกษาจะให้คำปรึกษาเป็นรายครั้งครับหากพบว่าการให้คำปรึกษาครั้งใดไม่มีความก้าวหน้าหรือผู้ถูกปล่อยชั่วคราวนี้ครับมีแนวโน้มที่จะหลบหนีการกระทำความผิดหรือไปก่อเหตุร้ายอย่างอื่นอย่างเงี้ยก็จะต้องแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ศาลทราบโดยเร็วตามช่องทางที่การสื่อสารที่ได้ตกลงกันไว้นะครับในกลุ่มของผู้กำกับดูแลเนี่ยกฎหมายก็ยังกำหนดค่าตอบแทนนะครับให้กับผู้ถูกผู้ที่ทำหน้าที่ผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวนะครับท่านใดที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้กำกับดูแลมีหน้าที่ในการรับรายงานตัวนะครับกฎหมายก็ได้กำหนดให้ค่าตอบแทนเนี่ยไม่น้อยกว่า 2,000 บาทแต่ก็ไม่เกิน 5,000 บาทนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้กำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องนะสอดส่องดูแลไม่ว่าจะเป็นรับรายงานตัวด้วยหรือไม่ก็ตามนะครับอย่างนี้ก็จะได้รับค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าครั้งละ 2,000 บาทนะขออภัยให้ได้รับค่าตอบแทนไม่น้อยกว่า 2,000 บาทแต่ก็ไม่เกิน 10,000 บาทนะครับ
แล้วก็ถ้าหากว่าผู้กำกับดูแลได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาด้วยอันนี้ก็จะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งครับครั้งละไม่เกิน2บาท 2,000 บาทแต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 30,000 บาทนะครับเมื่อกฎหมายกำหนดให้ผู้กำกับดูแลเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าตอบแทนแล้วในส่วนของผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไปถ้าหากว่าเขาเป็นคนยากไร้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับตามกฎหมายด้วยเช่นกันนะครับคือค่าพาหนะแก่ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่ยากไร้นะครับผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลหากเป็นผู้ยากไร้และไม่มีค่าพาหนะสำหรับการเดินทางที่จะไปศาลหรือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนดมีสิทธิ์ที่จะขอรับค่าพาหนะตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนดไว้นะครับในกรณีของผู้ถูกปล่อยชั่วคราวเนี่ยครับที่มีที่พักอาศัยอยู่ในเขตอำนาจศาลหรือเขตจังหวัดเดียวกับสถานที่ที่ศาลกำหนดให้ไปปฏิบัติตามเงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราวอย่างนี้ก็ให้กำหนดค่าพาหนะครั้งละไม่เกิน300บาทครับแต่ถ้าในกรณีของผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมีที่พักอาศัยอยู่นอกเขตศาลหรือคนละจังหวัดกับสถานที่ที่ศาลกำหนดให้ไปปฏิบัติตามเงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราวอย่างนี้ก็ให้กำหนดค่าพาหนะไม่เกินครั้งละ500บาทครับแต่ถ้าศาลเห็นว่ามันมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งศาลก็อาจจะกำหนดค่าพาหนะสูงกว่าที่อัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ได้นะครับผู้ถูกปล่อยชั่วคราวเนี่ยครับมีสิทธิ์ที่จะขอรับพาหนะค่าพาหนะทันทีนะครับที่ท่านเดินทางไปถึงศาลหรือสถานที่ที่ศาลกำหนดให้ไปปฏิบัติตามเงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราวนะครับโดยให้ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นที่ออกหมายปล่อยนั่นเองหรือศาลที่เดินทางไปถึงแต่ต้องไม่เกินระยะเวลา30วันนะครับนับแต่การปล่อยตัวชั่วคราวนั้นสิ้นสุดลงยังมีอีกครับในเรื่องของสินบนนำจับนะครับ เงินสินบนสำหรับผู้ที่แจ้งความนำจับและเงินรางวัลนำจับสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวนั้นนะโดยสารนั้นนะครับหลบหนีอันนี้ก็มีอีกโดยให้ผู้ที่แจ้งความนำจับและก็เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจนะที่จับกลุ่มเนี่ยครับมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินรางวัลนะครับและก็รับเงินสินบนก็แล้วแต่กรณีนะครับเมื่อมีการจับกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้รับการปล่อยตัวโดยสารนะครับแล้วเขาหลบหนีไปแล้วก็ได้ส่งตัวต่อศาลแล้วอันนี้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายได้กำหนดอัตราเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายที่เอามาดูแลไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ถูกปล่อยชั่วคราวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่แจ้งความนะครับว่าผู้นี้เขาหลบหนีไปอยู่ที่ไหนหรือแม้แต่ผู้ที่จับกุมก็สามารถที่จะได้รับผลของการปฏิบัติหน้าที่นั่นก็คือค่าตอบแทนตามที่ได้กำหนดเอาไว้ในกฎหมายนะครับก่อนที่จะพบกันในช่วงต่อไปนะครับขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับ

กลับมาพบกันกับเรื่องเล่าจากศาลในช่วงท้ายของรายการครับในช่วงแรกของรายการเนี่ยผมได้เล่าให้ท่านผู้ฟังได้ทราบถึงเรื่องของการประกันตัวที่ศาลจะกระทำการประเมินความเสี่ยงก่อนที่จะปล่อยตัวชั่วคราวครับโดยศาลอาจจะปล่อยตัวชั่วคราวไปโดยเรียกหรือไม่เรียกหลักประกันก็ได้หรือศาลอาจจะใช้วิธีการอื่นในการปล่อยตัวชั่วคราวซึ่งในช่วงที่สองของรายการเนี่ยผมก็ได้เล่าให้ท่านผู้ฟังทราบว่าศาลอาจจะแต่งตั้งผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวเพื่อทำหน้าที่แทนศาลก็ได้และในช่วงท้ายของรายการนี้ครับก็ยังมีอีกวิธีการหนึ่งที่ศาลอาจจะเลือกใช้ในการปล่อยตัวชั่วคราวก็คือการ

ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือเรียกว่ากำไร EM การปล่อยตัวชั่วคราวโดยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรืออิเล็กทรอนิกส์มอนิเตอร์ริงหรือ EM นะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือ EM นี้แหละครับภายในเนี่ยประกอบไปด้วยอุปกรณ์ส่งสัญญาณแล้วก็อุปกรณ์รับสัญญาณ GPS ที่สามารถจับทุกความเคลื่อนไหวของผู้ที่สวมใส่ครับก็ทำให้ EM เนี่ยถูกนำไปใช้ในการควบคุมตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราวเพราะไม่เพียงแต่การติดตามตัวความเคลื่อนไหวแต่ EM นี้ก็สามารถที่จะกำหนดพื้นที่ห้ามเข้าได้อีกด้วยครับเพื่อป้องกันในการที่จะไปก่อเหตุซ้ำและหลบหนีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นี้นะครับตามกฎหมายประมวลการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นี้นะครับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถที่จะใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อยชั่วคราวได้นะครับซึ่งสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือในการปล่อยตัวชั่วคราวนั้นนะครับถ้าผู้ต้องหาหรือจำเลยยินยอมศาลก็อาจจะสั่งให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยกำหนดเงื่อนไขที่เกี่ยวกับที่อยู่หรือเงื่อนไขอื่นใดที่ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวเนี่ยครับปฏิบัติก็ได้นะครับทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการหลบหนีหรือไปก่อเหตุหรือสร้างความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นอีกนะครับถ้าผู้ถูกปล่อยชั่วคราวเนี่ยมีอายุไม่ถึง18ปีนะครับแม้ผู้นั้นจะยินยอมนะครับจะสั่งให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้เนี่ยก็ต้องปรากฏว่าผู้นั้นต้องมีพฤติการที่จะเป็นภัยต่อบุคคลอื่นอย่างร้ายแรงหรือมีเหตุสมควรประการอื่นอันนี้เป็นเงื่อนไขเลยครับสำหรับบุคคลที่อายุไม่ถึง18ปีนะครับอีกประการหนึ่งครับในกรณีที่ศาลสั่งให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กับผู้ต้องหาหรือจำเลยใดนะครับถ้าปรากฏว่าอุปกรณ์ดังกล่าวเนี่ยครับถูกทำลายหรือทำให้ใช้การไม่ได้ไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตามนะครับให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยครับว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นหนีหรือจะหลบหนีนะครับการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยนะครับได้สามารถหาหลักประกันได้เพียงพอไม่ว่าจะมีหรือไม่มีหลักประกันอื่นใดเนี่ยก็ไม่ได้สาระสำคัญแต่เขามีโอกาสที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวมากขึ้นครับหากยินยอมที่จะให้ศาลสั่งให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือ EM ก็สามารถที่จะตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางได้การนำอุปกรณ์ EM มาใช้ถือเป็นข้อดีนะครับที่จะทำให้ลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้กระทำความผิดทำให้เขาเนี่ยได้กลับไปใช้ชีวิตในครอบครัวนะครับหรือกลับไปทำมาหาเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวเขาได้นะครับศาลยุติธรรมนะครับจึงได้นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมาปรับใช้ก็หวังก็เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมที่ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เงินหลักเป็นหลักประกันนะครับเพียงยื่นคำร้องขอติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือ EM แทนการใช้หลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราวภายใต้เงื่อนไขของผู้พิพากษาพิจารณาประกันนะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับสามารถใช้ได้กับผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาทุกความผิดนะครับจำกัดการเดินทางและอาณาเขตขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างกันไปแต่ละคดีนะครับทันทีที่จำเลยเนี่ยพยายามออกนอกเขตที่กำหนดเนี่ยเข้าพื้นที่ที่ต้องห้ามเนี่ยออกนอกประเทศหรือพยายามที่จะถอดทำลายมันนะครับรวมไปถึงการไม่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับตัว EM เนี่ยครับก็จะแจ้งเตือนมายังศูนย์ควบคุมและติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมเนี่ยก็จะดำเนินการติดตามตัวทันทีนะครับการติดตามจะมีเจ้าหน้าที่ของศาลยุติธรรมเนี่ยครับที่อยู่ประจำศูนย์เนี่ย
ปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงนะครับหากพบว่าจำเลยจงใจที่จะหลบหนีจะประสานให้ยกเลิกคำสั่งการปล่อยตัวชั่วคราวแล้วก็ติดตามจับกุมตัวนะครับการขอใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือ EM เนี่ยครับศาลอาจพิจารณาให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือ EM อย่างเดียวในการปล่อยตัวชั่วคราวก็ได้ครับหรืออาจใช้อุปกรณ์หรืออิเล็กทรอนิกส์ควบคู่ไปกับการให้วางหลักประกันหรือการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลด้วยก็ได้นะครับอยู่ที่ดุลพินิจของศาลทั้งหมดที่เล่าสู่ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนั้นนะครับหลายท่านไม่เคยเห็นแต่ก็มันไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรครับกระบวนการการควบคุมก็ต้องมีการพัฒนากันต่อไปตราบใดที่ยังมีการฝ่าฝืนกติกาของสังคมตำรวจครับก็ยังมีหน้าที่ที่จะต้องรักษากฎหมายอัยการก็ยังต้องกลั่นกรองและตรวจสอบการกระทำความผิดว่าผิดจริงหรือไม่ศาลก็จะเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายและลงโทษและก็เรือนจำก็เป็นที่ฝึกจิตที่ดัดความประพฤติและที่อยู่ของผู้ฝ่าฝืนกติกาของสังคมเหล่านั้นวนเวียนไปอย่างไม่รู้จบนะครับก่อนที่จะจบรายการต่อไปศาลจังหวัดตะกัวป่าก็ขอประชาสัมพันธ์ว่าหากท่านผู้ฟังท่านใดต้องการคำปรึกษาหรือมีข้อข้องใจเกี่ยวกับการดำเนินคดีของศาลก็สามารถติดต่อได้ที่ศาลจังหวัดตะกัวป่าครับกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์หรือที่โทรศัพท์หมายเลขครับ076-421-659 อีกครั้งครับ076-421-659ต่อ100ยินดีให้บริการครับสำหรับวันนี้ครับเวลาที่มาเล่าเรื่องราวจากศาลก็หมดลงแล้วครับไว้คอยรับฟังเรื่องราวในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศส่งชุดปฏิบัติการส่วนหน้าลงพื้นที่ศูนย์พักพิงรับลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมเชิงรุกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: อุ๊ยคุณตาหลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
7: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศส่งชุดปฏิบัติการส่วนหน้าลงพื้นที่ศูนย์พักพิงรับลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมเชิงรุก
8: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วรวม 584,785 ครัวเรือนโดยเป็นผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 290,000 ครัวเรือนจังหวัดสมุทรปราการ 80,000 ครัวเรือนและที่เหลือเป็นประชาชนในจังหวัดอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจึงได้เน้นย้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กำชับเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั้งการแนะนำการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันและการรับยื่นเอกสารณที่ตั้งสำนักงานนอกจากนี้ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้นำท้องถิ่นให้จัดชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วนหน้าลงพื้นที่ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อเปิดจุดรับลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยที่มีข้อจำกัดในการเดินทางหรือไม่สะดวกใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อประชาชนทุกคนได้รับความช่วยเหลืออย่างครอบคลุมทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรุงเทพมหานครชี้แจงการพัฒนาระบบอุโมงค์และบึงหนองบอนยืนยันมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากว่าการก่อสร้างโครงการแก้มลิงเดิม
9: นายเจษฎาจันทรประภารองปลัดกรุงเทพมหานครชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการชะลอโครงการก่อสร้างแก้มลิง6แห่งโดยระบุว่าตั้งแต่ปี2556เป็นต้นมาประสบปัญหาการคัดค้านจากเจ้าของที่ดินจนไม่สามารถเวนคืนได้สำนักการระบายน้ำได้ทบทวนแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนโดยพบว่าการลงทุนพัฒนาระบบถาวรเช่นการสร้างอุโมงค์ส่วนต่อขยายและการปรับปรุงโครงข่ายกรองมีความคุ้มค่าด้านงบประมาณและมีประสิทธิภาพสูงกว่าโครงการแก้มลิงเดิมซึ่งระหว่างที่กำลังดำเนินโครงการกทม.ได้เตรียมแผนระยะสั้นและระยะกลางเพื่อบริหารจัดการน้ำเฉพาะหน้ามีการติดตั้งประตูระบายน้ำเพื่อตัดยอดน้ำจากคลองแสนแสบไม่ให้ไหลล้นลงคลองประเวศบุรีรมย์ พร้อมทั้งเร่งระบายน้ำออกสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงคลองสามเสนและอุโมงค์บึงหนองบอนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้การระบายน้ำในพื้นที่ท่วมขังสามารถคลี่คลายได้รวดเร็วกว่าในอดีตปฏิพลสารพมมารายงาน
1: นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองการแข่งขันเทควันโดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน68กิโลกรัมชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาเทควันโดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน68กิโลกรัมชายรอบชิงชนะเลิศหยูบัลลังทัพทีมแดงจอมเตะหนุ่มไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไล่เตะเอาชนะมาดีฮายิมูซาอีนาฟูติจากอิหร่าน2-0ยกคว้าเหรียญทองที่18ให้ทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ได้สำเร็จพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทควันโดชายไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2สมัยติดต่อกันหลังจากเคยคว้ามาแล้วในเอเชียนเกม2022ที่หางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: ถอดปลั๊กออกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีคุณ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: เดี๋ยวไปไหนอ่ะพ่อหนุ่ม
2: แฮ่ๆกำลังจะไปซื้อน้ำเต้าหู้ร้านอยู่ตรงนี้นี่เองครับ
0: ฮะแล้วย้อนสอนมาทางนี้ยังไม่พอไม่ใส่หมวกกันน็อกอีกผิดกฎจราจรหลายข้อเลยมานี่หยุดเดี๋ยวนี้แล้วขับรถตามทางเอ้าแล้ววันนี้ไปเอาหมวกกันน็อกไปใส่ด้วยอย่าให้มีครั้งที่สองนะ
2: ขอโทษครับทราบแล้วครับพี่สาว
0: มารยาทของผู้ใช้รถใช้ถนนคือการเคารพกฎจราจรและแสดงน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกคุณนั่นแหละรู้หรือเปล่าว่าบนท้องถนนไม่ใช่แค่การขับรถให้ถึงที่หมายแต่คือการไปถึงอย่างปลอดภัยและมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางอีกทั้งมารยาทที่ดีบนท้องถนนคือการเคารพกฎจราจรทั้งการไม่ขับรถเร็วเกินกำหนดรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าเปิดไฟเลี้ยวทุกครั้งสวมหมวกกันน็อกเมาไม่ขับง่วงไม่ขับไม่เล่นโทรศัพท์ขณะขับขี่ขับขี่มีวินัยมีน้ำใจคือมารยาทที่ผู้ใช้รถใช้ถนนพึงมีร่วมสร้างถนนปลอดภัยเริ่มได้ที่ตัวคุณด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกร่วมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกเส้นทางสร้างวินัยร่วมกันติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90กับกปท.ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 16:07 น.ถึง 17:00 น.ทางสวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และทาง Facebook Live สวท.ตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
3: น้องแดงเรือผีคางล่มอยู่เกาะมุ้ยนูนองพอล่มเงียบผีต้องแคบพาเรือข้ามเป็ดรัดปลามึกผีน้องแดงสั่งตอนนี้ผีทำควากไปกับเรือวอแล้วให้น้องไปรับได้ที่ปานปลาหน้าน้องหน้า

สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับพบกันในรายการบอกเล่า90กับกปท.หรือกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับโดยกรมการขนส่งทางบกติดตามรับฟังรายการของเราได้ทุกเย็นวันเสาร์และวันอาทิตย์16:07 น.ถึง17:00 น.นะครับผ่านเพจสวท.ตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์และที่ FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับนอกจากที่เราจะมีสาระความรู้ความเข้าใจความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมาบอกกล่าวมาพูดคุยให้ฟังกันแล้วเนี่ยก็ยังมีบทเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับอยากจะฟังเพลงไหนอยากจะมีส่วนร่วมในรายการโดยการเลือกเพลงโทรศัพท์มาได้ครับที่076-421-055นะครับหรือแนะนำมาจากหน้าเพจสวท.ตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์ซึ่งถ้าเป็นทางโทรศัพท์ก็จะมีช่างเทคนิคประจำรายการของเรารับสายโทรศัพท์แล้วก็เปิดเพลงตามใจคุณผู้ฟังกันนะครับส่วนเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับมีประเด็นเกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบกขานรับนโยบายกระทรวงคมนาคมดูแลพี่น้องประชาชนขยายเวลาดำเนินการด้านทะเบียนภาษีและใบอนุญาตขับรถอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่อุทกภัยและก็รถโดนน้ำท่วมเขามีคำแนะนำว่าอย่าเพิ่งสตาร์ทรถเด็ดขาดนะครับคุณผู้ฟังครับและกรมการขนส่งทางบกห่วงใยประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมกำชับสำนักงานขนส่งติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดอีกสักครู่เราจะมาไล่เรียงแต่ละประเด็นในแต่ละช่วงให้ได้ติดตามรับฟังกันช่วงนี้ฟังสิ่งที่น่าสนใจจากรายการและเสียงเพลงกันสักครู่ครับ

0: บนไฟแว่นไปเลยแว่นไปเลย
1: ไม่ได้น้องเออไม่ว่าไกลหรือไกลขับขี่มอเตอร์ไซค์ต้องสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพราะว่าหมวกกันน็อกลดความรุนแรงและป้องกันการกระแทกที่หัวเมื่อเกิดอุบัติเหตุและป้องกันสิ่งแปลกปลอมขณะขับขี่อีกด้วยน้องอย่าประมาทแม่นขับขี่ไม่ไกลขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: คุณนั่นแหละรู้หรือเปล่าว่าบนท้องถนนไม่ใช่แค่การขับรถให้ถึงที่หมายแต่คือการไปถึงอย่างปลอดภัยและมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางอีกทั้งมารยาทที่ดีบนท้องถนนคือการเคารพกฎจราจรทั้งการไม่ขับรถเร็วเกินกำหนดรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าเปิดไฟเลี้ยวทุกครั้งสวมหมวกกันน็อกเมาไม่ขับง่วงไม่ขับไม่เล่นโทรศัพท์ขณะขับขี่ขับขี่มีวินัยมีน้ำใจคือมารยาทที่ผู้ใช้รถใช้ถนนพึงมีร่วมสร้างถนนปลอดภัยเริ่มได้ที่ตัวคุณด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกคุณกำลังรับฟังรายการบอกเล่า90กับกปท.สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
3: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เรามาติดตามประเด็นกรมการขนส่งทางบกนะครับซึ่งมีการขานรับนโยบายกระทรวงคมนาคมดูแลพี่น้องประชาชนขยายเวลาดำเนินการด้านทะเบียนภาษีและใบอนุญาตขับรถอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่อุทกภัยสำหรับผู้ที่ครบกำหนดระหว่างวันที่28กันยายนถึง30ตุลาคม2569นะครับนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวว่ากรมการขนส่งทางบกดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมห่วงใยพี่น้องประชาชนในสถานการณ์อุทกภัยที่กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเดินทางไปติดต่อรับบริการณสำนักงานขนส่งโดยในช่วง 28-29 กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยกรมการขนส่งทางบกเปิดให้บริการเฉพาะงานด้านการชำระภาษีรถยนต์ประจำปีงานใบอนุญาตขับรถงานตรวจสภาพรถงานด้านสัญญาและการดำเนินการเบิกจ่ายงานอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนโดยเปิดทำการในสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1พื้นที่2พื้นที่5ตลอดจนสำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรีสำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานีโดยให้บริการเฉพาะเท่าที่จำเป็นหรือเป็นงานที่นัดหมายไว้แล้วสำหรับสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่3และพื้นที่4และสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการยังคงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังโดยรอบก็ให้ปิดทำการตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับอธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวเพิ่มเติมว่าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนก็ได้ออกประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่องขยายระยะเวลาการดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถด้านใบอนุญาตขับรถหรือการดำเนินการอื่นในจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยหรืออุทกภัยพุทธศักราช2569ให้ขยายระยะเวลาการดำเนินการต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการและพื้นที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรืออุทกภัยออกไปนะครับสำหรับผู้ที่ครบกำหนดระหว่าง28กันยายนถึง30ตุลาคม2569ดังต่อไปนี้ครับการดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถงดเว้นค่าปรับและเงินเพิ่มสำหรับรถที่ครบกำหนดชำระภาษีประจำปีหรือต้องยื่นดำเนินการทางทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดเช่นการแจ้งไม่ใช้รถการโอนกรรมสิทธิ์การแจ้งย้ายรถการเปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงระหว่าง28กันยายนถึง30ตุลาคม2569หากเจ้าของรถมาดำเนินการในช่วงเวลาที่ขยายให้นี้จะถือว่าเป็นการดำเนินการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยเจ้าของรถไม่ต้องเสียเงินเพิ่มหรือจ่ายค่าปรับแต่อย่างใดการแจ้งไม่ใช้รถที่ถูกน้ำท่วมกรณีรถยนต์ที่ประสบอุทกภัยนายทะเบียนจะดำเนินการบันทึกรายการใน ใบคู่มือจดทะเบียนอย่างชัดเจนว่าแจ้งไม่ใช้รถเนื่องจากประสบอุทกภัยตั้งแต่วันที่แล้วก็ภายในก็จะมีการใส่วันที่รถประสบอุทกภัยนั่นเองนะครับประการที่2คือการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถยกเว้นการทดสอบข้อเขียนและขับรถสำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุเกินกว่า1ปีหรือ3ปีซึ่งตามปกติต้องเข้ารับการทดสอบข้อเขียนหรือทดสอบขับรถใหม่หากมาขอดำเนินการในช่วงระยะเวลาที่ขยายให้นี้จะถือว่ามาดำเนินการภายในกำหนดและได้รับการยกเว้นไม่ต้องทดสอบข้อเขียนหรือทดสอบขับรถอนุโลมเอกสารประกอบคำขอที่หมดอายุบรรดาเอกสารประกอบคำขอต่างๆเช่นใบรับรองแพทย์หนังสือรับรองการผ่านการอบรมหรือผลการอบรมจากระบบ e-learning ที่สิ้นอายุลงในช่วงเวลาดังกล่าวให้นายทะเบียนอนุโลมรับไว้เป็นเอกสารประกอบการดำเนินการต่อไปการต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งสำหรับผู้ประกอบการที่ครบกำหนดต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือใบอนุญาตอื่นๆที่ต้องยื่นล่วงหน้าสามารถยื่นขอต่ออายุได้จนถึง30ตุลาคม2569โดยถือว่าเป็นการยื่นภายในกำหนดเวลากรมการขนส่งทางบกก็ขอยืนยันความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่พร้อมเคียงข้างประชาชนในทุกวิกฤตและจะเร่งอำนวยความสะดวกในทุกวิถีทางเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้อย่างดีที่สุดโดยประชาชนสามารถใช้บริการออนไลน์เช่นการชำระภาษีรถประจำปีทางเว็บไซต์ e-service.dlt.go.th นะครับหรือที่แอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tag Plus หรือที่แอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาภาวะน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จังหวัดรอบนอกที่โดนผลกระทบนะครับก็ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ไม่ซ้ำเติมให้สถานการณ์ที่มันเลวร้ายอยู่แล้วเนี่ยต้องได้รับผลกระทบเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแม้ว่ามันอาจจะเป็นข้อมูลที่เหมือนกับจะห่างไกลจากบ้านเราที่เกิดสถานการณ์แต่ว่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลักษณะแบบนี้ก็เชื่อว่าก็คงจะมีการปรับใช้วิธีการเช่นเดียวกันเพื่อลดภาระของพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ฟังครับแล้วจะกลับมาติดตามเรื่องของรถโดนน้ำท่วมเขาแนะนำว่าอย่าเพิ่งสตาร์ทรถเด็ดขาดนะครับจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ

0: สวัสดีครับพี่น้องขับขี่ปลอดภัยไรอุบัติเหตุ
1: เริ่มจากการชั่วหมวกกันน็อกถูกคลางผีขับขี่รถจักรยานยนต์เมาไม่ขับขับไม่โทรให้ความสำคัญกับการรักษาระยะห่างมารวมกันสร้างถนนปลอดภัยให้กับทุกคนเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นในชุมชนของเราโดยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: ดีๆๆไปไหนอ่ะพ่อหนุ่ม
3: แฮ่ๆกำลังจะไปซื้อน้ำเต้าหู้ร้านอยู่ตรงนี้นี่เองครับ
2: ฮะแล้วย้อนสอนมาทางนี้ยังไม่พอไม่ใส่หมวกกันน็อกอีกผิดกฎจราจรหลายข้อเลยมานี่มานี่มานี่หยุดเดี๋ยวนี้แล้วขับรถตามทางเอ้าแล้วเอาวันนี้ไปเอาหมวกกันน็อกไปใส่ด้วยอย่าให้มีครั้งที่สองนะ
3: ขอโทษครับทราบแล้วครับพี่สาว
2: มารยาทของผู้ใช้รถใช้ถนนคือการเคารพกฎจราจรและแสดงน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกคุณกำลังรับฟังรายการบอกเล่า90กับกปท.สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
4: คุณผู้ชมคุณฟังครับกลับมาติดตามรายการบอกเล่า90กับกปท.กันต่อนะครับและก็ยังคงแนะนำเพลงมาได้เรื่อยๆนะครับผ่านหมายเลข076-421-055ครับมาติดตามกรณีหลังน้ำลดนะครับหลายคนอาจจะคิดว่ารอให้แห้งแล้วขับต่อไปได้แต่จริงๆแล้วน้ำเนี่ยอาจจะเข้าไปถึงระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์หรือแบตเตอรี่จนเกิดความเสียหายรุนแรงได้ก่อนนำรถกลับมาใช้งานเนี่ยอย่าลืมตรวจสอบความเสียหายก่อนใช้งานติดต่อศูนย์บริการช่างผู้เชี่ยวชาญเพื่อเคลื่อนย้ายและตรวจเช็คทดสอบระบบต่างๆหลังซ่อมแซมวางแผนตรวจเช็คระยะยาวโดยเฉพาะรถ EV จำง่ายๆน้ำท่วมเท่ากับห้ามสตาร์ทนะครับตรวจสอบความเสียหายก่อนใช้งานตรวจดูสภาพภายนอกและภายในรถอย่าเพิ่งสตาร์ทรถหรือระบบขับเคลื่อนถ่ายภาพระดับน้ำและสภาพรถไว้เป็นหลักฐานห้ามเปิดหรือซ่อมแซมแบตเตอรี่ด้วยตนเองติดต่อประกันภัยศูนย์บริการหรือช่างผู้เชี่ยวชาญติดต่อบริการเคลื่อนย้ายรถเพื่อนำรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถอย่าลืมถ่ายของเหลวทุกชนิดตรวจสอบซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่ระบบรถและช่วงล่างอย่างรถยนต์ทำความสะอาดภายนอกเพื่อป้องกันเชื้อราและสิ่งปนเปื้อนทดสอบรถหลังซ่อมตรวจสอบระบบต่างๆทดลองขับขี่ในที่ปลอดภัยสังเกตไฟเตือนเสียงกลิ่นหรืออาการผิดปกติอื่นๆเสียงหรือกลิ่นนะครับแล้วก็อาการผิดปกติอื่นๆรวมถึงการวางแผนบำรุงรักษาในระยะยาวรถที่ถูกน้ำท่วมอาจจะมีปัญหาตามมาในภายหลังควรเช็คและตรวจสอบเป็นระยะแล้วก็มีข้อที่เป็นข้อห่วงใยโดยเฉพาะรถEV ด้วยนะคุณผู้ฟังครับและนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ต้องเน้นย้ำว่าถ้าเกิดเราขับรถไปเจอน้ำท่วมแล้วเนี่ยนะครับน้ำท่วมไม่ควรจะรีบสตาร์ทรถนะให้ตรวจเช็คความเสียหายก่อนใช้งานแล้วก็นำเข้าศูนย์ก่อนจะดีที่สุดนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะกลับมาติดตามอีกหนึ่งประเด็นในช่วงต่อไปนะครับเรื่องของกรณีที่เราขับรถไปแล้วลุยน้ำท่วมอาจจะมีป้ายทะเบียนรถหลุดหายสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้างในช่วงต่อไปช่วงสุดท้ายของรายการครับ

0: ลโหลป้าดิฟกลับบ้านมาเป่าเค้กกับน้องนะน้องจะร
1: ออย่าให้ความแคบเพียงชั่ววูบทำให้คำสัญญาเป็นไปไม่ได้ถึงจะแคบแค่ไหนก็ต้องหยุดรถเมื่อเจอไฟแดงไม่ขับรถย้อนซ่อนไม่ขับรถเร็วไม่ขับรถปาดหน้าและเคารพกฎจราจรเพราะสิ่งที่มีค่าที่สุดคือการกลับถึงบ้านด้วยความปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: Safe driving begins with you. Before changing lanes, please clearly signal your intention. Slow down when approaching pedestrian crossing to allow people to cross safely. Do not overtake in dangerous or narrow area. Avoid cutting in front of other vehicle. No using mobile phones while driving. Strictly obey traffic law. Please show courtesy to fellow road user because.Good manner on the road means safety for all of us. Drive with discipline and care for every life on the road. With best regard, Road Safety Fund, Department of Land Transport.
3: คุณกำลังรับฟังรายการบอกเล่า90กับกปท.สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับช่วงนี้มาติดตามช่วงสุดท้ายจากบอกเล่า90กับกปท.นะครับกรมการขนส่งทางบกห่วงใยประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมกำชับสำนักงานขนส่งติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดแนะนำผู้ที่ป้ายทะเบียนรถหลุดหายสามารถติดต่อขอรับใหม่ได้ที่ขนส่งทั่วประเทศนะครับซึ่งนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและมีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดก่อนหน้านี้นะครับในเรื่องนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมทั้งนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการโดยด่วนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับและรายงานสถานการณ์เป็นระยะเพื่อประเมินสถานการณ์ในภาพรวมในการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนในนามของกรมการขนส่งทางบกก็มีการแสดงความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวและก็แนะนำให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนติดตามประกาศเตือนภัยตรวจสอบเส้นทางอย่างสม่ำเสมอหากมีคำเตือนน้ำท่วมฉับพลันให้รีบเคลื่อนย้ายสิ่งของสัตว์เลี้ยงและยานพาหนะขึ้นที่สูงควรหลีกเลี่ยงการขับรถไปในเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังสูงจนมองไม่เห็นขอบทางหากมีความจำเป็นต้องขับขี่ให้เปิดไฟหน้ารถใช้ความเร็วต่ำไม่เปิดแอร์และเว้นระยะห่างจากรถคันหน้ามากกว่าปกติกรณีที่ต้องขับรถลุยน้ำท่วมให้ประเมินระดับน้ำก่อนทุกครั้งหากระดับน้ำสูงไม่เกิน30เซนติเมตรยังพอขับผ่านได้แต่ต้องปิดเครื่องปรับอากาศใช้เกียร์ต่ำและค่อยๆชะลอความเร็วแต่หากประเมินแล้วพบว่าระดับน้ำสูงถึง60ถึง80เซนติเมตรถือเป็นอันตรายที่ไม่แนะนำให้ขับลุยโดยเด็ดขาดเพราะน้ำอาจจะไหลเข้าห้องเครื่องยนต์ทำให้เครื่องยนต์ดับหยุดชะงักระบบต่างๆเสียหายได้นอกจากนี้นะครับหากพบกรณีน้ำท่วมจนเคลื่อนย้ายรถไม่ได้ให้รีบดับเครื่องยนต์ทันทีและห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดเพราะน้ำอาจจะเข้าสู่ระบบไฟฟ้าทำให้ลัดวงจรได้ส่งผลให้เครื่องยนต์เสียหายหนักขึ้นเมื่อน้ำลดให้ยกรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อตรวจเช็คโดยละเอียดต่อไปนะครับนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกแนะนำพี่น้องประชาชนที่เป็นเจ้าของรถควรตรวจสอบการยึดติดแผ่นป้ายทะเบียนรถทั้งด้านหน้าและท้ายรถให้มีความมั่นคงแน่นหนาเพื่อป้องกันการหลุดหล่นระหว่างการขับขี่โดยหากขับรถในพื้นที่น้ำท่วมแล้วประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถหลุดหายสามารถติดต่อขอรับใหม่ได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศโดยต้องใช้หลักฐานดังต่อไปนี้นะครับคือใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงต้องเป็น บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถนะครับกรณีเป็นนิติบุคคลต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการที่มีอำนาจลงนามในกรณีที่เจ้าของรถไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการได้นะครับและต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถและผู้รับมอบอำนาจมาแสดงด้วยส่วนในกรณีที่รถติดไฟแนนซ์เนี่ยสามารถติดต่อไฟแนนซ์เพื่อให้สามารถดำเนินการแทนหรือหากต้องการดำเนินการด้วยตนเองต้องใช้ใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงและบัตรประจำตัวประชาชนผู้เช่าซื้อหนังสือรับรองจากบริษัทไฟแนนซ์หนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจสำหรับการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายละ100บาทค่าคำขอ105บาทขออภัยครับค่าคำขอ5บาทรวมเป็น105บาทนะครับหากมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบกโทร1584ตลอด24ชั่วโมงนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็นำเอาประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของกรณีการเกิดอุทกภัยในส่วนกลางมานำเสนอกันแต่ว่าก็มีบางประเด็นที่สามารถใช้ได้ในระดับพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นกรณีการลุยน้ำสูงไม่เกิน30เมตรยังพอขับได้แต่ถ้ามันเกิน 60-80 เซนติเมตรไม่ควรขับฝ่าไปนะครับแล้วก็กรณีของขับรถลุยน้ำท่วมมาแล้วจอดรถแล้วก็ไม่ควรรีบสตาร์ททันทีนะครับควรจะนำเข้าศูนย์บริการเพื่อที่จะดูแลรถของท่านนั่นเองนะครับหวังว่าข้อมูลที่นำมาฝากกันวันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการขับขี่ของคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับและเวลาจากรายการหมดลงแล้วครับติดตามกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ผมพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรจันยาครับกรมชลประทานเร่งระบายน้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกลงสู่อ่าวไทยเพื่อลดผลกระทบประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได้
5: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: กรมชลประทานเร่งระบายน้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกลงสู่อ่าวไทยเพื่อลดผลกระทบประชาชน
7: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกบริเวณสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการโดยได้กำชับให้เร่งบริหารจัดการและระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนและลดผลกระทบต่อประชาชนซึ่งกรมชลประทานใช้ระบบชลประทานทั้งหมดของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกทั้งประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและคลองระบายน้ำเพื่อเร่งผลักดันน้ำจากพื้นที่ตอนบนผ่านพื้นที่ตอนกลางลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและระบายออกสู่อ่าวไทยโดยเร็วที่สุดโดยตั้งแต่วันที่25กันยายนจนถึงปัจจุบันมีการระบายน้ำรวมแล้วกว่า482ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้กรมชลประทานจะเร่งพร่องน้ำในระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับน้ำที่จะไหลลงมาจากพื้นที่ตอนบนและลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดเวลาปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์และเน้นย้ำให้ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาจากเหตุน้ำท่วมโดยเร็ว
8: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่วัดวังมหากรตำบลหัวถนนอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยทุกคนโดยจะเร่งบริหารจัดการน้ำให้ดีที่สุดและเชื่อมั่นว่าสถานการณ์อุทกภัยในภาพรวมของประเทศกำลังคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้สั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวเร่งสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนเพื่อให้ความช่วยเหลือและซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนให้สามารถกลับเข้าอยู่อาศัยได้ตามปกติโดยเร็วเพชรไทยเกิดโชติสวทนครสวรรค์รายงาน
1: บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนยืนยันไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นจากผู้โดยสารกรณีดำเนินการจัดส่งสัมภาระถึงบ้าน บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนชี้แจงกรณีการติดตามและส่งคืนสัมภาระตกค้างให้แก่ผู้โดยสารโดยยืนยันว่าหากมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อดำเนินการจัดส่งสัมภาระถึงบ้านจะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นพร้อมขอความร่วมมือผู้โดยสารโปรดตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อเข้ามาว่าเป็นเบอร์ของทางบริษัทจริงเพื่อความถูกต้องรวดเร็วและป้องกันการแอบอ้างโดยหมายเลขโทรศัพท์หลักที่ใช้ติดต่อได้แก่หมายเลขโทรศัพท์021370621-40และ021373491หรือ3492หรือ3494รวมถึง3580สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการสอบถามสถานะสัมภาระตกค้างหรือประสงค์จะเดินทางมารับสัมภาระด้วยตนเองสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021345466-68ได้ตลอด24ชั่วโมงน้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้จบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: ครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการทวงถามหนี้นะโดยหลักก็จะเป็นการทวงถามตามพระบัญญัติการทวงหนี้พ.ศ. 2558ซึ่งกำหนดให้การทวงหนี้ของสถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเชื่อซึ่งทำการทวงถามโดยบุคคลซึ่งไม่ใช่ทนายความจะต้องทำการจดทะเบียนขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตให้ทำการทวงถามหนี้กับลูกหนี้ได้ซึ่งมันก็จะมีตัวระยะเวลาในการทวงถามให้ทวงถามได้ในช่วงถ้าเป็นวันธรรมดาก็ตั้งแต่8นาฬิกาถึง20นาฬิกาแต่ถ้าเป็นวันหยุดก็ให้ทวงถามได้ในเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาโดยในการทวงถามเนี่ยจะต้องไม่ใช้ถ้อยคำหรือวิธีการที่หยาบคายและทำให้ลูกหนี้ผู้ถูกทวงถามได้รับความอับอายและมีกำหนดระยะเวลาที่จะมีกฎกระทรวงซึ่งออกโดยกระทรวงมหาดไทยกำหนดรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ในการทวงถามจะต้องทำการทวงถามได้เพียงวันละ1ครั้งโดยไม่สามารถที่จะนำเอาไปใช้เป็นการทวงถามเพื่อฟ้องร้องคดีถ้าเป็นการทวงถามเพื่อฟ้องร้องคดีอันนั้นก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายอื่นๆที่กำหนดเช่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งจะต้องออกเป็นหนังสือทวงถามหรือที่เรียกว่าโนติสส่งตามวิธีการที่กำหนดไปให้ลูกหนี้ซึ่งตรงนั้นคนที่ทำก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทนายความหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากสถาบันสินเชื่อนั้นๆในการที่จะดำเนินการได้และในอันนี้เองเนี่ยรัฐก็จะมีหน่วยงานที่คอยกำกับดูแลโดยมีเงินหน่วยงานหลักก็คือกระทรวงมหาดไทยและมีส่วนงานต่างๆของแต่ละส่วนราชการเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นคณะกรรมการหรืออนุกรรมการในการที่จะกำกับดูแลอีกครั้งหนึ่งมันจะมีทั้งโทษทางปกครองซึ่งเป็นโทษปรับมีมูลค่าสูงตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปหรือบุคคลที่ทำการทวงถามโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็จะมีโทษจำคุกด้วยนะครับ
2: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
3: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
2: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
3: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
4: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง

0: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
0: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
1: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
2: เรารักประเทศไทย
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

ันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ 18:00 น.ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพรศิริคำวังและคุณเลอลักษณ์จันทร์เทพสวัสดีค่ะคุณเลอลักษณ์คะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสวัสดีในวันที่เอาแน่นอนไม่ได
1: ้
2: ตอนเช้าเนี่ยร้อนร้อน
1: ค่ะ
2: ร้อนเหมือนจะเป็นลมพอบ่ายเท่านั้นแหละ
1: เป็นไงคะเป็นลม
2: ฝนตก
1: เป็นฝน
2: เก็บผ้าไม่ทัน
1: ค่ะ
2: นะคะก็เอาแน่เอาหน่อมันได้จริงๆนะ
1: ก็อย่างน้อยคุณก็ยังได้มีเวลาตากผ้าตากผ่อน
2: นิดนึงใช่ป่ะ
1: แต่ว่าในช่วงโซนของแถวบึงกลุ่มแถวคลองจันเนี่ย
2: ไม่ได้เลย
1: ยังตากผ้าไม่ได้เลยยังน้ำเน่าอยู่เลยนะโซนนั้นก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงและยิ่งที่น่าเป็นห่วงไปกว่านั้นก็คือที่ออกมาเตือนกันนี่แหละจากกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าวันที่ 4-7 ตุลาคมนี้นะคะโดยเฉพาะในวันที่ 4-5-6-7 นะช่วงนี้เลยนะคะวันที่4เนี่ยจะไปหน้ากังวลที่ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกนะคะแล้วก็ตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานนี่แหละแล้วก็วันที่5ที่6นะคะภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2: ค่ะ
1: นี่นะ5 6นี่เตรียมไว้เลยชาวกทมนะคะส่วนวันที่7ก็ไปอยู่ที่ด้านตะวันตกของภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นช่วงปลายฤดูฝนแล้วแหละนะ
2: ปลายแล้วเหรอเนี่ย
1: เขาบอกว่าเป็นปลายฤดูฝนแล้วเพราะว่าเนี่ยตุลาคมน้ำก็นองเต็มตลิ่งแล้วนะ
2: เดี๋ยว
1: ก็ออกพรรษาแล้ว
2: เดี๋ยวก็ลอยกระทงละ
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ว่าข้าวของแพงมากเดี๋ยวเราไล่เรียงกันจริงผักนี่ฉันซื้อโหระพาเมื่อเช้ากิ่งเดียว5บาท
1: โอ้
2: ดีที่เขายังขาย
1: นี่คุณไปบอกซื้อที่ตลาดใช่ไหมดิฉันไปทานก๋วยเตี๋ยวเรือเขาบอกว่าตอนนี้มีแต่ถั่วงอกนะคะลูกค้าโหระพาแพง
2: กิ่งเดียวก็แบบคือร้านนี้เขาจะขาย5บาท10บาทใช่
1: แต่ก่อน5บาทก็เป็นกอบเป็นกำอยู่นะ
2: เขาบอกว่าห้าบาทได้กิ่งเดียวแล้วมันเหลือกิ่งเดียวทั้งตลาดใช่ป่ะร้านเดียวแล้วเนาะ
1: ต้องกินเมนูอะไรคะถึงต้องยอม
2: อบหอย
1: อบหอยไม่พูดไม่มีไม่ได้ด้วย
2: แล้วมันไปซื้อ2คนคุณผู้ฟังมีดิฉันกับคุณป้าคนหนึ่งอีกคุณป้าคน
1: แย่ง5บาทกัน
2: ไม่เขาลังเลเขาจับเสร็จเขาวางใช่ป่ะ
1: อ๋อเราก็คว้าเลย
2: โอเคค่ะพี่หนูเอาเองแล้วก็กลับมาบ้านอ้าวแม่เสียบมีกิ่งไว้แทนที่เอากินที่บ้าน
1: นี่ไง
2: วิกฤต
1: พอมีวิกฤตนี่ก็จะมองเห็นแล้วแหละว่าควรจะเสียบอะไรไว้บ้าง
2: โอ้โหมันแพงจริง
1: แพงมาก
2: แล้วเนี่ยร้านขายโจ๊กเขาบอกว่า
1: ผักชีต้นหอมผักชีก็
2: โลเป็น200-300แล้ว
1: นิดเดียว10บาทคุณ
2: แม่ค้าขายโจ๊กเมื่อเช้า
1: อืม
2: ต้องมากรอบปกติเนี่ยหยิบใส่ให้เลยอะไรเงี้ยเนาะถ้าถามว่า
1: ตอนนี้
2: กินผักโรยไหมคะ
1: หมูหมูนี่หมูยังกินได้นะ
2: แล้วถ้าถามว่าบอกว่ากินผักโรยแม่ค้าจะบ่อยประมาณ5นาทีจนกว่าจะมัดปากใส่ถุงให้เราเสร็จโอ้ยผักแพงมากเลยโรยอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสถานการณ์ที่จริงๆอ่ะคุณผู้ฟังถ้าระวังไทม์ไลน์แบบทั้งปีอ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละ
1: ก็คือน้ำท่วม
2: แพงหน้าหนาวกินเจ
1: น้ำท่วมคือที่กรุงเทพเนี่ยมันไม่ใช่พื้นที่ที่ปลูกหรอกแต่การขนส่งมันยากลำบากหรือเปล่
2: าเหตุฟางบ้านดิฉันเนี่ยแบบโหดไปเยอะเลยนะที่จะต้องมาขายอ
1: ่
2: ะไม่มีของขายแล้วก็สงสารเกษตรกรที่เขาต้องส่งมาให้อ่ะเขาส่งรูปมาให้ดูคุณไปกับน้ำปีที่แล้วก็แบบนี
1: ้ค่ะ
2: คือพัดไปหมดเลยฟางเฟิง
1: ที่ไหนคะเนี่ย
2: อันนี้ที่สระบุรีก็มี
1: อ๋อ
2: นะก็คือแบบไปแล้วก็เห็ดอีสานอะไรเงี้ยก็ไปเหมือนกันอะไรเงี้ยนะคะคือแบบโหปีที่แล้วเนี่ย
1: ก็เหมือนกับสวนยางตอนเนี้ย ราคายางพารานี่เขาบอกว่า7-80กว่าแล้วนะ
2: ยิ้มเลย
1: ยิ้มยังไง
2: ฝนตกอ่ะตัดไม่ได
1: ้ตัดไม่ได้ร้องไห้สิตอนที่จะได้เงินโชคชะตาก็จะเป็นแบบนี้เขาบอก
2: นี่แหละชาวเกษตรกรคือต้องบอกว่าน้ำท่วมเนี่ยทำราคาผักพุ่งจริงๆคุณผู้ฟังแล้วก็มันจะใกล้กับประจวบเหมาะกับอีกไม่กี่วันล้างท้องกินเจแล้วด้วย
1: จะออกพรรษาแล้ว
2: จะออกพรรษาแล้วด้วยนะคะคือแบบมันส่งผลกระทบหมดเลยไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ปัญหาเน่าเสียการเดินทางไม่สะดวกอะไรเงี้ยนะคะแบบโอ้โหคือบ่นกันยึบยับไปหมดอะไรเงี้ยนะก็ผักจีนก็ไม่ดีกินก็ไม่ได้ผักไทยก็แพงก็ว่าไปนะคะนี่ก็อันนี้คือผลพวงที่มันมาจากปัญหาสภาพภูมิอากาศปัญหาน้ำท่วมอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็มันมาเยอะเหลือเกินนะคะแล้วก็อย่างที่บอกล่าสุดเนี่ยด้วยของปัญหาน้ำคุณผู้ฟังคุณศิริพรค่ะก็ล่าสุดเห็นกรมชล
1: ค่ะ
2: เขาออกมาเริ่มทำเกี่ยวเรื่องของการจัดจราจรน้ำเจ้าพระยาป่าสักเขาใช้คำว่าจัดจราจร
1: จัดจราจร
2: เขาถามว่ามันมาพร้อมกันนะ
1: ตอนนี้จราจรน้ำติดขัด
2: ติดขัดไม่เท่าไหร่ถ้ามันพุ่งพรวดมาพร้อมกันเนี่ยแล้วมันเจอคอขวดแล้วมันพุ่งเนี่ยทำยังไงอะไรเงี้ยนะคะก็กำลังเขาจัดจราจรน้ำเจ้าพระยาป่าสักโดยทำการระบายน้ำท้ายเขื่อนเพื่อที่จะไม่ให้กระทบกทม.นะคะแล้วก็เฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำฝนสะสมในพื้นที่อะไรเงี้ยเนาะคือมันยากจริงเนา
1: ะ
2: กับการสู้ภัยพิบัตินะซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่ากรมชลเองก็ติดตามสถานการณ์ในลุ่มน้ำเจ้าพระยากับลุ่มน้ำป่าสักใกล้ชิดมากๆคุณผู้ฟัง
1: ค่ะ
2: เขาบอกว่าได้บริหารจัดการแล้วก็จัดจราจรน้ำในระบบชลประทานอย่างต่อเนื่องเพื่อในการควบคุมปริมาณน้ำแล้วก็กระจายการระบายน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่
1: ค
2: ่ะนะคะโดยปัจจุบันตอนเนี้ยการระบายน้ำจากท้ายเขื่อนเจ้าพระยาค่ะแล้วก็เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้และก็ยังไม่ส่งผลกระทบกับแนวคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ข่าวอันนี้นะนะคะก็เบาใจได้อยู่ซึ่งค่ะเดียวกันกรมชลประทานเองก็เร่งที่จะพร่องน้ำในระบบคลองแล้วก็เตรียมพื้นที่รองรับฝนอีกด้วยเช่นกัน
1: ค่ะ
2: เพราะว่าอย่างที่คุณศิริพรบอกว่าเดี๋ยวฝนระลอกใหม่จะมาอีกละนะคะก็พร่องน้ำเตรียมพื้นที่รองรับน้ำฝนไว้ระลอกใหม่นะคะแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครเนี่ยรวมถึงปริมณฑลด้วยเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็น้ำฝนสะสมในพื้นที่เนี่ยเป็นสำคัญนะคะตอนนี้ก็ไม่ว่าจะสถานีที่ไหนล่ะอำเภอเมืองนครสวรรค์ก็มีแนวโน้มลดลงนะคะปริมาณน้ำฝนสูงสุดเนี่ยมันผ่านไปละนะคะแล้วก็กรมชลก็ติดตามจากลำน้ำสาขาอย่างต่อเนื่องด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ทยอยไหลเรียงกันไปเขาเรียกว่าการจัดจราจรทางน้ำนี่แหละนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่หลายๆฝ่ายเขา เริ่มที่จะบริหารจัดการใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: เห็นตอนนี้เองเนี่ยที่ศูนย์ไทยญี่ปุ่นดินแดงที่ฉันเห็นรุ่นน้องโพสต์ไว้อยู่นะคะว่าเขาเริ่มมีศูนย์กระจายพวกอาหารบริหารจัดการส่วนอาหารน้ำดื่มไปแพ็คสิ่งของอะไรต่างๆได
1: ้
2: นะคะก็
1: คือมารวม
2: มาช่วยกันได้ไปช่วยได
1: ้ค่ะ
2: นะที่ไทยญี่ปุ่นเนี่ยใกล้ๆที่เราจัดรายการเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันว่าจะแวะเข้าไปดูด้วยเหมือนกัน
1: จะไปช่วยเขาแพ็คของ
2: นิดหนึ่งใช่ถือว่าไปออกกำลังกายด้วยได้บุญด้วย
1: ตรงแพ็คของคุณนี่ก็เห็นทางเหล่าทัพนะทางหน่วยงานทางทหารเนี่ย
2: ทหารทำงานหนัก
1: มาค่ะก็ทั้งรถทั้งคนทั้งกำลังพลต่างๆเนี่ยก็ต้องกองทัพเข้ามาช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกนี่แหละโดยวันนี้นะคะทางพลโทอดุลบุญธรรมเจริญค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะก็ได้มีการหารือกับผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพื่อที่จะไปเข้าประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติก็มีการติดตามสถานการณ์น้ำนี่แหละเพื่อที่จะมีการเชื่อมต่อข้อมูลจากพื้นที่นะคะเพื่อนำไปวางแผนแล้วก็ตัดสินใจในระดับนโยบายกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยการหารือเนี่ยก็เห็นภาพรวมในเรื่องของการสนับสนุนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดที่ได้รับผลกระทบนะคะครอบคลุมถึงการระบายน้ำการเคลื่อนย้ายและช่วยเหลือประชาชน ทั้งก็จะแบ่งหน้าที่อะไรกันต่างๆนี่แหละนะคะในด้านของอาหารและการดำรงชีพเนี่ยมีการจัดรถประกอบอาหารนะคะลงพื้นที่แล้วก็แจกจ่ายอาหารให้ประชาชนเนี่ยไปแล้วกว่า 35,000 ชุดเลยนะคะก็มีการเตรียมที่จะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 1,500 ชุดโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครที่ยังไม่พ้นสถานการณ์วิกฤตนะคะก็ยังมีรถที่จะไปประกอบอาหารสนับสนุนนะคะทั้งในเขตสะพานสูงเนี่ยเขาบอกว่า เพิ่มจากวันละ 1,500 ชุดเป็นวันละ 3,000 ชุดต่อวันนะคะเพื่อที่จะรองรับความต้องการของประชาชนส่วนในด้านการแพทย์ค่ะก็ได้มีการจัดชุดแพทย์ลงพื้นที่ร่มเกล้านะคะ5ชุดให้บริการประชาชนต่างๆนี่แหละที่บาดเจ็บอะไรต่างๆหรือว่า มีดบาดแก้วบาดเท้าอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งเรื่องของถุงดำยากันยุงยารักษาโรคนะคะอุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำกระดาษชำระผ้าอ้อมแล้วก็ผงฆ่าเชื้อโรคนะคะส่วนกลาโหมเนี่ยก็มีโรงงานเภสัชกรรมทหารเข้าด้วยก็ได้มีการสนับสนุนเวชภัณฑ์สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบสำคัญเลยนะเลอลักผงโรยเท้าผงโรยเท้าน้ำกัดเท้าแล้วก็โลชั่นป้องกันผิวอะไรต่างๆนี่แหละก็สำคัญหรือแม้แต่เรื่องยาต้านเชื้อราช่วงนี้ยังเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากนะคะขณะเดียวกันในทางกองทัพก็มีการจัดกำลังพลนะคะไปสนับสนุนภารกิจของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยกระปงกระเป๋าอะไรต่างๆที่สุวรรณภูมิ
2: ต้องใช้แรงของทหารเข้าไปช่วย
1: จะหมดจะเคลียร์สต็อกได้เนี่ยใช้แรงทหารแต่วันก่อนที่ฉันก็ฟังไอ้ดีเขาเรียกอะไรดีเอียเขาเรียกอะไรอิดอะไรบอร์ดอ่ะประธานบอร์ดประธาน
2: ที่ปลดไป
1: ที่ปลดไปเขาก็บอกว่าแม้ว่าจะมีหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลืออย่างเช่นหน่วยงานทหารแต่ว่าไอ้กำลังพิเศษเนี่ยเหมือนเขาเหมือนเป็นอาชีพเฉพาะอ่ะอย่างคนขับรถไปรับของเงี้ยเป็นทหารไม่ช่วยไปสุ่มสี่สุ่มห้าเข้าผิดเลนไม่ได้นะ
2: ไม่ได้
1: นั่นแหละเพราะว่ากำลังคนส่วนนี้เนี่ยน้ำท่วมบ้านไม่สามารถออกมาให้บริการได้มันก็เลยส่งผลเสียไปถึงระดับหน้าตาของประเทศเลยทำไมถึงไม่มีแรงจูงใจหรือว่าทหารเนี่ยอย่างน้อย 2,000 นายเนี่ยเอารถ GMC 1คันเนี่ยตะเวนรับพนักงานท่าอากาศยานสิตะเวนรับเลย
2: เป็นจุดรับส่ง
1: ใช่เพราะที่ฉันเชื่อว่าพนักงานของการบินไทยหรือว่าของท่าอากาศยานก็น่าจะอยู่บริเวณรอบๆที่น้ำท่วมแต่ส่วนหนึ่งเขาอาจจะเป็นห่วงบ้านน้ำท่วมด้วยแต
2: ่ว่า
1: สร้างแรงจูงใจสิเดี๋ยวเพิ่มเงินเบี้ยเลี้ยงตอนนี้มาช่วยกันกอบกู้สถานการณ์ของท่าอากาศยานอะไรอย่างนี้ก่อนนะคะ
2: เห็นว่าเขาทำนวัตกรรมเยอะนะพยายามสร้างนวัตกรรมระบบอะไรเงี้ยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวต่อไปจะต้องรื้อโครงสร้างในเรื่องของการทำงานคนกับระบบไปด้วยกันมันต้องรู้ละอันอย่างเงี้ยมันต้องรู้ละมันต้องถอดความเสี่ยงออกมาได้ละว่าถ้าคนไม่ได้ออกมาไม่ได้อย่าถอดบท
1: เรียนนะ
2: อย่าถอดแก้เลยมันบทเรียนเยอะละไม่ต้องถอดแล้ว
1: จำเลยบทเรียนเนี่ยคือถอดแล้วก็ลืมคืนกันไป
2: มันเหมือนกับความรักคุณเจ็บซ้ำๆซักๆพอได้โง่อีกอย่างงี้น
1: ะ
2: ก็ประมาณนี้คือแบบคือต้องเอาระบบมาจัดการร่วมกับมนุษย์จริงๆดิฉันว่าเพราะมันไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอพูดถึงเรื่องของระบบเนี่ยวันนี้เนี่ยในรายการของคุยกับครม.อนุทินดิฉันเห็นอาจารย์เชนเมื่อวานอาจารย์เชนก็ไปงานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาตินะคะก็ทำงานหนักนะทำงานหนักมากอาหารที่เขาเสิร์ฟไม่ได้ทานขอแต่ข้าวกล่องทุกงานนะคะติดรถทานบนรถนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเหมือนท่าน
1: ทานบนรถขออย่างนึงได้ไหมอย่าถ่ายรูปตอนกินข้าวบนรถเหมือนแบบคือมัน
2: ต้องบอกฝ่าย PR นะ
1: ภาพแบบพับการ PR ในเชิงแบบดราม่าในเชิงแบบเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ย
2: อย่าทำ
1: เลยว
2: ่
1: าต่อ
2: ว่าต่ออันนี้แบบเสียงในหัวความในใจของคนทำข่าวนะก็อาจารย์เชนยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะตอนนี้ค่ะเอาพงเอาแพไปลอยเห็นไหมพยายามหานวัตกรรมเอาข้าวที่อยู่ได้18เดือนโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นไปจากมอสงขลา
1: สุกแล้วยัง
2: ก็คือมันสามารถทานได
1: ้ทานได้เลย18
2: เดือนน่าต้องแบบเวฟหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวต้องดูแอคโคอะไรเนี่ยค่ะของมหาวิทยาลัยนะคะก็มีหลายอย่างเลยแล้วก
1: ็นวัตกรรมใหม
2: ่แล้วก็ล่าสุดเนี่ยสำหรับสถานการณ์ภาคเหนือเพราะว่าแกดูโซนภาคเหนือไหมที
1: ่
2: เขาแบ่ง
1: ถูกต้อง
2: ก็ภาคเหนือเองเนี่ยท่านบอกว่าได้จริงๆแบ่งมาหน่อยนะแบ่งมาทุกภาคเลยอย่าโฟกัสแต่ภาคเหนือ
1: ไม่เขามีรองนายกที่
2: ก็รู้แล้ว
1: กำกับดูแล
2: ชุดความรู้แบบนี้มาให้กับทดลองหน่อยได้ไหม
1: ก็ต้องถามอย่างเช่นรองพิพัฒน์เนี่ยเขาก็ดูโซนภาคใต้เน
2: า
1: ะรองทรงศักดิ์เขาก็น่าจะอีสานใต้ไปอย่าง
2: น
1: ี
2: ้รองเห็นนิติกรุงเทพภาคกลางเอาล่ะ
1: คุณก็อยากให้กระจายองค์ความรู้กันไป
2: ทุกอย่างมันได้ผลกระทบเหมือนกันทุกองค์ความรู้มันใช้ได้กับทุกสถานการณ์คุณไม่ใช่ว่าภาคไหนหรือใครดูไงอย่างเนี้ยภาคเหนือก่อนคนคุณยศนันนะคะอาจารย์เชนเนี่ยก็เตรียมระบบบัญชาการร่วมกับปภเห็นไหมผู้ว่าการจังหวัดกรมชลสศน.แล้วก็มีความหวังนะคะกรมอุตุจิสดามาวิทยาลัยเนี่ยประมาณ2เดือนวอลลุ่มติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะใช้ข้อมูลจากหน่วยงานประกอบกันแล้วก็หับการประเมินที่มันแตกต่างเนี่ยก็ยึดกรณีเลวร้ายที่สุดเป็นฐานในการเตรียมรับมือเนี่ยมันต้องมีการสื่อสารแบบนี้เนา
1: ะ
2: เขาบอกว่าบทเรียนที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีแบบคือเวลาภาคเหนือเนี่ยผู้ฟังเวลาฝนมันตกเนี่ยจากพื้นที่สูงมันจะไหลลงชุมชนเร็วถูกปะมันแรงเร็วนะคะแล้วก็มันก็จะมีการเขาก็เลยบอกว่าก็จะมีการตรวจวัดจากแม่น้ำเร่งติดตั้งโทรมาเซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝนบนพื้นที่สูงเลยเพื่อที่จะเตรียมระบบแจ้งเตือนชุมชนเมื่อเกิดฝนเกินเกณฑ
1: ์
2: พอมันเซ็นเซอร์บอกปุ๊บเอ้ยมันเกินแล้วน
1: ะ
2: ประกาศเลย
1: น่าจะเก็บของกันหมดแล้วมั้ง
2: ประกาศบอกพี่น้องประชาชนเลยนะคะผู้นำชุมชนเลยอ่านสถานการณ์แผนอพยพตัวเองเตรียมศูนย์พักพิงไว้พร้อมนะคะแล้วก็อาจารย์บอกว่าเป้าหมายต่อไปเนี่ยมันคือการพัฒนาเตือนภัยจากระดับตำบลให้ละเอียดถึงระดับชุมชนครัวเรือนเลยใช้ระบบดิจิตอลทวินนะคะก็จำลองภูมิประเทศระดับสูงต่ำเส้นทางน้ำจุดที่ควรขุดลอกคูคลองพร้อมกับมาตำแหน่งโดยเฉพาะตำแหน่งของผู้ป่วยติดเตียงไปอยู่ในระบบ thaiwater.net เลยนะคะบ้านไหนเสี่ยงต้องอพยพเมื่อไหร่เนี่ยจะต้องรู้ให้หมดนะคะในเรื่องของการศึกษารองนายกก็เสนอแนวคิดในเรื่องของเกี่ยวเรื่องของการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับความถนัดของเด็กแต่ละคนด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็จะใช้ AI มาช่วยอันนี้ก็อาจารย์ พูดถึงเรื่องของระบบการน้ำท่วมระบบการเรียนการสอนด้วยนะคะก็นี่แหละภาคเหนือเขาเตรียมแล้ว
1: อ๋อเขาเตรียมแล้ว
2: ภาคเหนือ
1: น้ำยังไ
2: ม่ซึ่งคุณรู้ไหมเนี่ยเดี๋ยวพอมันจะเหนืออีสานที่คุณบอกใช่ป่ะหลังจากนั้นจะภาคใต้นะ
1: ค่ะ
2: ฝากถามผู้พิพัฒน์หน่อย
1: จะเอาไปไหมจะไปช่วยไหมแม่เขาก็คุยกันในครม.เรามันคนนอก
2: อยากรู้ไงอยากเห็นการสื่อสารว่าภาคใต้เตรียมแล้ว
1: เท่าที่ฟังคุณพูดเนี่ยก็คือเป็นการเอาชุดความรู้นำถูกไหม
2: เอาระบบที่มันมีอยู่เดิมแล้วเนี่ยที่เขาพูดมาเนี่ยมันเป็นหน่วยงานที่ทำอยู่แล้วล่ะจ
1: ิ
2: ตด้าก็มีระบบอุปกรณ์เครื่องมือกรมอุตุโอ้ย AI ศึกษามานานแล้วนี่เห็นเขาบอกใช่ไหม
1: AI พาสปอร์ต
2: ไม่เกี่ยวอันนี้มัน AI เกี่ยวเรื่องของการดูแลสภาพอากาศกรมชลก็มีการเตรียมผู้ว่าปภเหมือนองคาพยพเนี่ยพร้อมละต่อให้มันถ้าหากดูแล้วเนี่ยมันจะเป็นหน่วยงานที่ข้ามกระทรวงทบวงกรมแต่มันคือเรื่องเดียวกันก็สามารถทำงานร่วมกันได้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในองคาพยพที่น่าจะเป็นต้นแบบไม่ต้องขอบทเร
1: ีย
2: นแล้ว
1: ก็เดี๋ยวดูว่าต้นแบบน
2: ี้ทำได้ไหม
1: ทำได้ออกมายังไงเพราะตอนนี้น้ำเหนือก็ยังลงมาทางภาคกลางแล้วหรือเปล่า
2: ถูกนะคะก็เห็นท่านนายกภาคกลางก็ไป
1: เดี๋ยวค่อยไปนครสวรรค์กันเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามกันต่ออ
0: าชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้บุตรเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
0: พราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะก่อนที่จะไปไล่เลียงเรื่องน้ำกันก็มีข่าวสารดีๆค่ะของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษานี่แหละค่ะโดยเฉพาะในยุคที่ตลาดแรงงานนะคะต้องการคนที่พร้อมทำงานจริงสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสค่ะมุ่งพัฒนากำลังคนสายอาชีพให้มีทั้งความรู้ทักษะและประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงโดยเฉพาะระบบทวิภาคีค่ะที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนทั้งในสถานศึกษาและฝึกงานในสถานประกอบการภายใต้แนวคิดเรียนแล้วมีรายได้จบแล้วมีงานทำและหนึ่งในสถานศึกษาที่ขับเคลื่อนแนวทางนี้ก็คือวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ค่ะซึ่งเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ประเภทโควต้าทั่วไปประจำปีการศึกษา2570แล้ววันนี้นะคะระดับปวช.ค่ะเปิดรับ11สาขาวิชาครอบคลุมสายช่างและเทคโนโลยีที่หลากหลายทั้งช่างยนต์ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แมคคาโทนิกและหุ่นยนต์เทคนิคคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและก็โลจิสติกนะคะส่วนระดับปวส.ค่ะเปิดรับทั้งระบบปกติและระบบทวิภาคีค่ะรวม14สาขาวิชารับทั้งผู้จบปวช.และผู้จบม.6โดยมีสาขาที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมยุคใหม่อาทิเทคนิคยานยนต์ค่ะไฟฟ้าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โลจิสติกและซัพพลายเชนรวมถึงธุรกิจการบินคุณสมบัติเบื้องต้นผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม4ภาคเรียนขึ้นไปไม่น้อยกว่า 2.00 ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสมัครได้3ช่องทางก็คือสมัครด้วยตนเองที่งานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ในวันและเวลาราชการหรือสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ admission.cmtc.ac.th ค่ะหรือสมัครทางไปรษณีย์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่โทรศัพท์053-217-708 053-217-708 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.cmtc.ac.th วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่สร้างคนสร้างอาชีพสร้างอนาคตนะคะอันนี้ก็สำหรับน้องๆที่สนใจจะไปสร้างงานสร้างอาชีพเรียนแล้วมีรายได้จบแล้วมีงานทำไปที่เทคนิคเชียงใหม่ได้
2: เดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะ
1: ค่ะ
2: น้องๆที่อยู่อาชีวะเทคนิคจะมีความสำคัญมากหลังการฟื้นฟูสิ่งของอะไรเสียหายเนี่ยอาชีวะเตรียมเลย
1: โดยเฉพาะรถนะรถยนต์เนี่ยเต็ม
2: รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์อุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยเดี๋ยวอาชีวะเขาต้องออกมาแล้วล่ะทุกปีนะคะแล้วก็เป็นแรงกำลังสำคัญนะเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: อะไรเยอะเลย
2: น้องๆเนี่ยก็เป็นกำลังสำคัญของประเทศเหมือนกันนะคะก็เรียนอะไรก็ได้นะคะแล้วก็มีงานทำหมดแหละอยู่ที่เราขวนขวายด้วยนะคะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยทักษะอาชีพเนี่ยดิฉันว่ามันเป็นจะเป็นตัวแปรสำคัญ
1: ค่ะ
2: เกี่ยวกับเรื่องของอาชีพการงานด้วยเหมือนกันนะคะอ่ะพอมาพูดถึงเรื่องของอาชีพการงานคุณฟังนี่ก็คนที่จะได้รับผลกระทบจากอาชีพการงานหลังจากน้ำท่วมเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นเกี่ยวเรื่องของที่เราไปในวัยเด็กเลยคือสวนสยาม
1: เ
2: จ้าหน้าที่พนักงานก็ได้รับผลกระทบนะรวมถึงเจ้าของด้วย
1: ค่ะ
2: นะวันนี้เองค่ะสวนสยามออกมาบอกเปิดความในใจเหลือเกินนะคะว่าตอนนี้เองก็เร่งฟื้นฟูหลังน้ำท่วมหนักนะคะทั้งเครื่องเล่นนะคะสวนน้ำสัตว์ตายกว่า10ตัวผู้บริหารคาดว่าจะเร่งเปิดบริการภายใน3เดือน
1: ค่ะ
2: ขณะเดียวกันก็ประกาศขายกิจการด้วย 10,000 ล้านบาทนะคะและในสวนสยามเองเนี่ยมีผู้ประกอบการร้านค้ากว่า100ล้าน
1: ค่ะ
2: ที่เขารอความช่วยเหลืออยู่นะคะต้องบอกว่าสวนสยามเนี่ยตอนนี้เขาก็เร่งสูบน้ำแล้วก็ฟื้นฟูทันทีหลังจากเผชิญน้ำท่วมจนได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างเลยทุกโซนเลยรวมไปหมดโซนสวนสนุกโซนสวนน้ำโซนพื้นที่สวนสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะนะคะเราก็ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตคันนายาวเอาเครื่องสูบน้ำเนี่ยมาเข้าช่วยเหลืออยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ทางผู้บริหารคุณชัยวัฒน์เหลืองอมรเลิศนะคะประธานบริหารและผู้ก่อตั้งสวนสยามเนี่ยโหท่านก็อายุเยอะนะก็คือก่อตั้งมาตั้งแต่ฉันเด็กๆอ่ะนะคะแล้วก็กี่ปีเราก็ไม่รู้นะคะเราก็ต้องบอกว่าน้ำท่วมพื้นที่เร็วมากในวันเดียวทำให้ไม่สามารถเต็มรับมือหรือป้องกันน้ำได้ทันทีเนื่องจากไม่ได้รับข้อมูลสถานการณ์ล่วงหน้าเลยนะคะแล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยสวนสยามยังไม่สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ทันทีนะคะโดยเฉพาะเครื่องเล่นโอ้คุณมันต้องเป็นทนายเยอะนะซ่อมบำรุงอ่ะเพราะทุกอย่างมันใช้ระบบไฟฟ้ากับอิเล็กทรอนิกส์อ่ะ
1: ใช
2: ่แล้วมันไม่ได้อะไร
1: เป็นขึ้นสนองสนิมอีก
2: มันไม่ใช่อะไรอยู่ในประเทศนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อะไรมันมาจากต่างประเทศนะคะระบบต่างๆวิศวกรจากประเทศผู้ผลิตอีกอ่
1: ะ
2: เขาต้องมาเข้ามาตรวจเช็คตรวจสอบความปลอดภัยความเสียหายก่อนเปิดใช้งานต้องใช้ทีมวิศวกรเนี่ยเยอะมากส่วนสยามเองบอกว่าฟื้นฟูเนี่ย6เดือนอ่ะ
1: ครึ่งปีเลยรายได้หายไป
2: ล่าสุดสามารถแต่ว่าในบางโซนบางพื้นที่อาจจะเร่งให้กลับมาได้ภายใน3เดือนก่อนนะคะแต่ว่าเต็มๆเนี่ยคือ6เดือนเขาบอกว่าอนาคตส่วนสยามเนี่ยยังมีปัจจัยหลายอย่างต้องพิจารณาเงินเยียวยาจากภาครัฐสนับสนุนสถาบันการเงินนะคะตอบการตอบรับจากประชาชนขณะเดียวกันส่วนสยามก็มีค่าใช้จ่ายคุณรู้ไหมว่าส่วนสยาม3โซนเนี่ยมีผู้ประกอบการประมาณ500คนนะ
1: โอ้
2: ไม่ใช่100ร้านค้าส่วนพนักงานจ้างเนี่ย500คน
1: เยอะนะ
2: เยอะ
1: เยอะ
2: ยิ่งกว่าโรงงานอีก
1: ยิ่งกว่าโรงงานเพราะดูแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขามีพื้นที่เนี่ย220ไร่เลยนะ
2: ถูก
1: แล้วก็มีโซนที่เป็นสวนสัตว์ทำนองนี้ด้วย
2: ใช
1: ่ดิฉันอ่านข้อมูลแล้วก็แบบน่าสงสารนะเพราะว่ามีสัตว์บางตัวเนี่ยบางส่วนเนี่ยขนย้ายไปได้แต่บางส่วนก็
2: ตาย
1: คุณคิดว่าดูสิว่าวันหนึ่งเนี่ยมันจะชุลมุนกันขนาดไหน500คนนี่ยังไม
2: ่
1: นึกภาพไม่ออกว่าจะเพียงพอต่อการขนย้ายสัตว์หรือว่าทำหน้าที่อื่นๆยังไงด้วยซ้ำเลย
2: นะแล้วก็วันนี้เลยก็บอกว่าตอนนี้เองเนี่ยถอดใจเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
2: เขาบอกว่าไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้หรือไม่อย่างไรด้วยประกาศขายเลยหมื่นล้าน
1: โอ้โห
2: ยังไงอะหมื่นล้าน
1: นั่นน่ะสิมันต้องเศรษฐีระดับไหนคุณจะซื้อลอตเตอรี่ถูกกี่ใบอะ
2: ลอตเตอรี่ซื้อพื้นที่ความฝันในวัยเด็ก
1: เต็มที่30ล้านนี่ก็ดีใจแล้วนะ
2: โอ้โห
1: 2,000
2: 2,000ยังไม่ได้เลย2,000
1: ซื้อโซนนึงได้อยู
2: ่สวนสยามพื้นที่ 10,000 ล้านบาทมีพื้นที่220ไร่มีเครื่องเล่นกว่า30ชนิดตอนนี้นะ
1: ค่ะแต่ถ้าทำเลปรับไปเป็นทำหมู่บ้านจัดสรรอะไรเงี้ยมันก็น่าจะคืนทุนได้นะแต่เครื่องเล่นพวกนี้ก็ไม่รู้อ่ะก็อย่างที่คุณบอกว่ามันเป็นภาพความทรงจำวัยเด็กของเด็กไทยในยุค80-90น่ะสวนสยามทะเลกรุงเทพเนี่ยมีมาแบบว
2: ่
1: าน
2: านเขาไปจัดคอนเสิร์ตที่สวนสยามอ่ะวัยเรายังไปนั่งฟังเลยน
1: ะ
2: วงนี่ไม่ต้องพูดถึง ปีลึก อันนี้ก
1: ็รอดูกันไปว่าจะขายก่อนหรือว่าจะได้รับเงินเยียวยาเพื่อมาฟื้นฟูเพราะว่าสวนสยามเองที่ฉันก็เหมือนเพิ่งเห็นรีโนเวทเหมือนเขาปรับใหม่ไปเมื่อไม่กี่ปีนี่เองนะ
2: ปรับปรุง
1: ปรับใช่ปรับปรุงแล้วแบบดูดีขึ้นเยอะมาก
2: เยอะมันไม่เก่าไม่ได้น่ากลัวแล้วมันทันตลอดนะเพราะพูดถึงเรื่องเยียวยาต่ออีกนิดนึงพอดีฉันมาอ่านวิธีการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมของกทม.เนี่ยสิทธิ์ของผู้ประกอบการเนี่ยก็ยังไม่เห็นเหมือนกันนะอาจจะแยกมะ
1: ค่ะ
2: นะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยตามที่วิธีการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมเนี่ยผ่านเว็บไซต์ของกทม.นะคะทำเองได้ง่ายๆก็ที่มันมีปากเสียงกันไป
1: คุณลองคูณนี่ถ้าสมมติเยียวยาไร่ละ 5,000 เหมือนที่นาเสียหายเหมือนไร่อะไรนะ ไร่สวนยางเสียหายนี่เขาให้ 3,000 บาทนะต่อไร
2: ่
1: ลองคูณดูว่าน่าจะได้เท่าไหร่สวนสยาม220ไร่คูณ 3,000 นะขั้นต่ำอ่ะ
2: อุ้ย 660,000 นี
1: ้โอ้โหตายแล้วเครื่องเล่น1ชิ้นยังไม่ได้แต่ว่าเขาก็เห็นทางเรื่องของการเยียวยานี่เห็นบอกว่าบางทีก็ได้สองเด้งนะได้ของกทม.ด้วยถ้าเข้าเกณฑ์ได้ของรัฐบาลกลางอีก
2: ใช่
1: แต่เนี่ยมันก็มีของปภ.วันนี้เขามาเปิด4ช่องทางเคลมน้ำท่วมนะคะก็บอกเห็นบอกว่าเริ่มโอนผ่านพร้อมเพย์ใน15วันนะคะเห็นทางคุณสิริธรสมสุวรรณนะคะผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นี่แหละก็ออกมาพูดถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะบอกว่าจะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือ3ส่วนหลักก็คือส่วนแรกก็คือเงินทดรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกรณีบ้านพังเสียหายทั้งหลังรับเงินช่วยเหลือ 88,600 บาทนะคะกรณีเสียชีวิตรับ 35,700 บาทส่วนที่2เป็นเงินเยียวยาเพิ่มเติมตามที่มีมติครม.ไปแล้วเมื่อวันที่29กันยายนนะคะที่ขยายพื้นที่ช่วยเหลือเพิ่มอีก24จังหวัดโดยกรณีบ้านพักอาศัยเสียหายเนี่ยรับไปเลย 9,000 บาทบ้านถูกน้ำท่วมล้อมทั้งหลังนี่ก็ 5,000 บาทกรณีเสียชีวิตครม.ก็จะเยียวยาให้ครอบครัวรายละ2ล้านบาทนะคะกรณีที่3นะคะสำหรับส่วนที่3ก็คือระบบประกันภัยพิบัติและก็ค่าสิทธิ์ใหม่ทดแทนมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคมก็เนี่ยรับมา1ตุลาที่ผ่านมานี่แหละนะคะถึง1ตุลา70จาก1ตุลา69ถึง1ตุลา70นะคะดูแลโดยปภ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคปภ.นะคุ้มครองที่อยู่อาศัยสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังหากเสียหายเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถขอรับเงินชดเชยเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 90,000 บาทส่วนกรณีบ้านถูกน้ำล้อมก็จะได้รับเงินเบื้องต้น 5,000 บาทแล้วก็ขอรับเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 95,000 บาทนะคะด้านชีวิตและร่างกายเนี่ยคุ้มครองคนไทยทุกคนกรณีเสียชีวิตจะจ่ายชดเชยรายละ2ล้านแล้วก็ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรเนี่ย 200,000 บาทต่อคนนะคะผู้ประสบภัยก็แจ้งเคลมประกันภัยได้4ช่องทางก็คือผ่านทางเว็บไซต์นะคะ www.thainetcat นะคะ .go.or นะคะ2ก็คือเป็นช่องทาง LINE OA นะคะ Thainet Cat นี่แหละนะคะแล้วก็ช่องทางที่3ก็คือ Call Center 02-012-5555นะคะแล้วก็4เนี่ยก็คือเคลมในพื้นที่โดยต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีถ้าเอกสารครบถ้วนก็สามารถที่จะไปทำเรื่องได้เลยก็จะมีการโอนสินไหมนะคะผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน13หลักก็จะได้รับภายใน15วันทันทีอันนี้น่าจะต่างจังหวัดส่วนกทม.ก็มีหลักเกณฑ์ที่เข้าเกณฑ์ก็สามารถก็อย่างที่บอกว่าจะได้รับทั้งของกทม.และก็รัฐบาลกลาง
2: ใช่ก็เขามีการรวบรวมข้อมูลไว้แล้วล่ะเกณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กทม.เนี่ย ก็จะมาจาก2ส่วน2แหล่งที่มาก็คือรัฐบาลกับกทม.รัฐบาลคือเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นจากรัฐบาลตามมติครม.นะคะก็ลงทะเบียนผ่านสำนักงานเขตแอปพลิเคชันทางรัฐส่วนอันที่2ก็คือเงินเยียวยาเกี่ยวเรื่องค่าเสียหายนะคะค่าซ่อมแซมตามระเบียบกรุงเทพมหานครอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ค่าดำรงชีพเนี่ยก็ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะคะแล้วก็claim.bangkok.go.th นะคะหรือว่าสำนักงานเขตก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยเห็นของกทม.เนี่ยไม่ต้องใช้เอกสารถูกไหม
1: ค่ะ
2: นะคะก็ไปดูได้ใครมีสิทธิ์ก็สามารถเช็คได้เลยบ้านประเภทจำแนกอย่างที่ไหนอย่างไรนะคะก็เข้าใจว่าครอบคลุมแหละเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยบ้านพักประจำแต่ไม่มีทะเบียนบ้านก็ให้สอบปค14เพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยนะก็น่าจะแบบไม่ได้หลุดหรอกนะคะก็คือขั้นตอนง่าย
1: ๆ
2: 5ขั้นตอนเช็คสิทธิ์กรอกข้อมูลแนบเอกสารหลักฐานรอเขตพิจารณารับเงินช่วยเหลือนะคะถ้าหาบ้านไหนไม่มีโฉนดที่ดินไม่มีตรงกับผู้ยื่นที่อยู่อาศัยไม่จะเป็นแนะนำให้ไปสำนักงานเขตจะได้พูดคุยกันโดยตรงซึ่งแน่นอนล่ะเมื่อวานเนอ
1: ะ
2: ที่มันมีข่าวคราวแล้วก็นักข่าวไปถามท่านนายกมีทุกหน่วยงานยืนอยู่ข้างหลังอาจารย์ชัชชาติรีบออกมาไม่ทันเลย ลูกน้องผมเองลูกน้องผมเองนะแต่เข้าใจด้วยอารมณ์ของเจ้าหน้าที่ที่ต้องดูแลกับผู้ที่รับความเสียหายกับผู้ที่รับความเสียหายเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าตอนนี้ต้องใช้ความอดทนกล้าเหมือนกันใช้ความใจเย
1: ็
2: นในการที่เข้าช่วยเหลือกันนะซึ่งอาจารย์ทวิดาเองก็ออกมาบอกแล้วล่ะว่าไม่ได้มันใช้คำอะไรแบบนั้นไม่ได้อาจารย์นี้ก็ขอโทษแทนกับเจ้าหน้าที่เราด้วยเช่นกันนะคะ
1: ก็ต่างฝ่ายก็มีอารมณ์ด้วยกันทั้งคู
2: ่มีคือมันเนาะมันไม่รู้จะทำยังไงนะ
1: ค่ะอ่ะไปดูภารกิจท่านนายกวันนี้หน่อยก็ไปถึงเมืองนครสวรรค์นะคะวันนี้ท่านนายกอนุทินก็ลงพื้นที่นครสวรรค์นะคะก็เห็นมีคุณชาดาไทเศรษมีรัฐมนตรีของพื้นที่ลงพื้นที่ด้วยนะคะก็ไปมอบถุงยางชีพให้กำลังใจผู้ประสบภัยนะคะที่ตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นี่แหละแล้วก็ไปพูดกับชาวบ้านนะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยไปมอบนโยบายดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยทางรัฐบาลก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์น้ำท่วมมีการประชุมร่วมกับปภ.รับฟังรายงานสถานการณ์จากทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยก็ได้มีการสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยโดยเฉพาะจังหวัดที่มีความเสี่ยงประสบภัยจัดตั้งศูนย์บัญชาการสถานการณ์น้ำท่วมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการสถานการณ์ตามกฎหมายก็ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็การลงทะเบียนเพื่อเยียวยาความเสียหายก็สามารถดำเนินการได้ทันทีนะคะส่วนจังหวัดนครสวรรค์ท่านนายกก็บอกว่ายังคงน่าเป็นห่วงเรื่องของปริมาณน้ำเนื่องจากว่าฝนมีโอกาสตกลงมาอีกตั้งแต่วันพรุ่งนี้ก็คือวันที่4ตุลาคมเป็นต้นไปก็จะทำให้ปริมาณน้ำสะสมยังคงมีมากอยู่นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยฝนในภาคเหนือตอนบนภาคอีสานและภาคกลางเนี่ยจะไม่ชุกเท่าภาคใต้ท่านนายกบอกอย่างนี้นะคะรวมถึงช่วงนี้ฝนจะไปตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ไปจนถึงนราธิวาสก็จะต้องมีความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันที่อาจจะเกิดขึ้นแม้ว่าไม่สามารถห้ามน้ำหรือฝนที่ตกได้แต่สิ่งที่จะต้องจัดการให้ได้ก็คือการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดด้วยนอกจากนี้ท่านนายกก็ไปพูดเรื่องของการเยียวยาครัวเรือนต่างๆตามกฎหมายในครัวเรือนละ 9,000 บาทนะคะรวมถึงมีงบซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยตามการสำรวจไม่เกิน80,000 บาทนะคะซึ่งเป็นแนวทางที่มีมาก่อนวันที่1ตุลาคมแล้วด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการลงพื้นที่ของท่านนายกนะช่วงที่ผ่านมาก็เดินอยู่ในกทม.ลงพื้นที่กทม.ค่อนข้างเยอะวันนี้เสาร์อาทิตย์ก็ไปต่างจังหวัดด้วย
2: มีใครไปที่ระยองหรือยัง
1: ยังไม่เห็น
2: แต่ปิดฉากแล้วนะเขาบอกว่าระยองเนี่ยล่าภารกิจล่าจระเข้เขาบอกว่าจระเข้หลุดจากน้ำท่วมเนี่ยตอนนี้ไม่ต้องกังวลนะคะพี่น้องประชาชนจับครบแล้ว4ตัวชาวบ้านโล่งอกละนะคะแล้วก็มัดปากอะไรเรียบร้อยคือว่าผู้สื่อข่าวรายงานนะคะภายหลังจากมีจระเข้จำนวน4ตัวหลุดออกจากฟาร์มเลี้ยงในพื้นที่อำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วนะคะแล้วก็ช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาก็หวาดผวาเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ใครก็ต้องผวานะจระเข้หลุดมาขนาดนี
2: ้เนาะทำยังไงนะ
1: แต่ว่าทางระยองก็น้ำก็หนักเหมือนกันนะ
2: ระยองจันเนี่ยเขาบอกว่าหนักเหมือนกัน
1: ค่ะ
2: นะคะ
1: เพราะว่าเห็นมาแป๊บเดียวก็ท่วมฉับพลันเลยเหมือนสถานการณ์ก็สอดคล้องกับช่วงที่กทม.ด้วยนะช่วงนั้น
2: พร้อมๆกันอ่ะมาแบบไล่เรียงกันเลยล่ะนะคะก็ด้วยทุกที่อ่ะตอนนี้คือใช้น่องใช้หน้าอะไรเงี้ยน้ำก็ยังท่วมอยู่ยังมีอะไรอยู่
1: ก็ยังเป็น
2: อ่างทองเนาะ
1: หน้าน้ำกันอยู่เนาะฝนเยอะด้วยปีนี้อ่ะเดี๋ยวคุณเลอรักเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนเบรกหน้ายังมีข่าวสารดีๆที่จะมาพูดคุยกันตอบช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
0: เพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าว ก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก
1: ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการยังคงติดตามสถานการณ์เรื่องของน้ำอยู่นะคุณเลอรักก็ยังถือว่าลุ่มๆดอนๆแล้วก็อีกพรุ่งนี้ก็จะต้องเตรียมรับมือกันอีกรอบตอนนี้คนกรุงหรือว่าต่างจังหวัดเนี่ยเห็นเปิดตื่นเช้ามาต้องดูท้องฟ้าก่อนนะมีแดดมีอะไรมาหรือเปล่าความวิตกกังวลนี่ก็ยังเต็มอยู่เหมือนกันนะส่วนทางด้านของเจ้าหน้าที่รัฐเองก็พยายามอย่างเต็มที่ทั้งเรื่องของระบบเตือนภัยต่างๆก็เห็นมีการยิงเขาเรียกว่าอะไรยิงข้อความกันถี่อยู่เหมือนกันนะช่วงนี้
2: นะก็สถานการณ
1: ์ค่ะ
2: นะคะเดี๋ยวพอเมื่อสักครู่เนี่ยดิฉันเห็นเกี่ยวเรื่องของดูความคืบหน้าของการบินไทยหน่อยไห
1: ม
2: มันมีหลายฝ่ายตอนนี้นอกจากศึกชิงแคนดิเดตเนาะดีดีการบินไทย
1: อ๋อดีดี
2: เขาบอกว่าตอนนี้เปิดศึกคนในเหมือนกันอยากจะพลิกวิกฤตขององค์กรของการบินไทยแล้วก็เร่งกระบวนการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือว่าดีดีคนใหม
1: ่
2: ท่ามกลางวิกฤตความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็มีทั้งเรื่องของการเช็คเงื่อนไขใครที่ได้รับผลกระทบนะคะก็สามารถที่จะเช็คเงื่อนไขการบินไทยเยียวยาผู้โดยสารที่กระทบน้ำท่วมเว้นค่าเปลี่ยนตั๋วคืนเงินเต็มจำนวนหากไฟยกเลิกนะคะก็ลองดูนะคะว่ามันมีการออกแถลงการออกมาอย่างไรเพราะว่าเขาขยายมาตรการอำนวยความสะดวกด้านบัตรโดยสารเนี่ยถึงวันที่11ตุลา
1: ค
2: มนะคะก็ออกแถลงการชัดเจนในเรื่องของการดูแลเตรียมความพร้อมกำลังคนทรัพยากรแผนต่างๆนะคะแล้วก็เงื่อนไขที่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้1ครั้งในเส้นทางและระดับราคาเดิมอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่ามันต้องภายในวันที่11ตุลานะนะคะก็เช็คสิทธิ์ของตัวเองให้ดีนะคะว่าจะดูระบบเงื่อนไขดีๆนะคะแต่แล้วก็การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็จะไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวเรื่องของค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนตั๋วนะคะก็เขาสามารถเข้าไปเช็คได้แต่ทีนี้เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยดิฉันเห็นในบางกอบบิสนิวนะ
1: คะ
2: เขาเปิดข้อมูลหรือว่าเขียนเนื้อหาเอามาว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิกฤตครั้งนี้มันอาจจะเป็นปัญหาเรื่องแรกของการบินไทยเกี่ยวเรื่องของการคุณอาจคิดดูว่าเราต้องมีเจ้าหน้าที่ในการดูแลการบินไทยเท่าไหร่เจ้า

0: อาจจะต้องไปดูในเรื่องของการจ้างงานหรือขับเคลื่อนผ่านเอาท์ซอร์ส
1: ค่ะ
0: ผ่านบริษัท ลูกนะคะ Wingspan Service อันนี้อาจจะต้องดูเหมือนกันนะซึ่งเขาบอกว่าพบว่า Wingspan ยังมีการจ้างช่วงหรือเอาท์ซอร์สทั้งที่มีการค่าตอบแทนรายวันแล้วก็รายเดือนนะอาจจะต้องไปย้อนดูเหมือนกันนะคะเกี่ยวเรื่องของการแนวทางการเพราะว่าการจ้างเอาท์ซอร์สออกเนี่ยคือเขาบอกว่าเป็นเรื่องของการลดต้นทุนการจ้างงานเนาะแล้วก็มันเป็นเรื่องของการสัญญาจ้าง
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวไม่รู้มันสะดุดหรือเปล่านะช่วงปลายปีงบน้ำท่วมต้นอะไรเงี้ยนะเออก็ต้องรอดูเหมือนกันนะคะมันก็จะมีความเสี่ยงอยู่แหละแล้วเขาจะบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ได้อย่างไรเหมือนกันนะคะก็ต้องปลดล็อกการบริการภาคพื้นทั้งหมดนะคะทั้งในส่วนของกพท.นะคะการบินพลเรือนเกี่ยวเรื่องของการผลักดันแก้ปัญหาท่าอากาศยานอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่ปลดผู้บริหารแล้วมันสามารถทำได้เลยเนาะต้องไปดูโครงสร้างการจ้างงานอะไรต่างๆด้วย
1: ค่ะซึ่งครั้งนี้ก็เป็นวิกฤตของการท่าจริงนะคือมันเหมือนกับว่ามันไม่มีแผนรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน
0: อ
1: ะแล้วมันก็ส่งผลต่อกระทบภาพลักษณ
0: ์เยอะเลย
1: เยอะมากส่งผลในวงกว้างอ่ะในการทั้งเรื่องที่จะพยายามเราอะไรนะอยากจะเป็นฮับสายฮับทางการบิน
0: โลจิสติกการบิน
1: อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ล่มสลายไปกับน้ำท่วมครั้งนี้พอสมควรก
0: ับลำดับเท่าไหร่ตอนนี้น่าต่อหัวแล้วนะ
1: ก็ไม่รู้จะบอกว่าน่าเห็นใจหรือว่ามันดูผิดไปหมดอ่ะนะคุณเลอลักอาจจะต้องแบบว่ามาวิเคราะห์แนวทางแก้ไขกันอีกทีแล้วก็จะสร้างภาพลักษณ์ยังไงให้กลับมาสู่ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวเพราะว่ารอบที่ผ่านมานี่ก็โอ้โหกระเป๋า 8,000 กว่าใบตกค้างแล้วก
0: ็
1: 5วันกว่าจะได้กระเป๋าคืนนึกถึงเราถ้าสมมุติ
0: ทำธุรกิจนี้จะแย่เลยนะไปเที่ยวนี่ยังพอแบบ
1: ไปเที่ยวก็ไม่สนุกเลยนะถ้าไปเจอสถานการณ์แบบเนี้ย
0: คือเสื้อผ้า 2-3 ชุดที่ปลายทางก็ได้
1: คุณนึกออกมั้ยว่าน้ำท่วมแค่กรุงเทพหรือว่าจุดที่เราลงเครื่องบินน่ะแทนที่เราจะสามารถที่จะไปเที่ยวจุดอื่นได้แต่กลายเป็นว่าของยังไม่ได้
0: จมอยู่อย่างเง
1: ี
0: ้ยไม่รู้จะยังไงเหมือนก
1: ัน
0: อ่ะ
1: ขยับไปดูกีฬามั้ยหรือยังมีน้ำที่จะต้องเคลียร์กันอีก
0: ดิฉันว่าเดี๋ยวขออีกนิดนึงดิฉันเห็นข่าวของการบินไทยหน่อยดิฉันว่าปมปัญหาต่างๆน่าจะเริ่มถูกทยอยออกมาพูดถึงละคุณนเรศพึ่งแย้มอดีตพนักงานบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนค่ะแล้วก็เป็นอดีตประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยด้วยออกมาเปิดเผยนะคะว่าวันที่20ตุลา69เนี้ยเขาจะเข้ายื่นหนังสือถึงปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะให้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลแล้วก็พิจารณาในเรื่องของเนี่ยแหละคนที่ดูแลเกี่ยวเรื่องของการทรัพยากรบุคคลของบริษัทนะคะว่าเพราะว่ามูลเหตุเยอะเหลือเกินเปิดมูลเหตุฟ้องร้องเกือบ500คดีปัญหาขาดแคลนแรงงานอะไรต่างๆเนี่ยมีปัญหาก็ไม่ได้มีข้อพิพาทเฉพาะรายนะแต่มันส่งผลกระทบกับพนักงานแล้วก็อดีตพนักงานที่เป็นวงกว้างด้วยก็เดี๋ยวดิฉันว่ามันน่าจะมีมหากาพย์อะไรของการบินไทยอีกเยอะเหมือนกันนะคะที่มันจะค่อยๆ
1: ยังไม่จบลงง่ายๆ
0: ไม่ได้จบลงง่ายๆนะอันนี้ก็เป็นข่าวคราวเกี่ยวเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วม
1: ค่ะ
0: ทีนี้เรามาดูข่าวคราวของประเทศไทยกันบ้างพรุ่งนี้คุณผู้ฟังเขาจะปิดแล้วนะพิธีเอเชียนเกม2026นะคะต่อวันที่4ตุลาคมก็คือวันพรุ่งนี้ปิดละนะคะใครที่จะดูรับชมได้ที่ไหนบ้างนะต้องบอกเลยว่ามหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20หรือว่าไอจีนาโกย่า2026ค่ะ
1: ค่ะ
0: เตรียมที่จะปิดฉากการแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้แล้วก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันนะคะก็จัดขึ้นที่นาโกย่าซิตี้มิซูโฮะนะคะพาร์คแอตแลนติกสเตเดียมที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะก็เตรียมความพร้อมอุ่นเครื่องบ่าย2นะคะก่อนจะเริ่มพิธีการแข่งขันอย่างยิ่งใหญ่คือตอน 16:00 นตามเวลาประเทศไทยนะ
1: ค่ะ
0: ก็จะในพิธีจะมีการส่งมอบธงประจำการแข่งขันตัวแทนจากกาตาร์จะรับธงต่อเพื่อสานต่อเจ้าหน้าที่โทษค่ะต่อให้เป็นเจ้าภาพในการจัดครั้งต่อไปที่โดฮาเนาะเท่าไหร่ล่ะ2030 4ปีไง4ปีครั้งใช่ไหมนะคะก็จะจัดขึ้นในวันที่4-19พฤศจิกายน2573แฟนกีฬาก็สามารถที่จะติดตามได้ส่วนพรุ่งนี้ใครอยากจะติดตามการพิธีปิด NBT ของเรานี่ล่ะค่ะก็สามารถติดตามได้นะคะ PPTV HD 36 AS Play นะคะ Sport 7นะคะก็สามารถที่จะเข้าดูได้นะคะ

0: ซึ่งต้องบอกว่าไทยเราเนี่ยไม่น้อยหน้านะนะคะเราก็ต้องบอกว่าปีนี้เองเนี่ยได้ทั้งหมด18เหรียญทองใช่ไหมนะคะก็น่าจะเดี๋ยวน่าจะมีสรุปอย่างเป็นทางการล่ะคือเขาเนี่ยก่อนไปเนี่ยตั้งเป้าไว้15เหรียญ
1: อ๋อได้ตามเป้าแล้วใช่ไหม
0: เกินเป้าน
1: ะในข้อมูลของวันที่2เนี่ยยังเป็นที่15เหรียญแต่ว่าวันนี้ก็มีหลายรายการ
0: วันนี้มีหลายรายการเดี๋ยวจะ
1: เพ
0: ิ่
1: มเหรียญทองเข้ามา
0: ใช่นะคะก็เป็น18เหรียญ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะคราวที่แล้วได้12ปีนี้ได้มากกว่านะคะแล้วก็เกินเป้าไปแล้วนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ายินก่อนอื่นก่อนใดเนี่ยต้องขอแสดงความยินดีกับคุณบิวภูริพลบุญสอน
1: ค่ะ
0: ลมกรดของไทยของจริงนะคะที่ต้องบินกลับไปญี่ปุ่นวันพรุ่งนี้บินด่วนเลย
1: กล
0: ับ
1: มาแล้วต้องบินกลับไป
0: ใช่ก็คือแข่งเสร็จอ่ะนะกีฬาถ้าแข่งเสร็จจะกลับไทยนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้ต้องกลับไปที่ญี่ปุ่นเพื่อที่จะรับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมของการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นี้ค่ะเนื่องจากเป็นนักกีฬาเอเชียนเกมเอเชียนคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้ได้เงินเท่าไหร่รู้ไหมคะ
1: เท่าไหร่คะเยอะ
0: 25,000 US
1: อ๋อดอลลาร์สหรัฐ
0: ใช่ใช่นะคะก็เขาบอกว่า
1: เยอะอยู่นะนอกจากได้อาชีพที่วิ่งได้เหรียญทองแล้วก็ได้ส่วนนี้มาเพิ่มแล้วก็เป็นเหมือนเป็นเกียรติเป็นประวัติศาสตร์ด้วยเพราะว่าเป็นนักเอเชียคนแรกใช่ไหมที่ได้
0: ใช่ใช่นะคะแล้วก็ที่เมื่อกี้ที่สกู๊ตที่คุณบอกว่าไทยเราอัปเดตไปได้18เหรียญเนี่ยคนที่ได้เหรียญที่18ใครรู้ไห
1: ม
0: บัลลังก์ทัพทีมแดงเทควันโดรุ่น68กิโลกรัมนะคะแชมป์โลกปี2025แล้วก็แชมป์เอเชียนเกม2022เอาชนะอิหร่านคว้าเหรียญทองได้เหรียญที่18ให้กับทัพนักกีฬาไทยเป็นที่เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เก่งนะ
1: เก่ง
0: นะคะถึงแม้ว่าบ้านเราจะมีหลากหลายเหตุการณ์มาแทรกในเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันกีฬานะแต่ว่าคนไทยก็สามารถที่จะเอาเหรียญกลับมาให้กับประเทศไทยได้เหมือนกันนะคะ
1: ดิฉันว่าอิหร่านก็เก่งนะ
0: โอ้เขาบอกว่า
1: สู้รบอยู่ด้วยทั้งแบบว่าทำสงครามแต่ก็เหรียญทองเขาก็ได้สูสีกับบ้านเราเหมือนกันแต่ดิฉันไม่แน่ใจว่าสรุปอยู่ที่เท่าไหร่นะก็แต่ว่าเห็นของข้อมูลของวันที่2ตุลาคมเนี่ยอยู่ที่15เหรียญทอง
0: แต่เมื่อกี้18แล้วไงที่คอนโด
1: อิหร่านก็18เหมือนกัน
0: ใช่
1: 17เหรียญเงินรวมแล้วเขาก็น่าจะเหมือนแบบอยู่ในใกล้เคียงกันกับเราก็โอ้โหก็เก่งอ่ะทำสงครามด้วยมาเล่นกีฬาด้วยนี่ก็ยังติดอันดับโลกจะเรียกว่าอยู่ในท็อป10
0: จริงจริงจริง
1: ส่วนไทยก็น้ำท่วมไปด้วย
0: กกท.เองก็ท่วมหมู่บ้านนักกีฬาก็ท่วม
1: ค่ะก็ท่วมนักกีฬาเขาก็ฝึกซ้อมกันก่อนหน้านี้อยู่แล้วอันนี้เป็นเพียงสถานการณ์เน
0: า
1: ะ
0: นี่ไงเขาออกมาแล้วล่ะนะคะในเรื่องของการสรุปข่าวกีฬาของเรานะคะสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่า2026ค่ะของวันนี้วันเสาร์นี้นะคะวันที่3เนี่ยอัปเดตเมื่อเวลา18นาฬิกานะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็คือว่ารายงานผลทัพไทยวันนี้นะคะยูยิสุ63กิโลกรัมหญิงนะคะของเราก็ได้เหรียญไปนะอรภาเสนาธรรมเรือใบเยาวชนหญิงปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์เทควันโด68เราได้เหรียญทองหมดเลยแต่ก็เราก็ได้2เหรียญนะคะแต่ก็4คนหญิงนะคะเรือใบนะคะแล้วก็ได้เหรียญทองแดงก็มีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนละไทยอยู่ที่อันดับที่7ค่ะรวบรวมทั้งสิ้นแล้วเนี่ยณวันนี้นะคะก็คือ18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงรวมแล้วคือ52เหรียญค่ะ
1: ค่ะ
0: อันดับ1คือจีนไปอยู่แล้วล่ะ167เหรียญทองรวมแล้วจีนทั้งหมดทั้งสิ้นเขาได้ไป337เหรียญทอง
1: อาจารย์โอ
0: ้เออนะ
1: นี่เหรียญทอง
0: เหรียญทองเขา
1: หมดเลย
0: เหรียญทองเข้าไป167เหรียญเงินเนี่ยเข้าไปได้89แล้วก็ทองแดง81ส่วนญี่ปุ่นเจ้าภาพได้ไป80เหรียญทอง90เหรียญเงิน90เหรียญทองแดงรวมทั้งสิ้น260เหรียญค่ะนะคะแล้วก็อันดับ3คือเกาหลีใต
1: ้ค่ะ
0: เกาหลีใต้ก็คือ37เหรียญทอง43เหรียญเงิน67เหรียญทองแดงรวมแล้ว147เหรียญพี่ไทยก็ไม่ได้ขี้เหร่นะ
1: ค่ะ
0: เออนะคะก็เกินเป้าอยู่18เหรียญทองนะคะทั้งหมดอย่างที่แจ้งไปค่ะคาซัคนี่เขาได้ไปอันดับ8 12เหรียญ
1: ค่ะ
0: ฮ่องกงได้11เหรียญ
1: อ๋อฮ่องกงเขาส่งแยกด้วย
0: ฮ่องกงทั้งหมดเนี่ยได้11เหรียญทอง19เหรียญเงิน24เหรียญทองแดงรวมแล้ว54เหรียญ
1: ดิฉันก็เพิ่งรู้นะว่าฮ่องกงเนี่ยเขาส่ง
0: ใช่ไหม
1: ส่งแยก
0: ใช่นะก็เขาได้ทั้งหมดไปนะคะก็นี่แหละก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยค่ะก็ทำเกินเป้านะคะจากที่ตั้งเป้าไว้15เหรียญปีนี้ก็คว้ามาได้คว้าชัยมาได้18เหรียญทองนะคะก็เป็นกำลังใจให้ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ข่าวคราวของเรื่องกองทุนการกีฬาหรืออะไรเองก็มีปัญหาอยู่บ้างนิดหน่อยแต่เหมือนเขาได้แม่ทัพคนใหม่แล้วใช่ไหมคะเขาเลือกตั้งคนใหม่ฉีดดิน
1: กำลังนักกีฬามีกำลังใจม
0: ี
1: เบี้ยเลี้ยงใช่ไหม
0: หรอเดี๋ยวต้องดูนะ
1: ก็มาดู
0: อ่ะนะอันนี้ก็น่าจะมีการต้อนรับขับสู้นักกีฬาแล้วก็มีการเลี้ยงฉลองกันอีกครั้งนึงแหละ
1: ก็เสียดายปีนี้ที่กรุงเทพมาประสบภัยน้ำท่วมเนาะก็เลยทำให้การแต่ว่าการไปดูกีฬาก็เป็นส่วนหนึ่งในการคลายเครียดต่อสถานการณ์แต่ว่าในส่วนที่น้ำท่วมอยู่เขาก็ถูกตัดน้ำตัดไฟเนาะไม่สามารถที่จะดู
0: การ
1: กีฬาได้อืมแต่ว่าก็เอาใจช่วยละค่ะช่วงน้ำท่วมนี้ก็ขอให้ผ่านไปโดยเร็วหรือว่าพายุที่จะเข้ามาในวันพรุ่งนี้มะรืนนี้เนี่ยก็ขอให้ใจดีกับประเทศไทยหน่อยเน
0: า
1: ะ
0: ใจดีนิดนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้เองเนี่ยระบบดิฉันว่าบทเรียนที่เขาถอดมาเนี่ยเริ่มมัมลื้อกลับมาใช้แล้วล่ะนะ
1: ใช้ได้ไหม
0: เบาบางสถานการณ์ลงไปบ้างจากหนักกลายเป็นเบานะคะแล้วก็เชื่อว่าคนไทยจะจับมือผ่านพ้นกับวิกฤตอุทกภัยครั้งนี้ไปได้ด้วยกันนะคะอดทนหน่อยจะหมดฤดูฝนละนะคะแล้วก็ช่วงพายุที่มันกำลังจะผ่านพ้นไปคนไทยช่วยเหลือกันดิฉันว่าทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
1: คนไทยเป็นคนตลก
0: ตอนน้ำท่วม
1: ตลกไหมดราม่ากันเยอะอยู่เหมือนกัน
0: น้องเพลงกันเหมือนกันให้กำลังใจกันนะคะ
1: อ่ะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่7ตุลาคมจะมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีปราจีนบุรีและเพชรบุรีกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศอำนวยความสะดวกการขอรับเงินเยียวยาอุทกภัยแก่ประชาชนทุกช่องทางพร้อมจัดชุดปฏิบัติการส่วนหน้ารับลงทะเบียนณศูนย์พักพิงในพื้นที่อัยการของสหรัฐอาหรับเอมิเรตระบุว่านักบินผู้ช่วยของสายการบินฟลายดูไบพยายามก่อการร้ายด้วยการทำร้ายกัปตันเครื่องบินต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง7ตุลาคมนี้จะมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีปราจีนบุรีและเพชรบุรีขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์และประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิด
2: นางสาวประภาพรวงศ์สมิงผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขกล่าวว่าจากข้อมูลสภาพอากาศช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้หลายพื้นที่ของประเทศจะมีฝนตกหนักเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปะทะอากาศอุ่นของไทยทำให้เกิดแนวฝนตามขอบมวลอากาศเย็นและมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกคาดว่าฝนสะสมตลอดช่วงดังกล่าวบางพื้นที่อาจมีปริมาณฝน100ถึง150มิลลิเมตรสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีปราจีนบุรีโดยเฉพาะอำเภอกบินบุรีและจังหวัดเพชรบุรีด้านตะวันตกโดยพื้นที่ดังกล่าวอาจมีฝนสะสมประมาณ125ถึง150มิลลิเมตรขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์และประกาศแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังให้เฝ้าระวังช่วงวันที่11ถึง16ตุลาคมช่วงคาบเกี่ยวที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมที่กรุงเทพมหานครจะมีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่แผ่ลงมาส่งผลให้แนวฝนมีการเคลื่อนตัวลงไปจนถึงพื้นที่ภาคใต้สำหรับกรุงเทพมหานครในวันที่14ตุลาคมคาดว่าจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและกระจายตัวครอบคลุมหลายพื้นที่
3: เนื่องจากอากาศเย็นจากจีนก็จะลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่4ถึงวันที่7เนี่ยจะเป็นแนวขอบของฝนตามขอบของมวลอากาศเย็นลงมาปะทะกับอากาศบ้านเราที่มีลักษณะที่อุ่นกว่าเพราะฉะนั้นการลงมาของเขาเนี่ยก็จะดันขอบไปทางด้านตะวันตกเรื่อยๆส่วนในวันที่11ถึงวันที่16โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครจะมีมวลอากาศเย็นลงมาอีกระลอกนึงในวันที่10ตุลาคมนี้ซึ่งเขาก็จะดันลักษณะของแนวฝนลงไปจนถึงภาคใต
2: ้ทางนี้ประชาชนควรติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและน้ำท่วมพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากฝนตกหนักในระยะนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมชลประทานเร่งระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกลงสู่อ่าวไทยโดยเร็วเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกบริเวณสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการโดยได้กำชับให้เร่งบริหารจัดการและระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนและลดผลกระทบต่อประชาชนซึ่งกรมชลประทานใช้ระบบชลประทานทั้งหมดของลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกทั้งประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและคลองระบายน้ำเพื่อเร่งผลักดันน้ำจากพื้นที่ตอนบนผ่านพื้นที่ตอนกลางลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและระบายออกสู่อ่าวไทยโดยเร็วที่สุดโดยตั้งแต่วันที่25กันยายนจนถึงปัจจุบันมีการระบายน้ำรวมแล้วกว่า482ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้กรมชลประทานจะเร่งพร่องน้ำในระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับน้ำที่จะไหลลงมาจากพื้นที่ตอนบนและลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดเวลาขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยสถานการณ์น้ำภาพรวมยังบริหารจัดการได้และเฝ้าระวังลุ่มน้ำเพชรบุรีอย่างใกล้ชิดหลังเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำเกินความจุเตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีฝนตกหนักและเพิ่มการระบายน้ำ
4: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.แถลงสถานการณ์อุทกภัยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยที่ทำเนียบรัฐบาลว่าลุ่มน้ำเพชรบุรีเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ102ของความจุและมีน้ำไหลผ่านอาคารระบายน้ำล้นปัจจุบันระบายน้ำในอัตรา120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจังหวัดเพชร ชบุรีอาจมีฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรรัฐบาลจึงประสานผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานสูงสุดถึง500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านและแม่น้ำสะแกกรังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมและลดระดับน้ำเหนือเขื่อนขณะที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีขีดความสามารถรองรับน้ำได้อีกมากประกอบกับเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังรองรับน้ำได้รวมกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงไม่มีความจำเป็นต้องระบายน้ำในอัตราสูงขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังสามารถรองรับน้ำในระดับร้อยละ111ของความจุชั่วคราวตามมาตรการฝาดรีเทนชั่นโดยปริมาณน้ำไหลเข้าและระบายออกยังอยู่ในระดับสมดุล
5: หลังจากได้ข้อมูลจากกรมตรวจนิยมวิทยาชัดแล้วเนี่ยก็ยังคิดว่ายังสามารถที่จะมีช่องว่างเนื่องจากการเปลี่ยนผ่านฤดูเหมือนที่ทางผู้แทนกรมตรวจบอกว่าในตอนบนเนี่ยจะเริ่มเป็นฤดูหนาวแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยก็ยังรับน้ำได้อีกเกือบ 6,000 กว่าล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่จะต้องระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพลหรือเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยที่มากๆเนี่ยไม่มีอัตราการระบายแบบนั้นแล้วนะครับ
4: ส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกสถานการณ์โดยรวมมีแนวโน้มลดลงแต่ยังต้องติดตามปริมาณน้ำในพื้นที่ตอนล่างโดยเฉพาะบริเวณอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบางน้ำเกลี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราและอำเภอบ้านสร้างรวมถึงพื้นที่ 3-4 อำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทราเนื่องจากมีน้ำล้นจากคลองสี่ยัดทั้งนี้หากปริมาณฝนไม่มากกว่าที่คาดการสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติมอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะอำเภอกบิลบุรีและพื้นที่รอยต่อจังหวัดสระแก้วอย่างไรก็ตามจังหวัดต่างๆได้เตรียมแผนบริหารจัดการน้ำและรับมือสถานการณ์อุทกภัยไว้แล้วชวิสาปทุมมารายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งประสานชุมชนและประตูระบายน้ำในคลองสายหลักตามจุดต่างๆเพื่อเปิดประตูระบายน้ำบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนายเจษดาจันทรประภารองปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแนวทางการเร่งระบายน้ำในคลองสายหลักของกรุงเทพมหานครว่าขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงานกับชุมชนหลัก6เพื่อเปิดประตูระบายน้ำคลองเปรมประชากรช่วยเหลือพื้นที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์และพื้นที่ด้านบนรวมถึงเร่งเปิดประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าวคลองหม้อแตงและคลองพระยาสุเรนในพื้นที่คลอง2เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเขตตำบลลาดสวายคูคตและอำเภอลำลูกกาขณะเดียวกันได้เร่งระบายน้ำในคลองแสนแสบบริเวณนอกประตูมีนบุรีและคลองประเวศบุรีรมย์บริเวณประตูระบายน้ำคลองลาดกระบังเพื่อช่วยเหลือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและชุมชนโดยรอบนอกจากนี้ยังติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดสำคัญได้แก่ชุมชนเคหะธานีชุมชนเคหะร่มเกล้าและชุมชนนวธานีส่วนสถานการณ์น้ำเหนือและน้ำหนุนปัจจุบันยังไม่อยู่ในระดับที่เป็นปัญหาแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามปริมาณฝนตกในพื้นที่อย่างใกล้ชิดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำเจ้าหน้าที่กว่า200คนเร่งฟื้นฟูพื้นที่เคหะคลองจันหลังน้ำลดคาดว่าจะใช้เวลา2วันเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูเคหะคลองจันเขตบางกะปิหลังระดับน้ำลดโดยได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ประมาณ250คนพร้อมยานพาหนะและเครื่องจักรกลรวม20คันอาทิรถบรรทุกรถน้ำและรถอัดขยะเร่งจัดเก็บขยะเศษวัสดุและสิ่งของที่ได้รับความเสียหายพร้อมฉีดล้างพื้นที่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2วันนายชัชชาติกล่าวว่าการฟื้นฟูหลังน้ำลดต้องเร่งดำเนินการอย่างเป็นระบบโดยใช้แนวทาง 2+1 ระดมกำลังจากเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้ามาสนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบซึ่งเคหะคลองจันได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตบางคอแหลมและสำนักงานเขตตลิ่งชันเพื่อเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และเร่งคืนพื้นที่ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติขณะเดียวกันยังคงเร่งระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะเขตลาดกระบังซึ่งระดับน้ำยังลดลงช้าเนื่องจากมีปริมาณน้ำสะสมมากส่วนเขตบางกะปิบริเวณชุมชนร่วมรับชาติเจ้าหน้าที่ทยอยเข้าพื้นที่เพื่อเร่งทำความสะอาดขณะที่ประชาชนบางส่วนยังพักอยู่ในศูนย์พักพิงโดยกำชับเจ้าหน้าที่ดูแลอาหารและความเป็นอยู่ของผู้ปฏิบัติงานรวมถึงติดตามดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม จากนั้นนายชัชชาติสิทธิพันธ์ลงพื้นที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองเขตสะพานสูงและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งยังมีน้ำท่วมสูงโดยคนในชุมชนต่างสะท้อนว่าได้รับอาหารปรุงสุกจากกรุงเทพมหานครและกองทัพบกโดยไม่ขาดแคลนแต่เสนอแนะให้กรุงเทพมหานครจัดทำแนวกั้นน้ำเพิ่มเติมในอนาคตซึ่งจะต้องมีการหารือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปสำหรับการระบายน้ำขณะนี้กรุงเทพมหานครได้ยกประตูระบายน้ำคลองประเวศบุรีรมย์ตอนกระทุ่มเสือปลาในระดับสูงสุดเพื่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่องควบคู่การเร่งผันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ให้น้ำในคลองลดลงให้ได้มากที่สุดพร้อมสูบน้ำออกจากชุมชนหากไม่มีฝนตกลงมาซ้ำในพื้นที่คาดว่าสถานการณ์จะค่อยๆ คลี่คลายนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราววัดบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะได้เดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่โดยมีนายชุมพิชเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ให้การต้อนรับโดยนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปที่วัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านแก่งและตำบลวัดไซเพื่อให้กำลังใจประชาชนและมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางจำนวน400ชุดนายกรัฐมนตรีได้กล่าวทักทายและสอบถามความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุและผู้ประสบอุทกภัยที่อยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมกล่าวว่าวันนี้ตั้งใจเดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อมาให้กำลังใจรับฟังและดูว่าพี่น้องประชาชนมีอะไรขัดเหลือรัฐบาลได้สั่งการระดมหน่วยงานมาร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชนทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีความพร้อมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นที่นอนอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและการดูแลความปลอดภัยของทุกคนทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลมีการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกเช้าเพื่อบริหารจัดการน้ำให้กระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดและยังให้ความสำคัญกับเรื่องของการสื่อสารอย่างรวดเร็วแม่นยำเพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถเตรียมความพร้อมได้อย่างเหมาะสมเพชรไทยเกิดโชติสวทนครสวรรค์รายงาน
1: ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานและติดตามสถานการณ์ภาพรวมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าได้กำชับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ทุกระดับกำหนดพื้นที่รับผิดชอบและภารกิจให้ชัดเจนพร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานอย่างเป็นเอกภาพด้านกำลังพลให้บูรณาการกำลังจากทุกภาคส่วนและจัดระบบผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่วิกฤตอย่างเหมาะสมด้านข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยให้ปภ.ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยใช้ข้อมูลที่ถูกต้องกระชับเข้าใจง่ายและทันต่อเหตุการณ์ขณะที่ปภ.ต้องประเมินและติดตามสถานการณ์ภาพรวมอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งประสานและแก้ไขข้อขัดข้องระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยได้รวบรวมข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขอให้ประชาชนติดตามการแถลงข่าวประจำวันของศูนย์ในเวลา10นาฬิกาและจะมีการอัปเดตข้อมูลระหว่างวันผ่านช่องทางต่างๆทั้ง TikTok ช่องทางต่างๆของไทยคู่ฟ้าย้ำทุกภาคส่วนจะบูรณาการกำลังช่วยเหลือประชาชนเพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์และให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติพร้อมเร่งดำเนินการฟื้นฟูและเยียวยาประชาชนหลังสถานการณ์คลี่คลายอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนและเฝ้าระวังฝนในช่วงสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าอย่างใกล้ชิดส่วนมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าแบ่งสิทธิ์ออกเป็น3ส่วนส่วนแรกคือเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดและกรุงเทพมหานครสำหรับผู้ประสบภัยที่เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ตามระเบียบกรณีฉุกเฉินเช่นกรณีบ้านพังเสียหายจะได้รับการช่วยเหลือ 88,600 บาทและกรณีเสียชีวิตจ่ายรายละ 35,700 บาท ส่วนที่2คือเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายนเพื่อขยายพื้นที่ช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก24จังหวัดกรณีบ้านพักอาศัยเสียหายจะได้รับการเยียวยา 9,000 บาทบ้านถูกน้ำล้อมรับ 5,000 บาทและกรณีเสียชีวิตคณะรัฐมนตรีจะเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตศพละ2ล้านบาทส่วนที่3คือโครงการระบบประกันภัยพิบัติเพื่อคุ้มครองและจ่ายค่าสินไหมทดแทนซึ่งมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570โดยมีปภ.เป็นหน่วยงานดำเนินการคุ้มครองใน2ประเภทได้แก่ด้านที่อยู่อาศัยวงเงินคุ้มครองเบื้องต้นกรณีบ้านน้ำท่วมสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังและขอเคลมเพิ่มได้ไม่เกิน 9,000 บาทเมื่อมีเอกสารหลักฐานครบส่วนกรณีบ้านน้ำล้อมรับเบื้องต้น 5,000 บาทขอเคลมเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 95,000 บาทและด้านชีวิตจะคุ้มครองประชาชนที่มีเลขบัตรประชาชน13หลักกรณีเสียชีวิตจ่ายค่าชดเชยรายละ2ล้านบาทและกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรจ่าย 200,000 บาทต่อคนโดยประชาชนสามารถแจ้งเคลมได้ผ่าน4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์thainetcat.org line official @thainetcat call center 02-012-5555 และจุดเคลมประกันในพื้นที่ร่วมกับคปภ.โดยผู้ประสบภัยยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีและผูกบัญชีพร้อมเพลย์กับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักเพื่อรับการโอนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศอำนวยความสะดวกการขอรับเงินเยียวยาอุทกภัยแก่ประชาชนทุกช่องทางพร้อมจัดชุดปฏิบัติการส่วนหน้ารับลงทะเบียนณศูนย์พักพิงในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
4: นายเจษฎ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยาจากสถานการณ์อุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วจำนวน 584,785 ครัวเรือนในจำนวนนี้เป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครกว่า 290,000 ครัวเรือนและจังหวัดสมุทรปราการกว่า 80,000 ครัวเรือนนอกนั้นเป็นประชาชนจากจังหวัดอื่นๆซึ่งได้เน้นย้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศกำชับเจ้าหน้าที่ต้องอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างถึงที่สุดโดยเฉพาะการให้บริการรับลงทะเบียนทั้งการรับบริการผ่านแอปพลิเคชันหากประชาชนสอบถามหรือประสงค์ให้ช่วยเหลือต้องช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังและกรณีประชาชนเดินทางมาขอลงทะเบียนณที่ตั้งสำนักงานต้องมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้วยจิตบริการในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเต็มที่สำหรับผู้ประสบภัยที่ไม่สะดวกเดินทางมายังหน่วยงานราชการหรือมีข้อจำกัดในเรื่องการใช้แอปพลิเคชันลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งจัดชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วนหน้าลงพื้นที่เชิงรุกไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อเปิดจุดรับลงทะเบียนเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับประชาชนถึงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดจิตามาทักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตลาดกระบัง
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตลาดกระบังติดตามสถานการณ์และความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนพร้อมตรวจความพร้อมของกำลังพลยุทโธปกรณ์เรือรถครัวสนามและระบบสนับสนุนต่างๆรวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและส่งกำลังใจถึงประชาชนที่ต้องอพยพมาอยู่ในศูนย์พักพิงจากน้ำท่วมพร้อมกล่าวว่าได้กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกร่วมกับท้องถิ่นอย่างเต็มกำลังทั้งการดูแลอาหารน้ำดื่มการเดินทางและการดูแลกลุ่มเปราะบางเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากรวมถึงสร้างความสดชื่นและช่วยผ่อนคลายความเครียดให้กับเด็กผู้สูงอายุและประชาชนที่พักอยู่ในศูนย์ซึ่งวันนี้ได้นำอาหารและสิ่งของมาให้ที่ศูนย์พักพิงเพิ่มเติมด้วยพร้อมประสานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรถฉุกเฉินรองรับผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวให้ได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ยังสั่งการให้เตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยได้จัดเตรียมกำลังพลและเครื่องมือให้พร้อมเข้าพื้นที่ทันทีที่สถานการณ์เอื้ออำนวยเพื่อสำรวจความเสียหายล้างทำความสะอาดบ้านเรือน และช่วยประชาชนฟื้นฟูพื้นที่ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็วที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: ไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมผู้มีสิทธิ์เดิมต้องเข้าแอปเป๋าตังกดยืนยันรับสิทธิ์ระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคมส่วนร้านค้าต้องยืนยันผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนมาตรการนี้รัฐช่วยจ่าย60ประชาชนจ่าย 40% โดยรัฐช่วยสูงสุดรวม 1,000 บาทต่อคนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนหรือกดยืนยันใดๆเพิ่มเติมเงินช่วยเหลือ700บาทจะเข้าบัตรอัตโนมัติทำให้ตุลาคมมีวงเงินซื้อสินค้ารวม 1,000 บาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายฮามัดซายอัลชัมซีอัยการสูงสุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตในวันนี้ที่ระบุว่านักบินผู้ช่วยของสายการบินฟลายดูไบเที่ยวบิน FC1073พยายามก่อการร้ายจากกรณีที่ใช้ขวานฉุกเฉินทำร้ายกัปตันและเข้าควบคุมการบินของเครื่องบินลำดังกล่าวเมื่อปลายเดือนที่แล้วพร้อมย้ำว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของแรงจูงใจและความเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยจะประกาศให้ทราบทันทีเมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนการสอบสวนเสร็จสิ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลระบุว่าอิสราเอลกำลังดำเนินการสอบสวนผู้ช่วยนักบินรายดังกล่าวว่ากระทำตามคำสั่งของผู้ใดหรือไม่พร้อมเตือนว่าหากผู้ใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องรับผลกระทบที่ตามมาอย่างรุนแรงกระทรวงพาณิชย์ของจีนออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าจีนเริ่มกระบวนการสอบสวนการทุ่มตลาดเกี่ยวกับการนำเข้าสารพาราไนโตรโทลูอีนจากสหภาพยุโรปหรือ EU หลังบริษัทของจีน2แห่งยื่นคำร้องร่วมกันในนามอุตสาหกรรมผู้ผลิตสารดังกล่าวเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาโดยมีหลักฐานเบื้องต้นที่แสดงให้เห็นว่า EU ใช้กลยุทธ์การทุ่มตลาดด้วยราคานำเข้าที่ต่ำผิดปกติเพื่อขยายส่วนแบ่งทางตลาดในจีนและราคาสินค้าดังกล่าวที่นำเข้าจาก EU ยังลดลงเกือบร้อยละ60ในช่วงระหว่างปี2565ถึง2568ทั้งนี้กระบวนการสอบสวนดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนและ EU ซึ่งต่างฝ่ายต่างตอบโต้ด้วยมาตรการทุ่มตลาดและมาตรการเยียวยาทางการค้าเพื่อโจมตีสินค้าของอีกฝ่ายอย่างต่อเนื่องพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่5มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงและในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทย ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึงวันที่12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.70 เมตรและเวลา 20:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.76 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 52 เซนติเมตรและเวลา 16:49 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.67 เมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: เอ้ยคุณต ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
13: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
12: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
11: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจันยาอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 ถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับ อยู่กับคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็ทีมงานของคุณอัครเดชคำพิระนะครับทางทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยว่าวันนี้เพจจริงเนี่ยไม่ทราบหายไปไหนนะขออภัยด้วยนะครับส่วนเราใช้เพจสำรองอยู่นะทาง PR นะ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับห้องส่งคุณทุนชัยคำรอดนะครับอยู่กับผู้ฟังในวันนี้นะครับวันนี้วันหยุดสุดสัปดาห์นะครับเชียร์เอเชียนเกมกันนะครับวันนี้วันที่3นะเสาร์ที่3ได้เพิ่มอีก3เหรียญทองในเอเชียนเกมนะครับเกินเป้าแล้วครับคุณผู้ฟังครับเกินเป้าแล้วนะแต่ว่านะการแข่งขันกีฬายังดำเนินกันต่อไปนะครับเราจะทะลุเหรียญที่เท่าไหร่สำหรับเหรียญทองนะครับเดี๋ยวได้คุยกันวันนี้เหรียญต่างๆของเรานะเริ่มต้นที่เหรียญที่16ก่อนนะฮะเราได้จากการแข่งขันกีฬาเรือใบในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับเราได้จากเรือใบนะฮะที่ไคโยยอสฮาร์เบอร์จังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับเรือใบคราวนี้เนี่ยก็จะเป็นการแข่งขันชิงเหรียญทองนะในรุ่นเกิร์ลดิงกี้นะครับอิลคา4นะครับซึ่งน้องปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์ว่าน้องปิ่นเนี่ยลงแข่งขัน12เรสเนี่ยคะแนนเสียน้อยที่สุดนะครับ25คะแนนเสียนะครับเสีย25คะแนนคว้าเหรียญทองสำเร็จเป็นเหรียญที่2 ให้กับทีมเรือไทยนะครับแล้วก็เป็นเหรียญทองที่16ให้กับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมคราวนี้นะครับเมื่อเช้าได้เฮกันนะครับดังๆกันเลยทีเดียวนะครับได้เฮดังๆกันเลยทีเดียวได้เหรียญทองนะครับก็เป็นเหรียญที่ถ้าเป็นเหรียญที่2นะเหรียญทองเหรียญที่2ของเรือใบไทยนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่16นะครับในช่วงเช้านะส่วนเหรียญเงินก็จะเป็นของฮวงจีซีจากฮ่องกงนะฮะเสีย29คะแนนแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของลีซองฮาจากเกาหลีใต้เสีย311คะแนนนะครับเราได้อีก1เหรียญเงินนะครับวันนี้นะครับรุ่น420มิกนะครับปิติภูมิเจริญผลคู่กับวรการศักดิ์ศรีกรมนะครับ2นักกีฬาเรือใบไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับคว้าเหรียญเงินมาครองนะฮะก็เราก็ถือว่าเป็นความยอดเยี่ยมของนักกีฬานะครับปิดฉากเหรียญเงินมาครองนะครับจบเกมการแข่งขันเรือใบวันนี้นะน้องปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์นะครับวัยแค่16ปีนะครับนะลงแข่งขันในรายการเรือใบอีคาโฟนะครับคือตังกี้นะครับบอกว่านะครับอีกาโฟคือตังกี้นะครับบอกว่าดีใจมากๆเหมือนเป็นความฝันนะครับแล้วก็ความฝันสำเร็จเป็นจริงแล้วก่อนหน้านั้นเกือบจะถอดใจเล่นไปแล้วนะครับแต่เมื่อถึงว่าเอเชียนเกมมาถึงก็เป็นโอกาสสำคัญนะตั้งเป้าหมายในการสร้างนะสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองก็ต้องทุ่มเทอย่างจริงจังอีกครั้งก่อนที่จะสำเร็จนะครับมอบเหรียญทองนี้ให้กับครอบครัวและคนไทยทุกคนนะครับจากเรือใบครับมาดูเหรียญทองที่17เป็นยูยิสูนะครับการแข่งขันยูยิสูในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ครับไอจินาโกย่านะครับแข่งกันที่ฟรีเฟกจอร์จมาร์เชียลอาร์ตฮอลนะฮะที่ญี่ปุ่นนะครับวันนี้นักกีฬาของเราลงแข่งขัน4คนนะครับไฮไลท์อยู่ที่รุ่นน้ำหนักไม่เกิน63กิโลกรัมหญิงนะครับส่ง2คนก็คือปุ๊กอรภาเสนาธรรมดีกรีเหรียญทองเวิลด์เกม2025แล้วก็น้องโฟกัสครับอักคราพักสริมากนะครับรอบสรุปคนนะครับอัคราพักเนี่ยแพ้ให้กับมองโกเลียครับมารันคิซิงนะครับขณะที่อรภานะครับเอาชนะไอซ่าอาเนบีจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับรอบ8คนปุ๊กนะอรภาเนี่ยก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับชนะอันเดรียสหลุยเลโอจากฟิลิปปินส์เข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับเจอกับจอรอบรองนะเจอกับจอแดนก่อนนะครับ เตอร์กับจอแดนคือยามาไอซากัสนะครับแล้วก็ชนะนะครับรอบชิงมาเจอกับฟิลิปปินส์ครับนะฟิลิปปินส์เขาส่งมา2คนเหมือนกันนะครับแล้วก็เจอกับฟิลิปปินส์อีกคนนึงก็คือเอนริเกอเล็กซานเดรียลุยส์นะครับจากฟิลิปปินส์นะครับปุ๊กอรภาก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะร้อนแรงเอาชนะไปนะครับคว้าเหรียญทองให้กับเหรียญทองแรกของยูยิสูเลยนะครับในมหกรรมเอเชียนเกมนะครับเป็นเหรียญทองแรกของยูยิสูแล้วก็เป็นเหรียญทองของน้องปุ๊กอรภานะครับแล้วก็เป็นเหรียญทองที่17ของทัพนักกีฬาไทยนะครับคนอื่นๆนะคู่อื่นๆในรุ่น85กิโลกรัมชายนะส่ง2คนนะครับทั้งสุกิจพิรัตฉันทนาชาแล้วก็ธนภัทรผลพุทธนะครับลงแข่งขันในรอบ32คนนะก็แพ้นะแพ้ให้กับญี่ปุ่นคนนึงอีกคนนึงก็แพ้จอร์แดนนะครับนี่คือเหรียญที่17นะครับมาที่เทควันโดนะครับลุ้นเหรียญกันวันนี้เทควันโดแข่งกันที่โตโยฮาชิซิตี้เจเนอรัลยิมเนเซียมนะครับญี่ปุ่นวันนี้ไฮไลท์อยู่ที่68กิโลกรัมชายอยู่บัลลังก์ทัพทิมแดงนะครับหนุ่มหล่อสูงนะสูงยาวของไทยเลยนะครับลงแข่งขันในรุ่น63กิโลกรัมชายนะครับก็รอบ16คนเจอกับไต้หวันนะเอาชนะฉูเฮาหยู2ต่อ0ยกครับรอบ8คนเนี่ยสูสีมากนะครับนะเจอกับนิชมิดดินโคซินโคลติเยฟนะกว่าชนะได้ลุ้นกันถึงยกที่3นะครับแล้วก็เราชนะได้นะ2ต่อ1ยกนะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศการันตีเหรียญทองแดงนะครับรอบรองชนะเลิศนะเจอกับเกาหลีใต้ครับคิมมินจูโอ้โหนะก็สู้กันสนุกนะชนะกันแบบนี้เกาหลีใต้ต้องขอใช้ VAR มาดูนะครับนะชาเลนจ์ดูนะแล้วก็ปรากฏว่าเขาแพ้ไปนะเราชนะ2ต่อ1ยกผ่านเข้าสู่รอบชิงเหรียญทองครับและเจอกับมาดี้ฮาชิมูซาอีนาฟูดีจากอิหร่านนะครับสู้กันสุดมันครับแล้วก็ทางด้านของอยู่บัลลังก์ทัพทิมแดงชนะทั้ง2ยกเลยนะครับก็คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมเป็นสมัยที่2ให้กับตัวเองและเป็นเหรียญทองที่18ให้กับทัพนักกีฬาไทยนะครับโอ้สุดยอดนะน้องอยู่บัลลังก์ทัพทิมแดงนะครับมีจังหวะยกที่2เนี่ยเขามีแต้มนำดีก่อนนะเราแบ็คคิกเข้าไปนะแล้วก็แซงขึ้นชนะในยกที่2นะครับนะลุ้นกันสนุกนะครับได้เหรียญทองนะครับคนอื่นๆในการแข่งขันเทควันโดวันนี้นะครับ57กิโลกรัมนะหญิงน้องขนมจีบนะครับลงแข่งขันครั้งแรกเลยนะในการแข่งขันรุ่น57กิโลกรัมนะรอบแรก16คนชนะเมลีนามิราซาโลวาจากอุซเบกิสถาน2ต่อ1ยกครับรอบ8คนนะครับรอบชิงเหรียญทองแดงเนี่ยเอาชนะลาเอติเดียอาโอันจากเลบานอน2ต่อ1ยกครับไปถึงรอบรองชนะเลิศนะเจอกับจอร์แดนแชมป์โลกครับคนนี้นะฮะฟาเดียฟีคานนะครับนะก็แพ้ไป 0-2 ยกนะครับก็เข้าถึงรอบรองน้องขนมจีบนัทกมลณัฐกมลวาสนาก็ได้เหรียญทองแดงครับนักเทควันโดไทยอายุ18ปีนะฮะเหรียญทองแดงกับเทควันโดนะครับคนอื่นๆตกรอบ8คนหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นกันมาลักชื่นชูกินนะครับแพ้ให้กับมูจินเจจากจีนนะครับในรอบ8คนนะครับรุ่น67กิโลกรัมหญิงรุ่นมากกว่า80กิโลกรัมชายแจ็ควูดี้เมเซอร์นะครับเจอศึกหนักในรอบ8คนนะครับหลังจากที่ชนะซาอุดิอาระเบียมาในรอบแรกรอบ8คนเจอเกาหลีใต้ฮะคังซังยุนนะฮะแพ้ไป 0-2 ยกตกรอบเช่นเดียวกันนะครับจากเหรียญทองก็มีเหรียญเงินวันนี้ตะกร้อครับนะตะกร้อ4คนนะเจอกับเวียดนามอย่างที่บอกนะตะกร้อนี่ไม่มีประเภทหญิงเดียวนะมีตะกร้อ4คนและตะกร้อทีมชุดนะครับทีมชุดหญิงก็ได้เหรียญทองไปแล้วนะครับแต่ว่าตะกร้อต้องบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้นะเวียดนามเขาเก่งตะกร้อ4คนนะครับเวียดนามเขาแยกเลยนะคุณผู้ฟังครับทีมชุดก็ไปเล่นทีมชุดไม่เกี่ยวกันเลยทีมชุดมีกี่คนล่ะครับนะ4 5 5 3ชุด3 3ชุดก็คือ15คนนะตีประมาณนะตัวจริง3ตัวสำรอง2ประมาณนี้15คนนะครับแล้วก็ทีม4คนก็มี6คนก็แยกกันเลยซ้อมต่างหากนะแล้วก็ประเภททีมหรือตะกร้อเดียวเนี่ยเสิร์ฟกันในวงนะส่วนตะกร้อ4คนเสิร์ฟกันหลังเน็ตนะอ้าวขอไปหลังสนามนะหลังเส้นท้ายสนามนะครับเล่นไม่เหมือนกันนะครับ4คนเวียดนามเขาแยกกันต่างหากแต่ของเราเนี่ยรวมกันนะนักกีฬาก็ต้องบางทีก็มีตัวจริงอยู่ในประเภททีมนะบางคนก็ต้องมาเล่นตะกร้อ4คนประมาณนี้นะครับก็เจอกับเวียดนามครับเราแพ้ในรอบแรกในสายเดียวกันนะ0ต่อ2เซตนะมาเจอกันเวียดนามอีกครั้งนึงนะในรอบชิงชนะเลิศปรากฏว่าในเซตแรกเราแพ้11ต่อ15นะครับแล้วก็เซตที่2เราชนะ17ต่อ15เซตที่3นะครับเวียดนามเล่นได้ดีกว่านะชนะเราไป15ต่อ11เราได้เหรียญเงินนะครับก็โค้ชออสวีระชัยแสงสว่างนะครับก็รวมถึงหัวหน้าผู้ฝึกสอนตะกร้อทีมชาติไทยชุดนะทีมหญิงนะครับแล้วก็โค้ชจักรีพ่วงเจริญนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนตะกร้อหญิงทีมชาติไทยนะก็ยอมรับความพ่ายแพ้นะครับ ในตะกร้อประเภททีม4คนหญิงนะครับคว้าเหรียญเงินนะครับก็แต่ก็คว้ามา2ทองนะจากทีมชุดหญิงแล้วก็เดี่ยวชาย2เหรียญเงินจากทีมชุดชายและทีม4คนหญิงนะครับนี่คือตะกร้อนะครับเหรียญต่อไปนะในการแข่งขันวินเซิร์ฟนะครับได้เหรียญไหมได้วินเซิร์ฟนะครับก็เหรียญทองแดงนะครับนะในประเภท IQ4 รุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงนะครับน้องชัชการเจริญสุขนะครับวัย16ปี11เรสนะครับเสีย27คะแนนคว้าเหรียญทองแดงนะครับแล้วก็เหรียญทองเป็นของฮ่องกงเหรียญเงินเป็นของญี่ปุ่นนะครับส่วนประเภท IQ4 รุ่นอายุไม่เกิน19ปีชายนะครับน้องวานวชิรวิทย์ทนอุบนะครับแข่งขัน11เรสเสีย43คะแนนอยู่ที่6นะครับส่วนการแข่งขันประเภท IQ4 รุ่นทั่วไปนะครับไม่มีการแข่งขันนะครับจบทันทีเรื่องของลมด้วย

0: เหรียญทองแดงนะ
1: ครับ
0: กอล์ฟครับลุ้นกันถึงวันสุดท้ายครับสะดมแก้วกาญจนาโปรเพชรครับโอ้โหวันสุดท้ายตียอดเยี่ยมนะไล่มานะครับ8อันเดอร์1โบกี้นะครับรวมเป็น7เบอร์ดี้นะครับสกอร์รวม15อันเดอร์พามาอยู่ที่2ร่วมครับ2ร่วมเท่ากับติงหวนอี้จากจีนคาซุกิฮิตะจากญี่ปุ่นนะครับมาเพลย์ออฟกันนะเพื่อหาแชมป์นะหาเหรียญเงินและเหรียญทองแดงนะครับส่วนเหรียญทองเป็นของเกาหลีแล้วเขาได้สกอร์รวม18อันเดอร์พาก็คือทางด้านของทอมคิมจากเกาหลีนะครับ3คนนะฮะไทยนะครับจีนแล้วก็ญี่ปุ่นเพลย์ออฟกันหาเหรียญเงินและทองแดงนะครับปรากฏว่าเพลย์ออฟไปนะฮะทางด้านของหลุมที่5ถ้าผมจำไม่ผิดจีนนะเขายิงเบอร์ดี้หลุม5คว้าเหรียญทองแดงคว้าญี่ปุ่นก่อนนะฮะพัดเบอร์ดี้หลุม4นะทางด้านของคาซุกิฮิกะนะครับคว้าเบอร์ดี้หลุม4ได้เหรียญเงินไปก่อนนะครับพอหลุมที่5เนี่ยทางด้านของสะดมนะฮะหรือโปรเพชเนี่ยนะสะดมก็ดวลกับติงหวิงอี้จากจีนและชนะในหลุมที่5คว้าเหรียญทองแดงนะครับแหมนะก็เราก็พยายามอัพในวันสุดท้ายไล่ไม่ทันนะครับส่วนประเภททีมชายเนี่ยเราได้อันดับที่4ร่วมนะไม่ได้เหรียญนั้นนิดเดียวนะแพ้ไปสโตรกเดียวนะครับส่วนเหรียญทองประเภททีมเนี่ยจีนนะฮะตามด้วยเกาหลีใต้และญี่ปุ่นนะเงินทองแดงเราได้ที่4ร่วมกับชนิดไทเปนะครับนะได้22อันเดอร์พาสกอร์รวมนะครับนิดเดียวฮะนิดเดียวนะครับส่วนหญิงของเราดีที่สุดนะในเอเชียนเกมก็คือโปรเปียโนอภิชยายุบลนะจบที่5ร่วมนะแล้วก็โปรปลายพัชจุธาที่15ร่วมโปรซิมนะครับจบที่23ร่วมนะครับแล้วประเภททีมหญิงครองอันดับที่4ร่วมกับเกาหลีใต้และสิงคโปร์นะครับกอล์ฟเอเชียนเกมคว้ามา1เหรียญทองแดงจากบุคคลชายแล้วก็อันดับที่4ร่วมทั้งทีมชายและทีมหญิงนะครับก็พยายามสู้เต็มที่แล้วนะครับส่วนวันนี้วอลเลย์บอลชายหาดครับรอบชิงชนะเลิศเหรียญทองแดงต้องบอกอย่างนี้นะไทยนะครับก็มีพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์ตาวะโตชิงเหรียญทองแดงกับญี่ปุ่นนะครับนะปรากฏว่าใน2เซตแรกผ่านกันแพ้ผ่านกันชนะนะครับเราแพ้ไปก่อน18ต่อ21กลับมาชนะในเซตที่2 21ต่อ17ลุ้นกันเซตที่3ครับเซตที่3ไทยมาดีก่อนเลยนะคุณผู้ฟังครับนำถึง10ต่อ6นะคุณผู้ฟัง10ต่อ6เลยนะครับเหลือ5แต้มเกม15นะเกมที่3เกมตัดสินนะครับแต่ปรากฏว่าช็อตไปดื้อๆครับทางด้านของญี่ปุ่นไล่มา5แต้ม4แต้ม5แต้มรวดจนแซงเราครับมาที่11ต่อ10แล้วก็สูสีกันมาจนสุดท้ายเราได้มีจังหวะตบนะแต่ตบไม่ขาดนะญี่ปุ่นรับได้และญี่ปุ่นก็รู้กลับมาชนะเราไปนะครับ15ต่อ12ญี่ปุ่นได้เหรียญทองแดงนะไทยได้เหรียญเงินนะครับขณะเดียวกันนะครับวอลเลย์บอลชายชิงอันดับที่5นะครับวันนี้เนี่ยทางด้านของไทยชนะอินเดีย3ต่อ2เซตนะครับเราได้ที่5นะครับด้วยสกอร์25 19 17 25 25 21 17 25และ17ต่อ15นะครับว่านะเราเซฟแมตช์แล้วก็แซงอินเดียมาได้นะครับส่วนเหรียญทองแดงของวอลเลย์บอลนะครับปากีสถานนะครับก็คว้าเหรียญทองแดงนะครับในรอบ64ปีเลยนะครับก็ชนะจีน3ต่อ0เซตนะครับเรนกิ้งของวอลเลย์บอลเนี่ยจีนกับปากีสถานนี่ใกล้เคียงกันนะ32กับ36นะครับส่วนคู่ชิงอ่ะวอลเลย์บอลผมขออนุญาตดูนิดนึงนะว่าคู่ชิงเป็นอย่างไรสำหรับวอลเลย์บอลนะคู่ชิงเฉลิศเป็นการเจอกันระหว่างอิหร่านกับญี่ปุ่นนะครับอิหร่านกับญี่ปุ่นนะครับก็กำลังดูอยู่นะว่าอิหร่านกับญี่ปุ่นเป็นอย่างไรสำหรับวอลเลย์บอลนะครับจีนแพ้ไปแล้วนะเขาพยายามดูอยู่สกอร์นะหาสกอร์ก่อนนะครับว่าอิหร่านกับญี่ปุ่นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนะสำหรับเรื่องของวอลเลย์บอลนะฮะก็ทางด้านของนี่คือต้องบอกว่าเป็นวอลเลย์บอลที่น่าสนใจเพราะว่าเบอร์1เบอร์2ของเอเชียมาเจอกันนะอิหร่านกับญี่ปุ่นนะฮะซึ่งผลสรุปว่าอิหร่านชนะครับแม่อิหร่านชนะญี่ปุ่นครับอิหร่านคว้าเหรียญทองนะญี่ปุ่นได้เหรียญเงินครับชนะญี่ปุ่น3ต่อ1เซตครับอิหร่านชนะญี่ปุ่น3ต่อ1เซตคว้าเหรียญทองนะครับแม่นะญี่ปุ่นนี่เข้าชิงนะ2รายการวันนี้ต้องบอกเลยนะรายการแรกวอลเลย์บอลก่อนแพ้อิหร่านนะอิหร่านชนะ3ต่อ1เซตนะ28 26 19 25 25 21และ26 24นะในวอลเลย์บอลชายเอเชียนเกมนะครับ อิหร่านนะเคยแพ้ญี่ปุ่นมาแล้วในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่ผ่านมานะฮะก็คราวนี้มาล้างอายล้างตาได้อีกครั้งหนึ่งนะเป็นแชมป์เอเชียเกม4สมัยของอิหร่านนะครับนะต่อจากอินชอนจาการ์ตาหางโจแล้วก็นี่นะฮะไอจินาโกยะ

นะครับนะส่วนญี่ปุ่นก็เป็นรองแชมป์สมัยที่9นะนะครับต้องรออีกนะเมื่อไหร่จะได้แชมป์นะแชมป์สุดท้ายของญี่ปุ่นก็คือเอเชียนเกมก็คือที่กวางโจนะฮะ2010นะนะครับอิหร่านก็เป็นเบอร์1แล้วตอนนี้นะฟอร์มร้อนแรงมากนะครับนะนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับอีกรายการนึงที่ญี่ปุ่นนะแพ้คาบ้านก็คือฟุตบอลรอบชิงครับฟุตบอลรอบชิงวันนี้ชิงเหรียญทองแดงจีนจับอุซเบกิสถานก่อนในเวลาเสมอกัน 2-2 คุณผู้ฟังยิงจุดโทษยิงชนะอุซเบย์ 4-3 นะครับอุซเบย์น่าช้ำใจอ่ะตอนเจอญี่ปุ่นในรอบรองอ่ะนำมาตั้งกี่นาทีอ่ะครับมาท้ายเกมเสมอ 1-1 ซะงั้นแล้วก็ยิงจุดโทษก็ไม่เข้าครับแพ้จุดโทษวันนี้ชิงเหรียญทองแดงก็แพ้อุซเบย์อีกนะแพ้จีนอีกนะครับนะจีนได้เหรียญทองแดงอุซเบย์ได้ที่4ส่วนฟุตบอลชายครับญี่ปุ่นเจอเกาหลีครับครึ่งแรก 0-0 ครึ่งหลังเกาหลียิงนํา 1-0 ญี่ปุ่นก็พยายามต่อบอลนะต่อบอลเยอะมากนะครับหลายจังหวะเหลือเกินสุดท้ายก็แพ้เกาหลีใต้0-1ครับเกาหลีใต้ได้เหรียญทองญี่ปุ่นก็แพ้ในวอลเลย์บอลในฟุตบอลชายรอบชิงชนะเลิศนะครับนี่คือเรื่องของเอเชียนเกมโอ้นะก็ญี่ปุ่นก็ถือว่านะก็พยายามตามเต็มที่แล้วจะคว้าเหรียญทองนะเพราะเขาก็เรื่องของฟุตบอลเขาก็ไม่เป็นรองใครอยู่แล้วแต่เกาหลีใต้กับญี่ปุ่นนะในฟุตบอลในเอเชียเนี่ยสองชาตินี้เป็นคู่แข่งกันอยู่แล้วนะครับนะแล้วก็หมู่คราวนี้เกาหลีใต้มาชนะญี่ปุ่นที่บ้านด้วยนะโอ้โหคือเหมือนเรากับเวียดนามอ่ะคุณฟังเหมือนเรากับเวียดนามแต่คราวนี้เป็นญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ถือว่าเป็นคู่ฟัดคู่เหวี่ยงกันและเป็นคราวนี้เกาหลีใต้ชนะครับคว้าเหรียญทองนะมาสรุปเหรียญกันเอเชียนเกมว่ากันยาวๆตัวนี้จีนเนี่ย169นะครับจีน169นะครับแล้วก็ทางด้านของจีน169นำโด่งเลยนะครับ169นะฮะแล้วก็ตามมาด้วยทางด้านของเจแปนญี่ปุ่นนะ83ทองนะครับแล้วก็ทางด้านของเกาหลีใต้38นะเลขสวย83กับ38นะครับแล้วก็จะมีทางด้านของอินเดียนะ21ทองอุซเบกิสถาน21ทองอิหร่าน19ทองนะครับไทย18ทองนะหล่นมาอยู่ที่7นะแหมนะตอนนี้ขยับใกล้เคียงกันแล้วนะไทยอิหร่านอุซเบกิสถานนะครับนะใกล้เคียงกันนะครับนะก็อันดับ4นะอินเดีย21นะอุซเบกิสถานเนี่ย21นะอิหร่าน19ไทย18นะแล้วก็คาซัคสถานอยู่ที่8ได้12ทองนะฮะก็นี่คือเหรียญรางวัล นะครับก็ถือว่าก็น่าสนใจนะน่าสนใจว่าเราจะขยับที่20เหรียญทองได้หรือไม่นะรอลุ้นกันนะนะครับสำหรับเอเชียนเกมนะครับตอนนี้18เหรียญทองแล้ว18ทอง13เงิน21ทองแดงนะครับก็นี่คือเหรียญเอเชียนเกมนะครับคุณผู้ฟังครับจากเอเชียนเกมนะฮะเราไปติดตามกีฬาอื่นๆกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับเอเชียนเกมนะครับกีฬาอื่นๆกันอีกครั้งหนึ่งก็ไปดูเรื่องของการแข่งขันMotoGP นะที่โมเตกินะครับวันนี้สปินเรสนะฮะเมื่อวันรอดจับอันดับเนี่ยทางด้านของโฮเก้มาร์ตินเนี่ยเวลาดีที่สุดอยู่ที่1นะครับมาร์คมาเกตอยู่ที่2เปโดคอสตาที่3นะครับส่วนทางด้านของสมเกตจันทรานะอันดับที่15แต่ว่าสปินเรสวันนี้นะครับมาร์คมาเกตแซงตั้งแต่โค้งแรกเลยนะครับเข้าเส้นชัยเป็นที่1นะครับในสปินเรสนะครับโดยมีทางด้านของดิเอโกโมเรล่านะจากHonda LCR เข้ามาเป็นที่2นะครับเดิมอยู่ที่3นะอยู่ที่3เพราะว่าทางด้านของฮอเก้มาร์ตินที่ได้ที่2เนี่ยไปทางด้านของแท็กลิมิตนะกับทางด้านของเอเนียบาสเตียลินี่ในโค้งสุดท้ายครับไปล้อไปเหยียบเส้นสีฟ้าหรือเส้นเขียวนี่แหละแท็กลิมิตก็ทำให้โดนลิฟต์อันดับลงไป1อันดับนะครับเดียโกโมเรล่าก็ขึ้นมาอยู่ที่2นะฮะในสปินเรสนะครับโฮเก้มาร์ตินอยู่ที่3แล้วก็เอเนียบาสเตียลินี่นี่จะขึ้นโพเดียมอยู่แล้วนะหล่นมาอยู่ที่4อ่ะครับนะเปโดคอสตาอเล็กมาเกสนะครับฟาบิโอดิเจียนาอันโตนิโอเนี่ยล้มในโค้งที่4ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นเมนเรสรอติดตามกันคะแนนตอนนี้เนี่ยมาร์คมาเกสนะครับ306ไล่มาแล้วไล่ฮอเก้มาตินที่นำคะแนนรวมอยู่313พรุ่งนี้รอเชียร์กันนะครับแล้วก็รวมถึงให้กำลังใจทางด้านของให้กำลังใจทางด้านของก้องสมิทธ์จันทราด้วยนะครับที่ไปขับมาเลข15นะเป็นการขับแทนนะครับว่าจะได้แต้มหรือไม่นะฮะเพราะว่าถ้าในสปินเรสเนี่ย 1-9 ได้แต้มถ้าเป็นทางด้านของเมนเรสนะครับก็ 1-15 นะฮะแล้วถ้าเกิดวันนี้จบที่14นะก้องเนี่ยอย่างน้อย1หรือ2แต้มนะครับนะเราเชียร์กันนะครับนะก้องสมเกียรติ

0: ทรานะครับในการแข่งขันนะMotoGP นะสังกัดทีมโรงงาน Honda SRC Crystal นะครับลงแข่งขันโดยรถ Honda RC 213V นะครับนะใน MotoGP 2026สนามที่16นะที่โมเตกินะครับนะส่วนอีกรายการหนึ่งรายการเล็กๆแต่ว่าเป็นรายการที่สร้างดาวรุ่งนะเป็นการแข่งขันซึ่งไม่ว่าจะเป็นน้องพัชกรทองเกิดหลวงนะอิทNJT Racing Team นะฮะก็ลงแข่งขันในรายการ Idemitsu Moto4 Asia Cup นะครับ2026 33นะที่ Mobility Resort Resort Motegi ญี่ปุ่นนะครับก็วันนี้ก็ติดท็อป10นะครับนะรถไหลออกนอกสนามรถเสียนะสตาร์ทออกมาเจอแท็ก Long Lap Penalty อีก2ครั้งนะแต่ก็ฮึดออกมาจากอันดับที่15นะฮะติดท็อปเป็นอันดับที่10นะครับนะในการแข่งขัน Idemitsu Moto4 Asia Cup นะครับสนามที่3นะครับพรุ่งนี้ก็จะมีการแข่งขันในวันอาทิตย์นะครับนะเรทที่2รอเชียร์กันนะครับไม่ว่าจะเป็น Moto GP Moto2 Moto3 มีน้องไมคิวลงแข่งขันด้วยนะครับก็รวมถึงรายการที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับรายการของ Idemitsu นะครับ Moto4 นะครับก็เชียร์นักกีฬาไทยกันนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลบ้างนะครับฟุตบอลต่างประเทศนะครับก็จะมีฟุตบอลยูฟ่าในเนชั่นลีกนะครับนะก็เมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของเบลเยียมนะเอาชนะตุรกีไป 3-0 นะครับนะก็ควินเดลบรอยิง2ลูกนี่ยิง200ประตูนะครับให้กับทางด้านของทีมชาติและสโมสรไปแล้วนะครับนะอีกลูกหนึ่งก็โรเมลูลูกากูลูกากูนี่อยู่ทีมไหนผมไม่แน่ใจผมลืมไปแล้วนะฮะนักเตะคนนี้อยู่หลายทีมเหลือเกินนะครับคาร์วินเดอบรอยก็ยิง2นะครับนะฮะก็โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมอีกคู่หนึ่งฝรั่งเศสนะครับเสมอกับอิตาลี1ประตูต่อ1ฝรั่งเศสท้ายเกมเนี่ยเดี๋ยวใบแดงไปคนนึงด้วยฮะดาโยอุปาเมกาโนนะครับทางด้านของฝรั่งเศสนำไปก่อนนะไมเคิลโอลิเซ่แต่ว่าอิตาลีตีเสมอได้จากอเลสซานโดบาสโตนีนะครับนะคู่นี้เสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับอังกฤษนะครับค่ำคืนนี้ใครเป็นแฟนอังกฤษนะสิงโตน้ำมันครามเชลซีอังกฤษก็คือทรีไลออนนะนะครับสิงโตอังกฤษนะฮะจะไปเยือนโครเอเชียนะครับซึ่งเคยกันเตะกันในฟุตบอลโลกที่ผ่านมาถ้าผมจำไม่ผิดนะปี2026ที่ผ่านมาเนี่ยสิงโตคำรามอังกฤษนะครับชนะ 4-2 นะค่ำคืนนี้ก็เจอกันอีกครั้งนึงนะครับทางด้านของโครเอเชียกับอังกฤษนะครับอังกฤษก็นี่แหละฮะจอร์แดนพิกฟอร์ดแฮร์รี่เคนแอนโทนีกอร์ดอนจูดเบลลิงแฮมเจมส์การ์ดเนอร์บูกาโยซาก้านะแอเลียแอนเดอร์สันก็จะเป็นนักเตะหลักของอังกฤษส่วนโครเอเชียก็มีมาโกปาซาลิสนะครับนะเป็นนักเตะตัวสำคัญของทีมมาเตโอโควาสิลูก้าโมลิตนะครับนอกจากนั้นจะมีคู่ของสเปนกับเชกเกียนะครับก็น่าสนใจที่ติดตามกันนะครับพรุ่งนี้นะไม่มีรายการเวลานะครับวันจันทร์กลับมาพบกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับพันธมิตรเปิดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ในพื้นที่ห่างไกลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสจัดงานเทศกาลไทยณกรุงปารีสนำเสนอมุมมองใหม่ๆให้ชาวฝรั่งเศสได้รู้จักวัฒนธรรมร่วมสมัยของไทยมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่ม3เหรียญทองรวมเป็น18เหรียญทองก่อนมีพิธีปิดในวันพรุ่งนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีด้วยวันที่3ตุลาคม2569ตรงกับวันเอกภาพเยอรมันของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขอส่งคำอำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเยอรมันประสบความสำเร็จมีความสงบสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยให้ความสำคัญยิ่งต่อมิตรภาพที่มีมาอย่างยาวนานกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษของเราได้อย่างรากลึกด้วยความเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือหลากหลายด้านของเรามีความแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามอย่างกว้างขวางในทุกระดับทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมือประเทศไทยสหภาพยุโรปโดยมุ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจพลังงานสะอาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือที่บังเกิดผลสำเร็จในทุกด้านให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นอันนำไปสู่ประโยชน์สุขและอนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่3ตุลาคม2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐอิรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิรักในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอิรักข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอิรักมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยและอิรักมีสัมพันธไมตรีอันมั่นคงมาอย่างยาวนานกอบด้วยความร่วมมือในด้านการค้าและการท่องเที่ยวที่เพิ่มพูนขึ้นในวาระครบ70ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันถึงความเชื่อมั่นของประเทศไทยว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพได้แก่การลงทุนและพลังงานเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่3ตุลาคม2569ตรงกับวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกสงบความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประเทศไทยมีความชื่นชมสาธารณรัฐเกาหลีเป็นอย่างยิ่งในการเป็นประเทศชั้นนำด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีตลอดระยะเวลากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันเป็นพิเศษด้วยรากฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจความเข้าใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกัน กอบกับการมีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและการแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนระดับสูงอย่างสม่ำเสมอของทั้งสองประเทศความร่วมมือของเราได้รับการยกระดับไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะด้านการค้าอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนที่มีมายาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับพันธมิตรเปิดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ในพื้นที่ห่างไกลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
2: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ Medical Droneเทอพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณหอประชุมโรงเรียนแม่แจ่มอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โดยกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายมุ่งลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ห่างไกลโครงการนี้เป็นการผนึกกำลังร่วมกับบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและสำนักงานกสทช.นำเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม True Sky Bridge มาขยายผลต่อยอดจากปัวโมเดลจังหวัดน่านโดยมีโรงพยาบาลเทพรัตน์เวชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาเป็นหน่วยงานหลักในการขนส่งยาเวชภัณฑ์สิ่งส่งตรวจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉินสำหรับการทดสอบปฏิบัติการในครั้งนี้ครอบคลุม3ภารกิจสำคัญได้แก่การบินส่งยาถึงบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงลดระยะเวลาเดินทางจากปกติทางบกไปกลับใช้เวลากว่า1ชั่วโมงเหลือเพียง14นาทีเท่านั้นด้วยการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างรถขนส่งโดรนและรถจักรยานยนต์ผ่านแพลตฟอร์ม True Sky Bridgeเพื่อให้เข้าถึงพื้นที่อย่างไร้รอยต่ออีกทั้งยังสามารถบินอัตโนมัติระยะไกลข้ามจังหวัด100กิโลเมตรโดยใช้โดรนแบบ eVTOL บินจากโรงเรียนแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ไปยังโรงเรียนบ้านแม่อู่คอจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งช่วยย่นระยะเวลาเดินทางลงจากเดิมทางบกต้องใช้เวลานานถึง4ชั่วโมง40นาทีเหลือเวลาบินเพียง1ชั่วโมง9นาทีทางนี้กระทรวงสาธารณสุขมีแผนพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องโดยเตรียมบูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวจังหวัดน่านวางเส้นทางบินต่อเนื่อง13จุดยุทธศาสตร์แบบไปกลับเพื่อส่งมอบยาและเวชภัณฑ์พร้อมจัดเก็บสิ่งส่งตรวจกลับมายังโรงพยาบาลซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างทันท่วงทีนารุมนอุดมพรรายงาน
1: ประชาชนจากทั่วสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตลอดทั้งวัน
3: ตลอดทั้งวันนี้ประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศยังคงเดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางนางสุภัทราเบ้าสุวรรณชาวกรุงเทพมหานครเล่าว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงดูแลและเอาพระทัยใส่ประชาชนโดยเฉพาะการส่งเสริมการสร้างอาชีพเพื่อให้ประชาชนมีรายได้อย่างยั่งยืนและรู้สึกประทับใจในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงช่วยเหลือผู้ต้องขังและผู้ถูกคุมประพฤติสร้างโอกาสให้ผู้พ้นโทษสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้
4: ท่านดูแลประชาชนเยอะมากเลยนะคะสนับสนุนเรื่องผ้าไทยอะค่ะส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนท่านก็มีการไปส่งเสริมเกี่ยวกับผ้าเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ องค์พาท่านดูแลเรื่องผู้พ้นโทษเนาะท่านจะมีโครงการของท่านสำหรับผู้พ้นโทษหางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เอาแนวคิดของท่านนะคะมาปรับใช
3: ้เช่นเดียวกับนางจัญญายมยากชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่ารู้สึกประทับใจที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่แม้ในพื้นที่ทุรกันดารที่เข้าถึงได้ยากทำให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
5: ตั้งใจจะมาเพราะว่าวันหนึ่งที่จะต้องมาได้ที่ท่านได้ช่วยเหลือประชาชนแบบถิ่นทุรกันดารไกลๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างช่วยชาวดอยประทับใจมาตลอดช่วยเหลือประชาชนได้จริงๆประชาชนที่แบบยากไร้ที่เข้าไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะประทับใจทุกด้านเลยว่าท่านเก่ง
3: สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:15 น.ถึง 20:00 น.โดยปิดจุดคัดกรองเวลา 19:00 น.จึงขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: มูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวม67ทุนเป็นเงินกว่า 700,000 บาทเพื่อสร้างพลังใจสร้างโอกาสทางการศึกษา
6: พลเอกวินัยภัทยกุลประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยมีคณะกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาตินายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนางมุจรินทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์หัวหน้าส่วนราชการนักศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้พลเอกวินัยภัทยกุลประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติได้กล่าวให้โอวาทแก่เยาวชนโดยย้อนถึงจุดเริ่มต้นของมูลนิธิซึ่งจัดตั้งตั้งแต่ปี2548ตามเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือและดูแลเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบสำหรับการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้มูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติได้มอบทุนให้แก่เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้น67ทุนทุนละ 1,500 บาทคิดเป็นเงินทุนการศึกษารวม 733,500 บาทอัศรีอัสมาแอร์ทีมข่าวสวทปัตตานีรายงาน
1: กรมบัญชีกลางรายงานการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2,569 สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 101.86 ตามนโยบายเชิงรุกของกระทรวงการคลังกำชับหน่วยงานรัฐเร่งก่อหนี้ปีงบประมาณ 2,570 ภายในไตรมาส 2
7: นางแพทริเซียมงคลวานิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายและเงินการไว้เบิกเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2,569 ว่าภาพรวมสามารถดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายโดยมียอดการใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 4,170,000 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 101.86 และเบิกจ่ายจริงแล้วกว่า 3,920,000 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 95.63 ซึ่งเฉพาะรายจ่ายลงทุนสามารถเบิกจ่ายได้ถึง 586,000 ล้านบาทหรือร้อยละ 75.07 ความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลจากนโยบายการเร่งรัดการก่อหนี้และเบิกจ่ายเชิงรุกของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทั้งนี้สำหรับปีงบประมาณพุทธศักราช2570กรมบัญชีกลางได้กำชับให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณเร่งดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีโดยต้องก่อหนี้ผูกพันทั้งในส่วนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและงบรายจ่ายลงทุนให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่2หรือภายในวันที่31มีนาคม2570อย่างเคร่งครัดหากล่าช้ากว่ากำหนดเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีจะไม่อนุญาตให้ขยายเวลาเบิกจ่ายและในส่วนของงบลงทุนจะถูกริบเพื่อนำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายต่อไปเพื่อรับประกันว่าเงินภาครัฐจะถูกอัดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดปฏิพลสารพรมารายงาน
1: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสจัดงานเทศกาลไทยณกรุงปารีสนำเสนอมุมมองใหม่ๆให้ชาวฝรั่งเศสได้รู้จักวัฒนธรรมร่วมสมัยของไทยที่งดงามและสนุกสนาน
8: นายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกล่าวถึงการจัดงานเทศกาลไทยณกรุงปารีสประจำปี2569หรือตูตาเฟไทย2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้ณสวนบากาแตลกรุงปารีสโดยงานในปีนี้ถือเป็นไฮไลท์สำคัญที่ปิดท้ายการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกล่าวว่างานเทศกาลไทยในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการส่งท้ายปีแห่งการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตที่แน่นแฟนระหว่างกันแล้วยังตั้งใจที่จะนำเสนอประเทศไทยสู่มุมมองใหม่ๆภายใต้แนวคิด Creative Life and Creative Heartbeat ชีวิตและพลังสร้างสรรค์โดยมีกิจกรรมที่ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นและวัยทำงานของฝรั่งเศสให้สามารถมีส่วนร่วมและสนุกสนานกับกิจกรรมในงานได้เช่นการนำดาราซีรีส์วายมาร่วมโปรโมตนำนักร้องไทยมาจัดการแสดงการนำดีเจมาเล่นดนตรีไทยการลองทำอาหารไทยแบบใหม่ๆเป็นต้นขณะเดียวกันภายในงานยังมีการส่งเสริมผ้าไทยและชุดไทยพระราชนิยมเพื่อร่วมอนุรักษ์และผลักดันมรดกทางวัฒนธรรมไทยและนำไปสู่การขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์การยูเนสโกโดยจะนำเสนอภาพให้เห็นว่าประเทศไทยเปิดประตูพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสให้มาสัมผัสและรู้จักประเทศไทยยิ่งขึ้น
9: ดังนั้นกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสุดท้ายเป็นการบอกว่าใน1ปีที่เราทำกิจกรรมมาด้วยกันมากมายเนี่ยเรามีกิจกรรมสนุกๆ กับเขาแต่ว่าในความสนุกอันนี้ผมแฝงไว้ซึ่งแมสเซจว่าประเทศไทยเป็นประตูที่เปิดรับคนฝรั่งเศสและมันเป็นประตูสำหรับเขาที่จะก้าวออกไปสู่โลกกว้างทำอะไรในเมืองไทยมันมีแต่โอกาส
8: ทั้งนี้ประชาชนไทยที่อาศัยอยู่ในฝรั่งเศสหรือนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงนี้สามารถเข้าร่วมงานจูตาเฟสไทย2026ได้จนถึงวันพรุ่งนี้ณสวนบากาเตลกรุงปารีสเพื่อร่วมสัมผัสเสน่ห์พลังสร้างสรรค์และมุมมองใหม่ๆของประเทศไทยปริญญาวิทย์เต็มสมบูรณ์รายงาน
1: เทศบาลนครภูเก็ตตกแต่งเมืองด้วยจุดเช็คอินสำคัญ3จุดพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในประเพณีถือศีลกินผักปี2569ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้
10: นายสุภโชคลองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเปิดเผยว่าเทศบาลนครภูเก็ตได้เตรียมความพร้อมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้รวม9วัน9คืนโดยจะมีพิธียกเสากระเตงในช่วงเย็นของวันที่9ตุลาคมซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์การเริ่มต้นประเพณีอย่างเป็นทางการทั้งนี้เทศบาลนครภูเก็ตได้ปรับภูมิทัศน์และตกแต่งพื้นที่โดยรอบเมืองอย่างสวยงามเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความศรัทธาและสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนโดยประดับธงสีเหลืองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของงานพร้อมจัดจุดเช็คอินสำคัญ3แห่งทั้งบริเวณแยกธนาคารชาเตอร์ด้วยพี่หมีชาเตอร์แบยักษ์ในชุดเจสีขาวเหลืองพร้อมองค์เทพศักดิ์สิทธิ์จุดที่2วงเวียนสุรินทร์หรือวงเวียนหอนาฬิกาตกแต่งด้วยมังกร3ตัวพร้อมแสงสีสวยงามและจุดที่3วงเวียนสุริยะเดชบริเวณตลาดสดตกแต่งด้วยปิ่นโตเถาใหญ่สื่อถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวภูเก็ตที่หิ้วปิ่นโตรับอาหารเจจากศาลเจ้าขณะเดียวกันเทศบาลนครภูเก็ตได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจและจัดชุดอปพ.ร.ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกต้อนรับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินเที่ยวชมรอบเมืองภูเก็ตเพื่อสัมผัสบรรยากาศแห่งความศรัทธาและเก็บภาพความประทับใจตลอด9วัน9คืนด้วยความประทับใจนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
11: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
13: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
12: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
13: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
14: เรารักประเทศไทย
0: 20นาฬิกา19นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้หรือ JCS ในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธจำนวน1ลูกเป็นระยะทางไกลกว่า700กิโลเมตรจากบริเวณเมืองวอนซานของเกาหลีเหนือไปตกลงในทะเลตะวันออกขณะที่เกาหลีใต้สหรัฐและญี่ปุ่นยังคงรักษาท่าทีในการป้องกันประเทศอย่างแข็งแกร่งผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับขีปนาวุธของเกาหลีเหนือความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือปฏิเสธที่จะรับผิดชอบและขอโทษจากเหตุระเบิดบริเวณเขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องไร้สาระสำนักงานอุตุนิยมวิทยาหรือ JMA รายงานว่าพายุไต้ฝุ่น ชอยวันกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือใกล้กับหมู่เกาะมาเรนาดินแดนภายใต้การปกครองของสหรัฐในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกในวันนี้เมื่อเวลาประมาณ6นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางพายุสูงถึง126กิโลเมตรต่อชั่วโมงรวมทั้งความเร็วลมกระโชกแรงอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงJMA คาดการว่าพายุไต้ฝุ่นชอยวันจะทวีความรุนแรงก่อนมุ่งหน้าสู่บริเวณหน้าน้ำใกล้หมู่เกาะโอกินาวาทางตอนใต้ของญี่ปุ่นในวันอาทิตย์นี้พร้อมขอให้ประชาชนเฝ้าระวังเกี่ยวกับคลื่นทะเลสูงและลมกระโชกแรงตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปนายโวเกอร์เติร์กข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวิกฤตความรุนแรงจากกลุ่มอาชญากรรมในเฮติแสดงให้เห็นว่ามีประชาชนชาวเฮติอย่างน้อย 5,700 รายเสียชีวิตและบาดเจ็บจากปฏิบัติการของกลุ่มอาชญากรรมในปีนี้ขณะที่สตรีและเด็กผู้หญิงเผชิญความรุนแรงทางเพศมากกว่า 1,000 รายรวมถึงเหตุการณ์ลักพาตัวอีก230ครั้งแม้ว่ากองกำลังปราบปรามของสหประชาชาติจะสามารถจำกัดขอบเขตปฏิบัติการของกลุ่มอาชญากรรมได้อย่างไรก็ตามกลุ่มอาชญากรรมเหล่านี้ยังคงขยายอิทธิพลอย่างต่อเนื่องนายโวเกอร์เติร์กเน้นย้ำว่ากำลังพลของกองกำลังปราบปรามกลุ่มอาชญากรรมของสหประชาชาติที่ส่งไปประจำการในเฮติมีจำนวนไม่เพียงพอโดยมีเป้าหมายที่ 5,500 นายแต่ปัจจุบันกลับมีเพียง 1,500 นายเท่านั้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
15: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีกถึง3เหรียญทองเริ่มจากเทควันโดรุ่น68กิโลกรัมชายบัลลังก์ทัพทีมแดงจอมเตะดีกรีแชมป์โลกและเหรียญทองเอเชียนเกม2022เตะเอาชนะมาดี้ฮาจิมูเซนาฟูติจากอิหร่าน 2-0 ยก 5-4 และ 3-2 คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมเป็นสมัยที่2ได้สำเร็จนอกจากนี้ในรุ่น57กิโลกรัมหญิงณัฐกมลวาสนาดาวรุ่งวัย18ปียังคว้าเหรียญทองแดงได้อีกด้วยส่งผลให้ทัพเทควันโดไทยคว้ามาได้1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงเรือใบเกิลดินกี้คลาสอิลคาโฟปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์นักเรือใบสาววัย16ปีทำผลงานทั้ง12เรสคว้าอันดับ1ถึง6เรสมีคะแนนเสียทั้งหมด43คะแนนตัด2เรสที่คะแนนเสียมากที่สุดออกเหลือ25คะแนนเป็นอันดับ1ของการแข่งขันคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จขณะเดียวกันไทยยังได้อีก1เหรียญเงินจากเรือ420เยาวชนคู่ผสมปิติภูมิเจริญผลกับวราการศักดิ์ศรีกรมทั้ง12เรสแต้มเสีย25คะแนนเป็นอันดับ2ของการแข่งขันคว้าเหรียญเงินด้านวินเซอร์ประเภท IQ ฟอยรุ่นทั่วไปชายวิลเลียมแม็กมินลันนักโต้คลื่นลูกครึ่งไทยออสเตรเลียทำคะแนนตลอด11เรสมีแต้มเสียรวม25คะแนนคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จส่วน IQ ฟอยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงชนะการเจริญสุขดาวรุ่งวัย16ปีทำผลงาน11เรสมีแต้มเสียรวม27คะแนนคว้าเหรียญทองแดงได้เช่นกันยูดิสูรุ่น63กิโลกรัมหญิงวรรณภาเสนาธรรมเจ้าของเหรียญทองโวเกม2025ชนะอเล็กซานเดรียเอนริเกสจอมทุ่มสาวจากฟิลิปปินส์คว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ของทีมยูจิสุไทยนั่นอักษราพักสิริมาศอีกคนที่ลงแข่งขันในรุ่น63กิโลกรัมหญิงตกรอบ16คนสุดท้ายหลังแพ้ให้กับนักกีฬาจากมองโกเลียขณะที่รุ่น85กิโลกรัมชายไทยซึ่งส่งนักกีฬาลงแข่งขัน2คนทั้งคู่หยุดเส้นทางที่รอบ32คนโดยสุกิจเพียรรัตน์ จันทนาขาพ่ายคู่แข่งจากญี่ปุ่นสนธนพัฒน์ผลพุทธแพ้นักกีฬาจากจอร์แดนเสร็จปักตะกร้อทีม4คนหญิงรอบชิงชนะเลิศทัพตะกร้อหญิงทีมชาติไทยนำโดยมาริกาบุญทศวิภาดาจิตพรวนรัชนีกรแซ่เหงและสมฤทธิ์ปรือปรักโดยมีมัสยาดวงศรีกับรัศมีทองโสดเป็นตัวสำรองแพ้ให้กับทีมเวียดนาม 1-2 เซต 11-15 17-15 และ 11-15 คว้าเหรียญเงินสรุปผลงานทีมตะกร้อไทยคว้ามาได้2เหรียญทองจากประเภททีมชุดหญิงและทีมเดี่ยวชายและ2เหรียญเงินจากประเภททีมชุดชายและทีม4คนหญิงกอล์ฟเอเชียนเกมรอบสุดท้ายบุคคลชายโปรเพชรสะดมแก้วกัญจนาโชว์ฟอร์มวันสุดท้ายเก็บเพิ่ม7อันเดอร์พารวม15อันเดอร์พาขยับขึ้นมาอยู่อันดับ2ร่วม3คนโดยต้องไปเพลย์ออฟเพื่อชิงเหรียญเงินในรอบชิงเหรียญเงินอันดับ1เป็นของนักกอล์ฟญี่ปุ่นส่วนโปรเพชรต้องมาชิงเหรียญทองแดงกับนักกอล์ฟจากจีนซึ่งผลปรากฏว่าโปรเพชรสะดมแก้วกัญจนาทำเบอร์ดี้เอาชนะคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จส่วนผลงานของพงศพักเหล่าพักดีสกอร์รวม1อันเดอร์พาอันดับ19ร่วมและภูมิศักดิ์แสนสิน1โอเวอร์พาอยู่อันดับ24ร่วมส่งผลให้ผลประเภททีมชายทีมไทยจบอันดับ4ด้วยสกอร์รวม22อันเดอร์พาตามหลังไต้หวันอันดับ3เพียง1สโตรกส่วนเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน28อันเดอร์พาส่วนบุคคลหญิงโปรเปียโนอภิชยายุบลทำผลงานดีสุดของไทยวันสุดท้ายทำ3อันเดอร์พาสกอร์รวม6อันเดอร์พาจบในอันดับ5ร่วมขณะที่พัชรจุฑาคงกระพันสกอร์รวม3โอเวอร์พาอันดับ15ร่วมณัฐกฤตตาวงทวีลาภสกอร์รวม12โอเวอร์พาอันดับ23ร่วมส่งผลให้ทีมหญิงไทยจบอันดับ4ร่วมด้วยสกอร์รวม7อันเดอร์พา ด้วยเหรียญทองตกเป็นของทีมชาติจีน22อันเดอร์พาสำหรับพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮเมืองนาโกย่าเริ่มตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไปสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน167เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น79เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้37เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจที่7ระยะทาง 158.9 กิโลเมตรพีรพลชาวเชียงขวางทำผลงานดีที่สุดในทัพนักปั่นไทยได้อันดับ8ของเอเชียเวลา3ชั่วโมง 13.06 นาทีส่วนแชมป์สเตจเป็นของนินกิมิโนเฟอร์เรอร์นักปั่นสเปนเวลา3ชั่วโมง 12.33 นาทีขณะที่นักปั่นไทยทั้ง5คนเข้าเส้นชัยครบทั้งหมดทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกำชับนักปั่นทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในสเตจสุดท้ายเพื่อเก็บคะแนนสะสมเพิ่มโอกาสคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
13: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
16: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจ
17: มงคลที่เกิดขึ้นจากอนุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยฉะนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจันยาอ่าน

0: านเล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับทุกๆค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2ทุ่มครึ่งไปจนถึง3ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจักมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้อ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอานวนิยายอิงพงศาวดารจีนเรื่องสำคัญทีเดียวที่ชื่อว่าห้องศิลป์มาคุยให้ฟังคุณก็ต้องบอกว่าการนำเอาวรรณกรรมทั้งเรื่องมาเล่าอย่างต่อเนื่องนี่เพิ่งจะมีห้องศิลป์เนี่ยเป็นเรื่องแรกนะครับผลงานของสีจงหลินก่อนหน้านั้นก็มักจะเป็นเรื่องสั้นๆเป็นเกล็ดเป็นประวัติศาสตร์เป็นองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมนะครับแต่ว่าไปแล้วถึงแม้ว่าห้องศิลป์จะยาวขนาดไหนก็ตามเถอะอีกไม่นานก็คงจะจบแล้วเหมือนกันดังนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการว่าอยากจะฟังเรื่องอะไรต่อหรืออยากจะฟังแนวไหนต่อเนื้อหาของอ่านเล่าเอาเรื่องนี้กว้างขวางมากนะครับแนะนำมาได้เลยนะครับมี2ช่องทางในการที่จะแนะนำรายการกันช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ BJ วัฒนะนะ BJ 2ตัวหน้าก็ตัดย่อมาจากนามสกุลบุญจับเนี่ยนะครับพิมพ์ B-Boy J Japan ติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย WAWTANA ส่วนแอดไซน์นั้นก็ @gmail.com นะ bj วัฒนะ @gmail.com แค่นี้เราได้แนะนำรายการกันในทุกมิติเลยทีเดียวล่ะนะครับเอาละเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าเรื่องห้องศิลป์ว่าในเรื่องของการสถาปนาเทวดาจีนรวมทั้งการบอกกล่าวเรื่องราวของบรรพบุรุษที่เชื่อกันว่าเป็นวีรบุรุษที่มีตัวตนจริงแล้วก็ได้สะท้อนถึงปรัชญาต่างๆของชาวจีนอีกมากมายหลายเรื่องนะครับเมื่อครั้งที่แล้วนั้นเราจบลงที่ตันซีนั้นได้ไล่มนเป่าแล้วก็จับตัวของไทหลวนได้แล้วก็เอาตัวของไทหลวนเนี่ยไปจองจำเอาไว้พอวันรุ่งขึ้นตันซีก็ออกมายังสนามรบพออึ้งปวยฮอรู้ก็เรียกอึ้งเทียนเสียงอึ้งเทียนหลกอึ้งเทียนเจียก3คนนี่เป็นลูกนะครับมาสั่งให้ไปออกรบกับตันซีแล้วก็กำชับว่าให้ระวังตัวให้จงดีเพราะว่าไอ้เจ้าตันซีคนนี้มีฝีมือมากนักลูกทั้ง3คนก็คำนับลาพ่อแล้วก็พาทหารออกไปรบกับตันซีอึ้งเทียนหลกเอาทวนแทงถูกตันซีทีหนึ่งตันซีก็ทำเป็นแพ้ขับม้าหนีนาฬีลาการรบจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยนะทำเป็นแพ้แล้วชักม้าหนีอึ่งเทียนหลกก็ขับมาไล่ติดตามไปจนกระทั่งใกล้ตันสีพอใกล้ตอนนั้นแหละครับตันสีก็ไล่มนเป็นควันพ่นมาถูกอึ่งเทียนหลกจนกระทั่งอึ่งเทียนหลกเนี่ยล้มคว่ำลงพอล้มอย่างนั้นไปตันสีก็จับตัวของอึ่งเทียนหลกได้แล้วก็ไปจำเอาไว้อึ่งเทียนเสียงอึ่งเทียนเจียกซึ่งรอดมาได้ก็กลับมาบอกกับพ่ออึ่งป่วยหอพอรู้ว่าลูกคนหนึ่งถูกจับไปได้ก็เสียใจขณะนั้นตันสีถูกทวนแล้วก็กลืนมารักษาแผลอยู่ในค่ายทำให้ไม่ได้ออกรบไปหลายวันทีเดียวทางฝ่ายคิวอันฮูจ๋องซึ่งถูกกระบองเหล็กคงจำกันได้นะครับไปรักษาตัวจนกระทั่งตอนนี้หายแล้วก็เลยเอาของวิเศษสิ่งหนึ่งมีลักษณะเป็นทองที่มีศีรษะเหมือนกับงูลักษณะเป็นวงๆมาใส่ศีรษะ แล้วก็ขึ้นม้าพาทหารออกไปต่อสู้กับอึ่งเทียนเสียงอึ่งเทียนเสียงรู้ก็ออกรบกับคิวอินฮูจ๋องคิวอินฮูจ๋องก็ขายแก้วออกมาดวงหนึ่งขายออกมาแล้วก็ชูเอาไว้แล้วก็ร้องเรียกอึ่งเทียนเสียงว่าเอ้านี่แกมาดูนะอึ่งเทียนเสียงเหลียวมาพอเห็นแก้วแค่เห็นนะครับก็สลบเลยคิวอินฮูจ๋องก็จับตัวมัดพากลับมาที่ค่ายพออึ่งเทียนเสียงก็ฟื้นขึ้นมาโอ้โหโกรธนักโกรธหนาทีเดียวจึงว่ากับคิวอินฮูจ๋องว่าเราเนี่ยหากลัวฝีมือใหม่หากท่านเอาความรู้กระทำให้มืดมัวไปเนี่ยมันถึงจับเราได้ถึงเราตายไม่สิ้นพยาบาทเลยทีเดียวคิวอินฮูจ๋องก็บอกว่าท่านจำได้ไหมว่าเมื่อเรารบกับท่านในครั้งก่อนเนี่ยท่านเอากระบองตีไม่หนำซ้ำยังยิงเราด้วยเก่าทันทำให้เราได้รับความเจ็บเป็นสาหัสเพียงจะสิ้นชีวิตทีเดียวมาครั้งนี้เราก็ขอทำทดแทนบ้างจะมาพยาบาทกันอย่างนี้มันหาขวดไม่อึ่งเทียนเสียงก็บอกว่าเราแพ้ความรู้ของท่านแล้วไม่ขออยู่จะยอมตายดีกว่าแต่คิวอินฮูจ๋องก็เลยให้เอาตัวของอึ่งเทียนเสียงเนี่ยไปฆ่าเสียแล้วก็เอาศพเนี่ยผูกแขวนเอาไว้ที่หน้าค่ายเรียกว่าอยากตายได้ตายสมใจทีเดียวพออึ้งปวยหอรู้ว่าคิวอินฮูจ๋องจับบุตรไปได้อีกคนหนึ่งรวมทั้งฆ่าซะด้วยโอ้โหตอนนี้ยิ่งเศร้าใจหนักคิดว่าครั้งเนี้ยยกมาเสียทีฆ่าศึกความชอบสิ่งใดก็ยังไม่ได้ยังมาเสียลูกไปสองคนอย่างนี้ไม่รู้ที่จะคิดอ่านเอาชัยชนะประการใดก็เลยแต่งหนังสือบอกข้อราชการให้ทหารถือไปที่เกียงจูแยพอเกียงจูแยแจ้งความในหนังสือแล้วก็ตกใจทั้งคิดสงสารบุตรของอึ่งป่วยหอรวมทั้งเสียดายเต็งจิวกงมากๆทีเดียวแล้วก็นั่งนิ่งถอนใจใหญ่อยู่ทั้งฝ่ายนางเต็งอันหยกซึ่งเป็นบุตรของเต็งจิวกงพอรู้ข่าวบิดาก็มาคำนับเกียงจูแยเกียงจูแยบอกว่าบิดาเจ้าน่ะตายเสียแล้วโอ้นางเต็งตันยกก็คิดสงสารบิดายิ่งนักร้องห่มร้องไห้พรางว่ากับเกียงจูแยบอกว่าตันซีกับคิวอินฮูจ๋องได้ฆ่าบิดาของข้าพเจ้าเสียข้าพเจ้าจะขออาสาท่านออกไปต่อสู้ด้วยตันซีรวมทั้งคิวอินฮูจ๋องเพื่อที่จะแก้แค้นแทนคุณบิดาของข้าพเจ้าเกียงจูแยพอได้ฟังคำอาสาจากนางเช่นนั้นก็เห็นชอบก็เลยสั่งให้โลเฉียเนี่ยไปด้วยโลเฉียกับนางเต็งตันยกคำนับลาเกียงจูแยแล้วก็พาทหารไปยังค่ายของอึ่งป่วยหออึ่งป่วยหอพอรู้ข่าวว่าโลเฉียมาโอ้โหยินดีมากออกไปรับแต่กลางทางพาเขาไปนั่งในค่ายแล้วก็เล่าความถึงบุตรและทหารซึ่งออกไปให้โลเฉียฟังทุกประการเล่าพลางถอนใจใหญ่แล้วก็บอกว่าครั้งเนี่ยเสียใจนักโลเชก็บอกว่าข้าพเจ้าทราบข่าวบุตรของท่านก็มีความวิตกดูว่าเป็นเด็กเพิ่งจะสอนอาสาทำศึกยังไม่มีความชอบสักครั้งหนึ่งมาตายเสียดังเนี้ยหาพอที่ไม่ตั้งแต่นี้ท่านอย่าวิตกเลยข้าพเจ้าจะขอรับออกรบกับคิวอินฮูจ๋องเอาชัยมาให้จงได้ทั้งฝ่ายม้าใช้คิวอินฮูจ๋องก็ไปบอกว่าตอนนี้โลเฉียยกหนุนมาถึงค่ายอึ่งป่วยหอแล้วคิวอินฮูจ๋องรู้ความดังนั้นแล้วก็แต่งตัวถือแหลนขับม้าพาทหารมาถึงหน้าค่ายของอึ่งป่วยหอโลเฉียรู้ก็ยกทหารออกไปจากค่ายเห็นคิวอินฮูจ๋องก็ร้องบอกว่าเหตุใดทำองอาจฆ่าอึ่งเทียนเสียงแล้วมีหนำซ้ำเอาศพขึ้นไปแขวนประจานไว้อีกเล่าครั้งเนี้ยเราจะทำท่านให้เหมือนดังนั้นบ้างพูดจบก็ขับม้าเข้ารบกับคิวอินฮูจ๋องสู้ก็ได้30เพลงคิวอินฮูจ๋องแกล้งทำดีอีกแล้วแล้วก็ขายแก้วออกมาพร้อมทั้งร้องบอกให้โลเฉียดูโลเฉียจึงร้องบอกว่าความรู้แต่เพียงเนี้ยเราไม่กลัวอย่าอวดเลยคิวอินฮูจ๋องแลเห็นว่าโลเฉียไม่เป็นอันตรายคิดครั่นคร้าม ห็นทีจะสู้ไม่ได้ก็

ม้ารีบหนีไปโลเฉียก็ขับม้าไล่ติดตามพอใกล้ก็เอากำไลทองทิ้งถูกคิวอินฮูจองที่ไหล่จนกระทั่งกระดูกหักคิวอินฮูจองหนีเข้าค่ายได้โลเฉียก็มาแจ้งความแก่อึ้งป่วยหอแค่ชนะได้แค่นี้อึ้งป่วยหอก็ยินดีนักแล้วทางฝ่ายโทเฮงสุนผัวของนางเต่งตันหยกคุมลำเลียงตามาภายหลังครั้นถึงก็เข้าไปคำนับอึ้งป่วยหอแล้วก็ถามถึงเต่งจิวกงอึ้งป่วยหอก็เลยบอกว่าเต่งจิวกงนั้นออกรบตันซีจับได้ให้คิวอินฮูจองฆ่าเสียแล้วบุตรเราเขาก็จับไปได้ทั้งสองคนอึ้งเทียนเสียงนั้นเขาฆ่าเสียเอาศพไปแขวนประจานเอาไว้หน้าค่ายแต่อึ้งเทียนหลกไปกับไถหลวนนั้นจะเป็นจะตายประการใดยังหารู้ไม่โลเฉียมาถึงก็ได้ออกมารบกับคิวอินฮูจองคิวอินฮูจองหนีไปหลังจากที่ได้ฟังอย่างนั้นโทเฮงสุนได้แจ้งก็มีความโกรธก็บอกว่าข้าพเจ้ามีวิชาดำดินได้เวลาค่ำวันเนี้ยจะอาสาท่านไปลักเอาศพบุตรท่านมาให้จงได้อึ้งเปียวเขาก็บอกว่าท่านเอ็นดูเราได้ดังนี้เราขอบใจท่านนักครั้นเวลาได้สองยามโทเฮงสุนก็ทำฤทธิ์ดำดินไปผุดขึ้นในค่ายของคิวอินฮูจองที่เอาอึ้งเทียนหลกกับไทหลวนไปจำเอาไว้ก็บอกว่าเราเนี่ยชื่อว่าโทเฮงสุนมาช่วยบิดาท่านรบอย่าวิตกไปเลยสักหน่อยนึงท่านจะได้พ้นจากจำเสร็จแล้วก็ไปที่ศพอึ้งเทียนเสียงตัดเชือกผูกแขวนเอาไว้นั้นอุ้มเอาศพมาให้อึ้งป่วยหอแล้วก็แจ้งความซึ่งพบอึ้งเทียนหลกกับไทหลวนทุกประการอึ้งป่วยหอพอเห็นศพบุตรก็มีความสงสารร้องไห้ด้วยความรักแล้วก็สั่งอึ้งเทียนเจียกให้จัดแจงเอาศพของอึ้งเทียนเสียงนั้นไปฝังเอาไว้ที่เมืองไซกีทั้งฝ่ายทหารของคิวอินหูจ๋องครั้นเวลาเช้าก็เข้ามาบอกคิวอินฮูจองว่ามีผู้มาลากศพของอึ้งเทียนเสียงไปคิวอินฮูจองได้แจ้งดังนั้นจึงคิดบอกว่าจะมีทหารความรู้วิเศษคนไหนนะล่อเข้ามาถึงตรงนี้แล้วทำการดังนี้ได้คิวอินฮูจองคิดแล้วก็กลัวพอสมควรตันซีจึงบอกว่าโอ้ยท่านอย่าวิตกเลยเราจะยกออกไปรบเอาชัยชนะให้จงได้ตันซีก็จัดแจงหาทหารแล้วขึ้นขี่ม้ายกไปถึงหน้าค่ายของอึ้งป่วยหอโทเฮงสุนครั้นเห็นตันซีมาก็มีความแค้นนักจึงเข้าไปคำนับอึ้งป่วยหอกับโลเฉียบอกว่าข้าพเจ้ากับภรรยาจะขอรบกับตันซีเองแล้วก็ชวนนางเต่งตันหยกภรรยาขึ้นขี่ม้าคนละตัวออกไปจากค่ายแล้วก็ร้องว่ากับตันซีบอกว่าท่านได้ฆ่าเต็งจิวกงบิดาภรรยาของเราเราจะพยาบาทท่านไปกว่าจะสิ้นดินเดฟ้าทีเดียววันนี้เราจะจับตัวท่านไปทำให้สาสมกับที่ได้มีความแค้นอยู่ตันสีก็เลยตอบโทเฮงสุนบอกว่าตัวเองน่ะเป็นเด็กสูงแค่ศอกเศษอุปมาเหมือนเต้าหู้อันเน่ามีกลิ่นเหม็นมีหรือองค์อาจจะมาสู้กับเราได้ว่าแล้วก็ขับม้าเข้ารบได้ 3-4 เพลงรบแล้วก็คายแก้วออกจากปากแสงแก้วไปถูกโทเฮงสุนล้มลงตันสีก็เลยจับโทเฮงสุนได้นางติงตันยกเห็นดังนั้นก็มีความโกรธขับม้าไล่ตามเอาก้อนศิลาแก้วทิ้งไปถูกศีรษะของตันสีตันสีเจ็บปวดบวมทั้งหน้ารีบหนีปรากฏว่าเข้าค่ายได้แล้วก็เอาตัวของโทเฮงสุนไปให้กับคิวอินฮูจองคิวอินฮูจองลายเห็นหน้าตันซีตอนนี้ฟกบวมมากก็ถามบอกว่าท่านเป็นอะไรล่ะตันซีก็บอกว่าภรรยาของโทเฮงสุนเนี่ยเอาก้อนศิลาทิ้งเอาคิวอินฮูจองก็บอกว่าซึ่งท่านจับไอ้ลูกเล็กมาดังนี้จะเอาไว้ต้องการอะไรฆ่ามันซะเถิดแล้วก็สั่งให้ทหารเอาตัวของโทเฮงสุนไปฆ่าเสียทหารจึงพาโทเฮงสุนไปหมายจะฆ่าโทเฮงสุนก็ทำฤทธิ์ดำดินหายไปทหารเห็นเขาก็ตกใจจึงวิ่งมาบอกคิวอินฮูจองบอกว่าข้าพเ

เหตุไรท่านจึงมาได้ล่ะโทเฮงซุนก็เล่าให้อึ้งป่วยหอฟังทุกประการทั้งฝ่ายของแต้หลุนคุมลำเลียงมาถึงก็เข้าไปคำนับอึ้งป่วยหอและเห็นโทเฮงซุนยืนอยู่หน้าตาดูไม่ค่อยสบายจึงถามบอกว่าท่านเนี่ยทุกร้อนอะไรหรือโทเฮงซุนก็บอกว่าเราเนี่ยออกรบด้วยตันสีตันสีมีความรู้คายแก้วออกมาเป็นสีเหลืองแสงแก้วนั้นมาถูกเราให้มืดหน้าตามัวจนกระทั่งข้าศึกนั้นจับตัวเราไปได้เนี่ยเราเพิ่งหนีกลับมาเดี๋ยวนี้เองแต่หลุยก็บอกว่าตันสีเนี่ยมีความรู้คายแก้วเป็นสีเหลืองเราเองก็มีความรู้นะคือคายแก้วเป็นสีขาวได้วิชาก็คล้ายคลึงกันครั้งนี้เราจะออกต่อสู้กับตันสีสักครั้งหนึ่งอึ้งปุ๋ยพอพอได้ยินอย่างนั้นก็บอกว่าท่านคุมเสบียงมาได้โดยสะดวกทั้งนี้ก็เป็นความชอบอยู่แล้วอย่าออกไปรบให้ลำบากกายเลยแต่หลุยก็เลยบอกว่าท่านได้โปรดให้ข้าพเจ้าออกลองความรู้ดูกับตันทีสักครั้งหนึ่งเถอะอึ้งปุ๋ยหอก็ยอมให้แต่หลุยออกรบแต่หลุยก็จัดแจงทหารแล้วขึ้นมายกไปหน้าค่ายของคิวอินฮูจองตันซีรู้ว่ากองทัพยกมาก็พาทหารออกไปนอกค่ายแล้วจึงร้องถามบอกว่าท่านชื่ออะไรล่ะองค์อาจมาถึงหน้าค่ายเราดังนี้แต่หลุนก็บอกว่าเราได้ชื่อว่าแต่หลุนเป็นกองลำเลียงรู้ว่าท่านเนี่ยมีวิชาวิเศษนะจึงจะมารบกับท่านลองความรู้ดูสักครั้งหนึ่งแล้วก็ถามบอกว่าว่าแต่ท่านชื่ออะไรล่ะตันซีก็บอกว่าเราเนี่ยชื่อว่าตันซีเป็นกองลำเลียงเหมือนกับท่านนั่นแหละจะต่อสู้ดูฝีมือกันให้เห็นดีเห็นชั่วว่าแล้วก็ขับม้าเข้ารบกับแต่หลุนขณะเมื่อแต่หลุนกับตันสีรบกันอยู่นั้นโลเฉียกับโทเฮงศูนย์ออกมายืนดูอยู่หน้าค่ายแต่หลุนเข้ารบกับตันสีได้หน่อยหนึ่งแล้วก็รายมนเป็นฝูงกาเดินมาตามตีกันมาเป็นแถวดังงูเลื้อยทีเดียวแล้วก็ให้จิกเอาตันสีตันสีก็ทำด้วยความรู้เป็นเสือดาวเข้าสู้กับกาแล้วแต่หลุนก็ไร้มนหายใจเป็นควันสีขาวออกมาทางจมูกไปต้องตันสีจนกระทั่งหมวกกระเด็นไปตันสีก็เลยคายแก้วในปากออกมาเป็นสีเหลืองแสงแก้วต้องตัวแต่หลุนเสื้อกางเกงเครื่องแต่งตัวขาดสิ้นโทเฮงซุนกับโลเฉียเห็นทหารทั้งสองฝ่ายดูเห็นความรู้สู้กันประหลาดก็หัวเราะแต่หลุนกับตันสีรบกันต่างคนต่างสำแดงวิชาไม่แพ้ไม่ชนะกันต่างคนก็ต่างกลับไปค่ายตันซีขั้นเข้าไปถึงที่อยู่ก็เล่าความถึงต่อสู้ด้วยความรู้กับแต้หลุนให้กับคิวอินฮูจองฟังทุกประการคิวอินฮูจองได้ฟังก็มีความวิตกว่ากองทัพอึ้งป่วยฮอได้คนมีความรู้มาช่วยอีกแล้วรวมทั้งกองทัพของเกียงจูแย่เล่าได้ข่าวว่าตีดันกิมเหม็งขวนได้แล้วด้วยคิวอินฮูจองไม่มีความสบายนอนวิตกไปจนกระทั่งยันรุ่งเลยทีเดียวทางฝ่ายแต้หลุนได้จัดแจงทหารแล้วก็ยกออกมาหน้าค่ายคิวอินฮูจองกับตันซีรู้ว่าแต้หลุนมาก็ออกไปจากค่ายว่ากับแต้หลุนบอกว่าวันนี้เราอย่าสู้กันด้วยความรู้และอาวุธเลยสู้กันด้วยมือเปล่าตัวต่อตัวดูกำลังกันเถอะแต่หลุนก็รับคำแล้วก็ต่อสู้กันจนค่ำถึงค่ำแล้วก็ยังไม่แพ้ไม่ชนะกันต่างคนต่างก็กลับไปที่อยู่ขณะนั้นอึ้งป่วยหอปรึกษาด้วยโลเฉียว่าแต่หลุนออกไปรบถึงสองครั้งแล้วหาได้ชัยชนะไม่เราคิดว่าเวลาค่ำวันเนี้ยจะให้เขาปล้นค่ายคิวอินฮูจองท่านจะเห็นเป็นประการใดโลเจียได้ฟังดังนั้นก็บอกว่าการที่ท่านคิดดังนี้ข้าพเจ้าเห็นชอบด้วยว่าแล้วอึ้งป่วยหอก็สั่งโทเฮงซุนบอกว่าเวลาค่ำวันเนี้ยท่านจงดำดินเข้าไปอยู่ในค่ายของคิวอินฮูจองถ้าเห็นพวกเราเข้าตีค่ายแล้วท่านจงถอดอึ้งเทียนหลกกับไทหลวนออกทำการข้างในทางค่ายให้พร้อมกันแล้วก็สั่งทหารทั้งปวงนั้นให้เตรียมการไว้จงพร้อมทางฝ่ายคิวอินฮูจองเห็นตันสีต่อสู้กับแต้หลุนไม่แพ้ไม่ช

0: มาค่ายก็มีความวิตกด้วยการศึกเห็นว่าน่าจะเหลือกำลังก็คิดแต่งหนังสือจะบอกไปที่เมืองจิวโกขอทหารมาเพิ่มเติมเรียกกันว่าขอกำลังช่วยดาวาเธอแต่ตึกตรองทำหนังสืออยู่ในเวลากลางคืนวันนั้นหาได้ให้ทหารตรวจตราค่ายไหมทั้งฝ่ายโทเฮงสุนครั้นเวลาดึกก็ดำดินเข้าไปในค่ายคอยอยู่ที่จำของคนทั้งสองนั้นครั้นเวลาสามยามอึ้งป่วยฮอกับโหลเฉียยกทหารไปถึงค่ายของคิวอินฮูจ๋องแล้วก็ให้ตีกลองจุดประทัดเสียงดังอื้ออึงแล้วขับทหารเข้าตีค่ายคิวอินฮูจ๋องอยู่ในที่นอนเรียกว่านอนจวนจะหลับพอได้ยินเสียงอื้ออึงก็ตกใจขึ้นมาออกไปดูที่ประตูค่ายเห็นอึ้งป่วยฮอใส่เสื้อแดงยืนอยู่กับโลเฉียเทงซิวเดียวเสงซุนโทหองแต่หลุนรวมทั้งทหารไปอันมากคิวอินฮูจ๋องกับกันซีขับทหารทั้งปวงเข้าต่อสู้กับอึ้งป่วยฮอเป็นสามารถโทเฮงซุนเห็นดังนั้นก็ถอดอึ้งเทียนหลกกับไทหลวนออกมาไล่ฆ่าฟันทหารของคิวอันฮูจ๋องที่อยู่ในค่ายเห็นคิวอินฮูจ๋องยืนอยู่ที่ประตูค่ายโทเฮงซุนก็เอากระบองเหล็กตีถูกคิวอินฮูจ๋องตกม้าลงมาอึ่งเปยฮอเห็นก็เอาทวนแทงถูกคิวอินฮูจ๋องทหารคิวอินฮูจ๋องเห็นคิวอินฮูจ๋องถูกทวนก็พากันเข้าแก้เรียกว่าดึงเอาตัวของคิวอินฮูจ๋องหนีไปได้โลเฉียเห็นได้ทีก็รุกไล่เข้าไปเอากำไลทองทิ้งถูกตันสีตกลงมาจากหลังม้าอึ่งเปยฮอเอาทวนแทงซ้ำถูกตันสีตายตาในค้ายก็แตกกระจายไปอึ่งเปยฮอครั้นได้ด่านแซเหลงกวนแล้วก็ให้ทำบัญชีคนรวมทั้งสิ่งของเกณฑ์ทหารรักษาเอาไว้แล้วโลเฉียก็รีบไปบอกเกียงจูแย่เกียงจูแย่พอรู้เขาก็มีความยินดีก็บอกว่าเราได้ด่านสองตำบลนี้แล้วจะได้เดินเสบียงอาหารได้ง่ายหน่อยขณะนั้นอึ้งป่วยหอก็ยกทัพมาถึงเกียงจูแย่รู้ก็ให้เชิญเข้ามาที่อยู่ต่างคนต่างคำนับกันเกียงจูแย่ไม่เห็นหน้าของอึ้งเทียนเสียงกับเต็งจิวกงมาด้วยก็คิดถึงมีความสงสารนักแล้วก็สั่งให้ยกโต๊ะมาตั้งรินสุราสู่กันกินพลางปรึกษากันจะเข้าตีด่านกีหยุยกวนจึงเขียนหนังสือฉบับถึงเป็นใจความว่าพระเจ้าติวอ๋องเสวยราชสมบัติในเมืองจิวโกหาสุจริตเหมือนกษัตริย์แต่ก่อนไม่อาณาประชาราษฎรได้ความเดือดร้อนนักบัดนี้พระเจ้าบูอองผู้ทรงสัตย์สุจริตมีความเมตตาแก่ไพร่ฟ้าพลเมืองยกกองทัพมาจะปราบปรามผู้คนผิดให้ราบคาบทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เป็นสุขถ้าฮั่นเอ็งรู้จะสามีพักเข้าด้วยก็เร่งออกมาคำนับแม้นจะต่อสู้ก็ให้ออกมารบโดยเร็วพอเขียนเนื้อความดังนี้เสร็จแล้วก็ส่งหนังสือให้สินกะนั้นถือไปให้กับฮั่นเอ็งถึงค่ายเลยทีเดียวความต่อจากนี้เป็นอย่างไรคงต้องติดตามต่อกันในครั้งหน้านะครับเพราะช่วงเวลาของอ่านเล่าเรื่องสัปดาห์นี้หมดลงแล้วผมวัฒนบุญจับคนต้องขอลาไปก่อนแล้วติดตามห้องสินกันต่อในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลานี้

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเช็คความพร้อมเหล่าทัพรับมืออุทกภัยย้ำพื้นที่เป็นผู้นำกองทัพเติมในส่วนที่ขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทาย

0: มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
2: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
1: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
3: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
4: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
3: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
4: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
3: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
4: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเช็คความพร้อมเหล่าทัพรับมืออุทกภัยย้ำพื้นที่เป็นผู้นำกองทัพเติมในส่วนที่ขาดพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหารือร่วมกับผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับฟังปัญหาจากหน่วยปฏิบัติพร้อมสรุปกำลังพลเรือยานพาหนะอาหารและการแพทย์เพื่อสนับสนุนประชาชนให้ตรงกับความต้องการในแต่ละพื้นที่โดยกองทัพจัดเรือสนับสนุนภารกิจประมาณ95ลำจัดอาหารช่วยเหลือประชาชนแล้วกว่า 35,000 ชุดพร้อมเพิ่มกำลังการผลิตในพื้นที่สะพานสูงเป็น 3,000 ชุดต่อวันรวมถึงจัดชุดแพทย์ลงพื้นที่และสนับสนุนเวชภัณฑ์เพื่อดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบเน้นย้ำให้ทุกหน่วยติดตามสถานการณ์และความต้องการของประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยให้หน่วยงานเจ้าของพื้นที่เป็นผู้กำหนดความต้องการและเป็นผู้นำในการปฏิบัติขณะที่กองทัพทำหน้าที่เป็นกำลังสนับสนุนเติมกำลังและทรัพยากรในส่วนที่ยังขาดเพื่อให้ทุกหน่วยทำงานไปในทิศทางเดียวกันลดความซ้ำซ้อนและนำทรัพยากรที่มีอยู่ไปใช้ในพื้นที่ที่จำเป็นที่สุดด้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภัยพร้อมมอบถุงยังชีพและอาหารปรุงสุกจากครัวโอท็อปมหาดไทยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยทีมปฏิบัติการปภ.นำรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยพร้อมอุปกรณ์3คันพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจากศูนย์ปภ.เขต3แห่งสนับสนุนภารกิจแจกอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มและถุงยังชีพรวมกว่า 6,200 ชุดถึงมือประชาชนในพื้นที่เคหะร่มเกล้าทั้งโซน1 2และ5และยังคงช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานพร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ซ่อมสร้างสุขกระทรวงแรงงานและพบปะประชาชนผู้ใช้บริการณแฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครซึ่งกระทรวงแรงงานได้ระดมสรรพกำลังจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขกระทรวงแรงงานเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนครบวงจรการให้บริการภายในศูนย์ประกอบด้วยบริการตรวจสอบสภาพและซ่อมแซมเบื้องต้นสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ถูกน้ำท่วมบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นพร้อมทั้งประเมินและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตเพื่อเยียวยาผลกระทบจากภาวะความเครียดนอกจากนี้ยังมีรถบริการจัดหางานเคลื่อนที่ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านการประกอบอาชีพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านการมีงานทำได้อย่างสะดวกรวมไปถึงการให้บริการด้านแรงงานจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานกรมควบคุมโรคเตือนหลังน้ำลดประชาชนอย่าเพิ่งวางใจให้ระวังยุงและแมลงวันอาจเพิ่มความเสี่ยงโรคและเร่งจัดการบ้านและสิ่งแวดล้อม
6: นายแพทย์บุญเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าแม้ระดับน้ำจะลดลงแต่ความเสี่ยงด้านสุขภาพยังไม่หมดไปเนื่องจากหลังน้ำท่วมอาจมีภาชนะหรือสิ่งของต่างๆที่มีน้ำขังอยู่ทั้งภายในและบริเวณรอบบ้านโดยเฉพาะสิ่งของที่ถูกน้ำพัดผ่านหรือเคลื่อนย้ายระหว่างเกิดน้ำท่วมซึ่งอาจกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ขณะที่ขยะเศษอาหารและสิ่งปฏิกูลที่ตกค้างอาจเป็นแหล่งอาหารและแหล่งสะสมเชื้อโรคที่แมลงวันสามารถนำไปปนเปื้อนอาหารหรือภาชนะได้ขอให้ประชาชนเร่งสำรวจและจัดการสภาพแวดล้อมหลังน้ำลดหากพบภาชนะที่มีน้ำขังให้เทน้ำทิ้งทันทีหากเป็นภาชนะที่จำเป็นต้องใช้เก็บน้ำควรปิดให้มิดชิดส่วนขยะหรือเศษอาหารควรใส่ถุงหรือภาชนะที่มีฝาปิดเพื่อช่วยลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและแหล่งอาหารของแมลงวัน

0: านี้ค่ะประชาชนมีอาการเจ็บป่วยเช่นมีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยอ่อนเพลียหรือมีอาการผิดปกติควรเข้ารับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้านและแจ้งประวัติการอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมให้บุคลากรทางการแพทย์ทราบนาริมนอุดมพรรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

อเพลงให้กับตัวเองในโอกาสที่เราได้มาถึงวันเกษียณอายุราชการแล้วก็วันนี้ก็เป็นข้าราชการบำนาญและเป็นประชาชนคนธรรมดาเดินดินเหมือนกับทุกๆคนอยู่แล้วซึ่งโดยปกติก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับไม่ได้คิดว่ามียศถาบรรดาศักดิ์หรือตำแหน่งแห่งหนอะไรก็คิดว่ามันน่าจะสิ่งนั้นเราได้มีสิ่งที่เรารับรู้มาตลอดว่าเราต้องทำหน้าที่เพื่อประชาชนอย่างไรก็มอบให้สำหรับท่านที่เกษียณอายุราชการทุกท่านด้วยสำหรับบรรดาข้าราชการที่ครบ60กันในเมื่อวันกันยาใน30ที่ผ่านมานะครับแล้วก็เริ่มต้นกันกับท่อนดนตรีในคืนวันเสาร์ที่ผมก็ได้เริ่มต้นทำงานหลังจากที่60แล้วก็พอวันที่1ตุลาไม่ได้เป็นวันที่หยุดพักนะครับแต่ว่าเป็นวันที่เราเริ่มต้นทำงานนะเดี๋ยวเป็นวันที่เป็นมงคลด้วยนะครับก็คือว่าได้เป็นพิธีกรในวันพิธีเปิดโครงการสารใจไทยสุดใจใต้รุ่นที่47ในพื้นที่ภาคกลางและท่านประธานองคมนตรีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกมูลนิธิสารใจไทยสุดใจใต้ที่ได้เดินทางมาเป็นประธานโดยฝ่าน้ำที่บ้านท่านที่ลานกระบังที่ท่วมถึงเอวแล้วก็มีเขาจะนำรถแบบที่ว่าจะให้ท่านไม่ต้องลุยน้ำเนี่ยก็คือมีรถที่ยกสูงกันไปก็ท่านก็ไม่นั่งท่านก็นั่งรถที่เป็นของพี่น้องที่เป็นแบบเกษตรกรที่อยู่แถวๆนั้นนะฮะเป็นรถแบบเปิดนะฮะเปิดที่ด้านของบนด้านบนนะครับที่ไว้บรรทุกพวกบรรดาของสินค้าเกษตรหรือว่าบรรดาของเกษตรซึ่งเอามาช่วยชาวบ้านท่านก็นั่งลุยน้ำออกมาเพื่อที่จะได้มาพบกับเยาวชนสุดยอดจริงๆใจท่านนะครับแล้วก็มอบกรุณาว่ามอบของที่ระลึกมาเป็นนะครับเป็นของให้กับผมที่เกษียณราชการด้วยต้องขอกราบขอบพระคุณในความเมตตานะครับที่ท่านเป็นถึงประธานองคมนตรีแล้วก็ผมก็ไม่ทราบหรอกครับว่าเรื่องความตั้งใจของท่านเองที่จะได้มามอบให้ในวันนั้นนะครับในวันที่เราได้ทำหน้าที่หลังจา

สิ้นสุดการเป็นราชการแล้วก็ยังทำหน้าที่ต่อกันตอบแทนบุญคุณแผ่นดินในนามของมูลนิธิสันเทศไทยสุดใจใต้ที่ทำหน้าที่มา20กว่าปีแล้วแล้วก็รุ่นนี้รุ่นที่47ที่เดินทางมาและวันพรุ่งนี้ก็จะเดินทางไปในส่วนของจังหวัดฝั่งทะเลอันดามันที่ผมจะต้องเดินทางไปในวันพรุ่งนี้ที่พังงานะครับเคลื่อนลงภูเก็ตก็จะเดินทางประมาณช่วงบ่าย3พรุ่งนี้พบกับประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาและทีมถ่ายทอดจากสุราษฎร์ธานีที่กรุณาได้นะครับมาทำหน้าที่ถ่ายทอดสดด้วยให้พี่น้องทางพื้นที่ภาคใต้ได้รับชมกันในวันที่5ที่เป็นพิธีเปิดศาลใจไทยสุดใจใต้นะครับศาลใจไทยสุดใจใต้รุ่นที่47ในพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันในช่วงบ่าย3โมงนะครับเดินทางกันในช่วงเวลาของทนดนตรีทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนผมเป็นยศรุ่งสมัยนะครับและทีมงานของทนดนตรีคุณเมฆกันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองธุรกิจและการจนันวสันต์วงสว่างสมเกียรติแท้มณีที่ตอนนี้กำลังลุยฝาน้ำอยู่ที่อยุธยาบ้านแม่ใหญ่ก็ครับเห็นว่าอยุธยานี่ก็หนักกันพูดถึงอยุธยาต้องขอบคุณทางครอบครัวทำที่ได้กรุณารับเยาวชนแทนทางจังหวัดฉะเชิงเทราและนครนายกด้วยที่ประสบเรื่องน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ที่เป็นครอบครัวที่เตรียมจะรับเยาวชนในโครงการแล้วไม่สามารถที่จะรับได้เนื่องจากว่าประสบภัยน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับก็คงจะต้องขอบคุณไปด้วยที่ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านครอบครัวประทับที่ได้เสียสละแล้วก็คือฉับไวมากนะครับใช้เวลาเพียงไม่ถึงแป๊บเดียวนะครับไม่ถึงพันกว่าไม่ถึงวันนะครับก็สามารถที่จะขออนุญาตสงสัยใหม่ดับใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึงวันนี้ก็ไม่ถึง 2-3 วันเลยนะครับก็สามารถที่จะได้รับเยาวชนได้เลยเพราะว่าก็เคยรับเยาวชนอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีให้กับครอบครัวใหม่ๆแล้วก็ในจังหวัดต่างๆที่จะเพิ่มเติมขึ้นด้วยนะครับ0816346452นะครับถ้ายังไงถ้าสัญญาณเสียงผมขาดหายเพราะใหม่มันรู้สึกกำลังร้องพองแผ่งเลยกำลังให้ทีมงานคุณนะครับคุณเมฆแล้วก็คุณอะไรคุณฟิลน้องฟิลเขามาช่วยทำแล้วก็น้องเขยอีกคนณรงค์ศักดิ์นิยมทองมาช่วยทำเรื่องอุปกรณ์ที่จะได้เปิดเพลงที่บ้านได้เลยนะครับกำลังดาวน์โหลดโปรแกรมแล้วก็เรื่องของการที่จะได้ทำโปรแกรมสำหรับการจัดรายการที่บ้านแล้วเพราะว่าต่อไปผมก็ต้องไม่ต้องเดินทางกันไปแล้วที่สถานีมีหลายท่านบอกว่าไม่ได้อ่านข่าวแล้วใช่ไหมใช่ครับหน้าที่ของการอ่านข่าวตอนนี้ก็จะต้องหมดลงไปส่วนของในเรื่องของหน้าที่ทางด้านจัดรายการก็จะทำหน้าที่ต่อถ้าทางสถานีได้อนุมัติแล้วก็สถานีได้อนุญาตให้ทำหน้าที่แล้วก็คงต้อนรับท่านผู้บริการท่านใหม่ที่เดินทางจากเชียงใหม่นะฮะจากเขตเชียงใหม่ก็ท่านมาดำรงตำแหน่งนะครับก็ต้อนรับด้วยนะครับผอ.ผู้บริการเหมือนใจวงใหญ่นะครับก็ต้อนรับทางเขตด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้ก็คงจะมีบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนที่เป็นปุถุชนคนธรรมดาเดินดินถึงเขาแก่งแล้วก็ต้องไปตามเส้นทางต่างๆงานที่จะไปทำกิจกรรมหรือว่าเดินทางไปเพื่อที่จะได้ตีภารกิจในการทำหน้าที่กันต่อไปในช่วงเวลานี้ของทั้งทนดนตรีแล้วก็กับผมพินโยรุ่งสมัยด้วยนะครับวันนี้คุณทุชัยคำรอดควบคุมเสียงทางห้องส่งที่วิภาวดีรังสิตครับเรื่องน้ำฝนฟ้าหลายคนก็ประวัติพันสิ่งแล้วก็รอเรื่องถ้าน้ำทางเหนือเบาลงมาได้แล้วก็ฝนไม่ตกลงมาอีกแล้วตอนนี้ก็หลายคนคงจะรอว่าดูว่าถ้าฝนไม่ตกลงมาซึ่งน้ำที่กำลังสูบอยู่นะฮะท่อซิ่งแล้วก็เรื่องของการสูบน้ำทั้งส่วนของภาคราชการทั้งกทม.แล้วก็ทางหน่วยราชการทุกๆส่วนนะฮะที่มาช่วยพี่น้องประชาชนที่อยู่ติดอยู่ในขณะนี้ทั้งเคหะร่มเกล้าแล้วก็ที่แปดคลองจันแล้วก็ในอีกหลายๆที่นะครับอย่างเช่นที่ทางแถวคลองของ3คลอง4คลอง5อะไรเนี่ยนะครับก็อันนี้ก็คงจะต้องระดมการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้รวมไปถึงในจังหวัดที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับจังหวัดต่างๆที่ประสบอยู่ในขณะนี้ก็ขอเป็นกำลังใจกันด้วยครับคือวันนี้ถนนดนตรีออนทีวีทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 4ทุ่มถึง5ทุ่มจะนำเทปบันทึกการแสดงของถนนดนตรีไลฟ์จุดพักของนักเดินทาง78ปีนางอาคารวาลและวงคารวานน้อยและดวงดาวเดียวดายมาออกอากาศกัน1ชั่วโมง
4ทุ่มถึง5ทุ่มแล้วก็เสาร์หน้าอีก1เสาร์ครับก็ติดตามกันได้ในช่วงเวลาของทนดนตรีออนทีวีทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และทนดนตรีก็จะนำเทปบันทึกการแสดงของทนดนตรีไลฟ์เมื่อช่วงที่ผ่านมาในวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ที่ผมเดินทางไปทำหน้าที่ที่จังหวัดพังงาครับก็มิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงกับมาริโฮนาวันพรุ่งนี้ติดตามกันได้ในช่วง3ทุ่มถึง5ถึงเที่ยงคืนนะครับคือวันนี้กับเพลงที่ผมเลือกนำมาฝากกันในการเดินทางของคนจรนะครับ

พลงของพี่รักอภากาศก็เป็นศิลปินโฟกบลูที่คิดอยู่เหมือนกันว่าจะเชิญมาในทนดนตรีไลฟ์ในปีหน้าถ้าว่ายังได้ทำหน้าที่อยู่นะครับคือฟังก็ถามมาว่าแล้วจะต้องไปเข้าไปที่สถานีอีกไหมอะไรครับเพราะไม่ได้เข้าหรอกครับเพราะว่าก็เกษียณแล้วมันไม่ได้ไปทำหน้าที่แล้วนะครับส่วนของงานด้านอื่นๆนะฮะเช่นจัดรายการ

ก็ขึ้นอยู่กับทางสถานีเขาจะอนุญาตอนุมัติแค่ไหนถ้าทำต่อก็จะทำให้ในการเตรียมการไว้สำหรับเรื่องของจัดรายการที่อยู่ที่บ้านซึ่งก็ทำมาหลายปีแล้วก่อนโควิดอีกที่มีสถานการณ์โควิดนั้นเราก็ทำมาก่อนล่วงหน้าแล้วโดยทางทีมงานด้านเทคนิคที่คุณคงศักดิ์สายวงเมฆขันแก้วได้ครับได้วางโปรแกรมต่างๆไว้ซึ่งเราก็ได้ทำมานานแล้วนะครับก็เกือบ10ปีได้แล้วครับที่เราได้ทำหน้าที่ในการส่งกระจายเสียงจากทางบ้านได้นะฮะก็ทำสตูดิโอเล็กๆไว้ที่บ้านแล้วก็ส่งการจัดรายการไปถึงที่ห้องส่งแล้วห้องส่งก็กระจายเสียงกลับไปอีกที่ครั้งนึงแล้วก็ได้ทำให้สัญญาณเสียงต่างๆก็ชัดเจนแล้วก็การทำโปรแกรมก็ราบรื่นมาตลอดแรกๆมันก็มีปัญหาสุดติดขัดอยู่บ้างนะครับหลังจากนี้ก็มีงานอื่นๆนะฮะมีบางท่านที่โทรมาทาง0816346452มาสักครู่นี้จากนครพนมบอกว่าได้ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจว่าหลังจากเกษียณแล้วก็บอกว่าจะอยากให้จัดรายการนั้นต่อกันไปก็เต็มที่แล้วครับก็ยินดีตอนนี้ยังทำอยู่ก็ฟังกันให้เยอะๆแล้วกันนะครับจะได้ทราบว่าเรามีผู้ฟังที่ติดตามโทนดนตรีอยู่ทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่รับสัญญาณทั่วประเทศด้วยซึ่งเมื่อสักครู่นี้จากขอนแก่นที่โทรมาแจ้งให้ทราบทาง0816346452ว่าที่ AM ทางสวทขอนแก่นนั้นรับไม่ได้มาตั้งหลายเดือนแล้วก็ต้องแจ้งทางขอนแก่นแล้วกันนะครับแจ้งทางผมก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าทางสวทกรุงเทพก็ออกอากาศทั้งเป็นปกติทั้งระบบ FM AM แล้วขอเพลงแสงจันทร์มาด้วยนะครับสาวสุราษฎร์0816346452ที่ขอเพลงคุณเขาอย่าเยือกแต่มาสักครู่นี้จากแพร่ที่ขอเพลงก่อนลาของวสันต์ไม่รู้วสันต์ไหนยังไงให้ข้อมูลสักหน่อยแล้วกันนะครับที่โทรมาจากจังหวัดแพร่ทั้ง0816346452นี่ขอเพลงของวสันต์ผมก็นึกว่าพี่โตวสันต์โชติกุลไม่ใช่ใช่ไหมครับวสันต์ไหนเดี๋ยวถ้าพี่น้องของทนดนตรีในไลน์พอทราบก็แจ้งให้ทราบด้วยก็แล้วกันที่ใน Google Form ที่ทางแอดมินช้างน้อยนักเดินทางหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาได้ส่งมาให้แล้วครับในคืนวันนี้ที่ขอเพลงแล้วก็ที่ติดค้างอยู่ตั้งสัปดาห์ที่แล้วด้วยส่วนที่ขอเพลงในคืนวันนี้จากคุณไก่สุวรรณาเดี๋ยวตัวเล็กจังสุรันนาใช่ไหมครับสุรันนาจากพุทธมณฑลสาย3อยู่ใกล้ๆกันนี่เองนะครับผมอยู่ทางหนองแขมเนี่ยพุทธมณฑลสามนี่อยู่ทางฝั่งตรงไหนนะครับก็ฝนฟ้าก็ครึ้มมาตั้งแต่ช่วงกลางวันทั้งคืนทั้งวันนี้ด้วยตลอดทั้งวันนะครับก็เป็นกำลังใจสำหรับคนที่น้ำยังท่วมแล้วก็ยังต้องลุยฝ่าน้ำหรือว่าทางรอบๆ บ้านนั้นน้ำยังไม่ไปไหนแห่งสู่แข่งสู้กันอยู่ขนาดนี้นะก็เป็นกำลังใจทั้งผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะครับทั้งกทม.ทั้งเจ้าหน้าที่ทุกๆภาคส่วนแล้วก็ที่เข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนด้วยนะครับทั้งทหารแล้วอาสาสมัครต่างๆแล้วก็รวมไปถึงทางโรงครัวพระราชทานด้วยนะครับสำหรับพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็มีอาหารแล้วก็ถุงยังพระราชทานนะครับไปยังชีพไปให้กับพี่น้องประชาชนด้วยก็นี่แหละครับเราคงต้องช่วยกันนะฮะน้ำเน่าแล้วก็มีปลิงด้วยนี่ก็น่าสะพริงเหมือนกันแล้วก็เรื่องน้ำเน่าเรื่องขยะเรื่องสิ่งปฏิกูลต่างๆครับก็เนี่ยเข้าใจสภาวะเหล่านี้เพราะว่าก็เคยประสบเหตุเหล่านี้มาเหมือนกันคุณไก่สุรนาขอเพลงเพียงลมพัดผ่านแล้วก็คิดถึงบ้านของอ้วนประจันบานที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยกับการจากไปของพี่วนประจันบานด้วยนะครับ

ไม่ได้เติบโตมาเป็นระบบกับวิชาดนตรีเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่มีหลักตายตัวมันเป็นเรื่องภายในเรื่องแรงบันดาลใจซึ่งมันค่อยเป็นค่อยไปมันเป็นเรื่องของความทุกข์ความสุขมันเป็นเรื่องของความสวยความน่าเกียดมันเป็นเรื่องที่คอนทราสต์กันฮะเรื่องที่เราสะเทือนใจง่ายไอ้ความสะเทือนใจเนี่ยเป็นสาเหตุแล้วมันก็จะเกิดเพลงนู้นเพลงนี้เป็นประกายเราอยากเพียรพยายามที่จะเขียนอะไรออกมาบ้างอยากจะเล่นอะไรออกมาบ้าง

ในไลน์แจ้งมาให้ทราบแล้วนะครับขอบคุณมากครับคุณใช้ชื่อว่าแอปจบว่าส่งมาว่าก่อนลาวัสันสิบเจ็ดฮะเดี๋ยวผมขอฟังก่อนนะครับเพราะไม่ทราบที่มาที่ไปเลยไม่รู้ว่าพอดีไม่ได้ตามเพลงกันในรุ่นใหม่ๆนี้มากนักนะฮะวัสันสิบเจ็ดชื่อศิลปินเหรอครับครับเดี๋ยวขอไปเช็คเพลงกันก่อนนะฮะขอบคุณคุณแอปด้วยนะครับที่ส่งเข้ามาให้เพราะว่าที่ขอมาทาง0816346452นี่จากแพร่ไม่ได้บอกที่มาที่ไปอะไรต่างๆบอกขอวัสันอย่างเดียวก็ไม่ทราบใครเป็นใครแล้วก็ศิลปินที่เสียงไรมาจากยังไงอะไรเนี่ยประวัติเป็นยังไงยังไม่ได้ติดตามนะครับเดี๋ยวขอไปติดตามดูก่อนแล้วกันนะครับช่วงนี้ก็ชุลมุนวุ่นๆอยู่เขาเลยไม่ได้ตามเพลงใหม่ๆกันเพราะว่าเพลงใหม่ๆนี่ก็มีศิลปินเพื่อชีวิตที่เกิดขึ้นใหม่ๆหลายท่านที่ร้องเพลงดีนะฮะก็บางทีก็เจอเขาใช้เพลงที่จาก AI ก็มีก็เลยไม่ค่อยอยากจะเปิดแบบนั้นต้องเปิดอยากจะเปิดที่เป็นของศิลปินที่ทำงานแท้ๆผลงานที่เรียกได้ว่าต้องทำงานรับใช้สังคมแล้วก็ต้องมีที่มาที่ไปแล้วก็สิ่งที่เขามีความเป็นอุดมการณ์และตัวตนด้วยนะครับแล้วเหมือนช่วงนี้ก็ทางกิจกรรมก็จะไปช่วยงานของคนเพื่อชีวิตทั้งหลายที่เราได้เคยให้เขามาช่วยเราในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็จะไปช่วยงานกันนะฮะทั้งเป็นพิธีกรทั้งงานที่ไปกิจกรรมที่มีขึ้นอย่างเช่นในช่วงเดือนตุลาเนี่ยนะครับแล้วจริงๆแล้วพวกนี้ต้องเป็นพิธีกรที่หอเล็กที่ธรรมศาสตร์แต่ว่าพอดีติดงานที่ต้องไปที่พังงาซะก่อนต้องไปเป็นพิธีกรที่ศาลเจ้าไทยสื่อเจ้าใต้รุ่น47ที่

็นสถานที่จัดนะฮะในการเปิดโครงการทางจังหวัดฝั่งทะเลอันดามันในโครงการสานใจไทยสุขใจใต้ที่นำเด็กเยาวชนจาก5จังหวัดภาคใต้นะครับที่ได้นะฮะเป็นเยาวชนที่ผ่านเขาเลือกคัดเลือกเข้าโครงการนะฮะโดยคณะกรรมการทั้งส่วนของทางจังหวัดนะครับทั้ง5จังหวัดคือยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาและสตูลนะครับมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับครอบครัวประถมในภาคกลางสำหรับในส่วนกลางและส่วนของฝั่งอันดามันก็จะใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวประถมที่3จังหวัดด้วยกันคือที่กระบี่ภูเก็ตและพังงาต้องขอบคุณคุณครอบครัวประถมทุกท่านด้วยนะครับโครงการนี้ก็ทำมา21ปีแล้ว47รุ่นปีละ2รุ่นและการนี้ก็ได้เพิ่มจำนวนทางฝั่งอันดามันเพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสในการไปศึกษาหาความรู้และก็ได้รับโอกาสในการที่จะได้มีการเปิดโลกทัศน์แล้ววิสัยทัศน์ต่างๆเปิดโลกทัศน์กับการเข้าไปในพื้นที่ที่ปัจจุบันนี้ก็ทั้งการอยู่ร่วมกันของสังคมต่างๆทั้งในไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาทั้งหลายนั้นก็อยู่ด้วยกันร่วมกันได้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางมูลนิธิสานใจไทยสุขใจใต้ได้ทำหน้าที่กันร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี่นะครับกระทรวงการอุดมศึกษานะฮะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วนะครับแล้วก็อีกหลายหน่วยงานนะฮะที่ได้ร่วมกันจัดงานกิจกรรมนี้ขึ้นนะครับเพลงที่อ้อมสักครู่มีถามบอกว่ารายการจะถึงแค่สี่ทุ่มเหรอบอกไม่ใช่ครับนั่นคือถึงสี่ทุ่มใช่ไหมครับไม่ใช่ครับนั่นคือสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มเนี่ยเป็นภาคของทางโทรทัศน์ NBT สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT จะมีรายการที่ผมได้ทำหน้าที่อีกหนึ่งรายการทางทีวีก็จะได้เห็นหน้าผมแล้วครับแต่ว่าผู้ดูการทางสายตาคงไม่ได้เห็นคนได้ยินเสียงนะฮะก็ตาดูหูฟังแล้วกันนะคือทั้งวิทยุก็ฟังทางFM 92.5 MHz AM 891 819นี่นะครับคือวิทยุเนี่ยออกอากาศอยู่ในขณะนี้สำหรับทนตรีทางภาควิทยุเนี่ยจะทำหน้าที่จะถึงเที่ยงคืนส่วนทางทีวีเนี่ยก็จะอยู่ในช่วง4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับเป็น1ชั่วโมงที่ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ให้เวลาทนตรีไลฟ์นะครับมาทำหน้าที่กันอยู่ก็จากนโยบายของท่านรองอธิบดีที่ได้จากไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วคือรองบิ๊กนะครับที่ให้ทางดนตรีได้มาออนทีวีแล้วก็นำเทปบันทึกของรายการต่างๆมาออกอากาศกันโดยจัดเป็นรูปแบบของรายการซึ่งมันก็จะเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับวันเสาร์ละ1ชั่วโมง4ทุ่มถึง5ทุ่มก็สามารถจะรับชมได้ทางทีวีนะครับวันนี้จะเป็นเทปบันทึกการแสดงของทางดนตรีไลฟ์เมื่อช่วงเดือนน่าจะมิถุนาเพราะว่าเป็นช่วงย้อนหลังไปประมาณ3เดือนก็เป็นบรรยากาศของการแสดงของนักงาคารวาลนะครับจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคารวาลและวงคารวาลน้อยซึ่งเป็นลูกๆกันหลังนะครับทั้งลูกของนักงากันตึมนะฮะแล้วก็ลูกของนะวินัยอุกฤษนะฮะแล้วก็มาเล่นแวลินแล้วก็มีลูกชายของพี่กิตติสิงหาปัตนะฮะแล้วก็ทางคุณก๊อฟดวงดาวเดียวดายก็มาเป็นแขกรับเชิญแล้วก็มีคุณต่อต้นตระกูลนะฮะปันประชนเอ้ยต้นตระกูลเนี่ยนะครับเป็นหลานของนวองมงคลอุทกมาร่วมกิจกรรมด้วยก็ลองฟังดูนะครับลองติดตามดูงานของคารวาลน้อยไม่ธรรมดาเพลงเพราะๆหลายเพลงคือวันนี้ก็ติดตามกันได้ในช่วงถนนดนตรีออนทีวีกับถนนดนตรีไลฟ์นะฮะจุดพักของนักเดินทาง78ปีนักงานคารวาลและคารวาลน้อยกับดวงดาวเดียวดายนะฮะ4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับส่วนถนนดนตรีในช่วงนี้ชั่วโมงแรกก็คงจะต้องปิดท้ายกันในชั่วโมงนี้ด้วยเพลงที่คุณขอมาทางสุราษฎร์ธานีนะครับทาง0816346452คุณเขาอย่าเยือกและเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าชั่วโมงที่2กันครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับปภ.เกาะติดสถานการณ์ฝนและน้ำทั่วไทยเตือนฝนเพิ่มวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้รวมถึงต้องรับมือน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่5ถึง10ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เกาะติดสถานการณ์ฝนและน้ำทั่วไทยเตือนฝนเพิ่มวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้รวมถึงต้องรับมือน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่5ถึง10ตุลาคมนี้
6: การประชุมสั่งการของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือปภ.ประจำวันนี้รายงานฝนตกสูงสุดที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลา132มิลลิเมตรกรุงเทพมหานครมีฝนตกหนักช่วงบ่ายสูงสุดที่เขตจตุจักรย้ำให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวังฝนเพิ่มทุกภาคทั่วประเทศในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้สำหรับสถานการณ์น้ำท่าและน้ำในแม่น้ำภาพรวมต้นน้ำมีแนวโน้มดีขึ้นเนื่องจากปริมาณฝนเหนือเขื่อนหลักลดลงส่งผลให้การระบายน้ำมีแนวโน้มคงที่หรือลดลงโดยเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนลดลงทุกจุดน้ำแม่กลองยังไม่มีแผนเพิ่มการระบายน้ำจากอัตราปัจจุบันส่วนน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่5ถึง10ตุลาคมนี้ช่วงบ่ายจะมีภาวะน้ำทะเลหนุนสูงจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับช่วงน้ำขึ้นน้ำลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนนฤมลอุดมพรรายงาน
1: อธิบดีกรมชลประทานสั่งทุกพื้นที่ระดมกำลังช่วยประชาชนต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กำชับทุกสำนักงานชลประทานให้เตรียมพร้อมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงต่อเนื่องไปจนกว่าสถานการณ์น้ำจะคลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติย้ำโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมรับมือฝนจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่6ถึงวันที่11ตุลาคมนี้ให้ติดตามสภาพอากาศและปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงและจุดเฝ้าระวังให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีกระทรวงแรงงานรับแจ้งความต้องการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านระบบ Traffic ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมประสานทีมช่างช่วยประชาชนต่อเนื่อง
7: นางสาวบุญญากรดำรงรัตน์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้เร่งประสานทีมช่างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าดูแลและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดซึ่งในช่วงที่ผ่านมามีประชาชนแจ้งความประสงค์ขอรับบริการซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆเป็นจำนวนมากเพื่อให้การตรวจเช็คและซ่อมแซมดำเนินการได้อย่างครอบคลุมและรวดเร็วจึงขอเชิญชวนประชาชนที่สามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ได้ให้นำเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือสิ่งของที่ชำรุดมาติดต่อรับบริการณจุดให้บริการซ่อมแซมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งมีความพร้อมทั้งทีมช่างอะไหล่และเครื่องมือซ่อมบำรุงอย่างครบวงจรสำหรับอุปกรณ์ขนาดใหญ่หรือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์มายังจุดบริการได้สามารถแจ้งข้อมูลระบุความจำเป็นผ่านระบบทัฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดคิวและประสานทีมช่างลงพื้นที่ช่วยเหลือตามลำดับความจำเป็นต่อไปนิตยาขุนสิมรายงาน
1: รัสเซียเปิดฉากโจมตีสะพานข้ามแม่น้ำดานิโปรในกรุงเคียฟของยูเครนส่งผลให้การจราจรหยุดชะงักนายวิตาลีคริสโกนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเปิดเผยผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความเทเลแกรมในวันนี้ที่ระบุว่ารัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีสะพานข้ามแม่น้ำดานิโปรที่เชื่อมพื้นที่ทางตะวันออกและทางตะวันตกของกรุงเคียฟซึ่งถือเป็นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของยูเครนครั้งล่าสุดส่งผลให้การจราจรติดขัดรวมถึงพื้นผิวถนนและสายไฟรถรางบนสะพานแห่งนี้ได้รับความเสียหายทั้งนี้สะพานข้ามแม่น้ำดานิโปรถือเป็นหนึ่งในสะพานหลักของกรุงเคียฟตกเป็นเป้าหมายโจมตีหลายครั้งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้การเดินทางของประชาชนในกรุงเคียฟหยุดชะงักท่ามกลางสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีแล้วน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

กับเข้ามาชั่วโมงที่2ของทนดนตรีในคืนวันเสาร์นะครับพอดีลูกสาวเพิ่งตื่นขึ้นมาเขาจะต้องไปสอนต่อที่ต้องปิ่นเกล้าเรื่องเด็กๆ เขารออาจารย์ไหนอยู่นะครับเด็กที่จะติวเข้ามหาวิทยาลัยผมต้องขออนุญาตพอดีต้องไปส่งลูกสาวก่อนอ๋อขอบคุณมากครับคุณตื่นใจที่ส่งเพลงก่อนลามาให้ของวสันต์17นะครับแล้วก็ในไลน์ก็แจ้งมาให้ทราบแล้วนะฮะว่าเป็นศิลปินท่านใดอะไรไงเดี๋ยวผมรอให้คุณบุญประกอบอกกลิ่นได้เอาไปใส่ไว้เดี๋ยวผมขอฟังก่อนแล้วกันนะครับเนื้อเพลงเนื้อหาดีปลอดภัยหายห่วงค่ะก่อนลาคุณมาดามออยวสันต์17ดังมา 2-3 ปีแล้วแต่ไม่เคยได้ยินใครขอเพลงนี้ในทนดนตรีเลยค่ะเสียงนักร้องก็แนวเพื่อชีวิตเลยเพลงโกดำร้องคู่กับอ้อมไม้เมืองด้วยวสันต์17อ๋อคุณพัด438โอ้ฮะผมตกข่าวอย่างมากขอบคุณมากนะครับก็จะได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ออกพรุ่งนี้ไม่ได้ละพรุ่งนี้จะนำเทปบันทึกของมาริโอน่ามานำเสนอกันอะไรขออนุญาตพอดีจะต้องไปส่งสาวน้อยเขาเป็นห่วงเขานะครับไม่อยากจะให้เขานั่งแก็บไปก็เลยจะนำเทปของนังหงามาออกพร้อมๆกันกับช่อง NBT กันแล้วก็แล้วกันนะครับเพราะว่าน่าจะตรงกันพอดีสำหรับการได้นำเสนอกันทางช่อง NBT เขาตัดต่ออาจจะเพลงอาจจะไม่ได้ตรงกันมากนักนะครับแต่ว่าน่าจะใกล้เคียงกันเพราะว่าจะมีคาราวานน้อยแล้วก็มีดวงดาวเดียวดายด้วยนะครับขอบคุณคุณทุนชัยคำรอดนะครับขอบคุณทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองประจิตหลักการจันทร์วัชรวงศ์สว่างสมเกียรติท่านมณีบริพาเทมแสนเตือนใจชุมนันในเมืองและแอดมินทัศดินเทพศดินนาฏิยานะครับเดี๋ยวผมขอวางเทปไปสัก2ชั่วโมงแล้วกันนะครับสำหรับทนดนตรีไลฟ์จุดพักของนักเดินทาง78ปีงานคาราวานและคาราวานน้อยกับดวงดาวเดียวดายแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาทำหน้าที่ใหม่นะครับในสัปดาห์หน้านะก็คงจะต้องฝากไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับในวันพรุ่งนี้ก็จะเดินทางด้วยพอดีพรุ่งนี้ต้องไปที่ภูเก็ตพังงาสันจะไทยสุดใจใต้ครับเรายังเป็นนักเดินทางนะครับเดินทางตลอดเวลาก็พรุ่งนี้ก็คงจะได้พบกับทนดนตรีในภาคของการแสดงสดของทนดนตรีไลฟ์ที่เป็นบันทึกของมาริโอน่านะฮะมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงครับคือวันนี้ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมประโยชน์ลุงสมัยลาคุณไปก่อนนะครับดังติสวัสดิ์ครับ

0: ครับอาการนะครับจริงๆเพลงนี้น้าหว่องร้องไว้นะครับ
1: ครับผม
0: ครับหลายคนคงคุ้นกับเสียงน้าหว่องนะครับวันนี้ผมก็มาเล่นเป็นคาราวานน้อยเนาะดูสิมือสั่นหมดแล้วเนี่ย ปกติไม่เคยสั่นเลยนะครับมือสั่นหมดเลยแนะนำสมาชิกหน่อยดีกว่านะครับขอบคุณครับ ซ้ายมือสุดครับพี่โยครับพี่โยมาจากวงทีโบนครับมาจากวงทีโบนนะครับ แล้วก็น้องอาร์ตนะครับอาร์ตนะครับก็ด้านหลังพี่ต้าพี่ต้าครับอีกคนหนึ่งพี่ตึมครับพี่ตึมครับผมชื่อก๊อฟครับผมครับผมกำลังจะเล่นเพลงที่น่าจะฮาร์ดคอร์ที่สุดเพราะว่าเป็นเพลงมีจังหวะเพลงเดียวเพลงนี้ต้องให้พี่อาร์ตพูดแล้วครับว่าเป็นเพลงของคุณพ่อพี่อาร์ตนะครับ
2: ครับก็สมัยก่อนนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงบูบูนะครับเป็นเกาะหนึ่งที่จังหวัดกระบี่พ่อผมก็เป็นแบบคุกคีกับวงคาราวานนะครับแต่งเพลงพวกกระต่ายกับเต่าหรือว่าอะไรเงี้ยครับก็เมื่อก่อนก็จะเป็นแก๊งครับนางอาครับก็เอาไม่มีแขกรับเชิญหรอเพลงเนี้ยไม่มี
0: จะรับเชิญจะเชิญไหม
2: เชิญเนี่ย
0: เชิญมันก็ออกมาเขินอีกอ่ะเดี๋ยวค่อยเชิญทีเดียวไหม
2: โอเคได
0: ้ค่อยเชิญทีเดียวแล้วเราให้อัดเล่าเรื่องเป็นเรื่องลับๆนะมีเรื่องที่แบบไม่พี่ๆน่าจะไม่เคยได้ยิน
2: เมื่อก่อนน้าว่องอะไรเงี้ยไปเที่ยวเกาะภูปูด้วยกันปรากฏว่าโดนหอยเม่นต่ำ
0: น้าว่องโดนหอยเม่นต่ำขาก
2: ูมีขาข้างดีข้างนึงเนี่ยยังโดนหอยเม่นต่ำ
0: ดันไปต่ำข้างที่ดีด้วยนะข้างไม่ดีไม่ต่ำหอยเม่นมันรู้ไง
2: แล้วแกก็โอ้เจ็บมากเลย
0: ได้อยู่ได้เลย
3: ได้อยู่
0: เตรียมมาเรื่องเดียว
2: ผมเตรียมมาแค่นี้ครับ
0: เอาธรรมดาปกติวงนี้คุยไม่รู้เรื่องไงคุยไม่รู้เรื่องไม่เน้นคุยพอคุยกันเองก็ยังไม่รู้เรื่องเป็นเพลงที่ผมกลัวที่สุดเลย
2: เพลงนี้เราจะเล่นแบบสไตล์ลอง
0: เดี๋ยวเรามาเล่นแล้วแบบพี่ๆน้องๆร้องไปพร้อมๆกันไหมครับแบบพี่ๆร้องไปด้วยนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ไม่ได้ซ้อมเลยครับ ว่าใช้ความพยายามเล่นนะครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีพี่ๆทุกคนครับ
0: สวัสดีครับผมชื่อต่อนะครับชื่อจริงชื่อตระกูลอุทกนะครับก็ซึ่งพี่ตึมหายอีกแล้วทิ้งกันอีกแล้วครับเล่นมา 3-4 คอนเสิร์ตแล้วครับของคาราวานน้อยนะครับก็ผมโดนทิ้งเนี่ยประจำทิ้งอีกแล้ว
2: ยังเหลือช่วย
0: ผมตอนนี้ยังเป็นทหารอยู่นะครับก็ออกจากค่ายมาเล่นงานเนี้ยผมไม่รู้สคริปต์ไม่รู้เวลาไม่รู้อะไรเลยครับก็มารู้เมื่อถึงงานเมื่อกี้เล่นเพลงอะไรผมยังไม่รู้เลยเนี่ยก็น่าจะเล่นเพลงปู่

0: ขอบคุณครับ
1: โอเคครับก็มาเพลงเดียวมันก็กระไรอยู่นะครับก็ไม่ได้ซ้อมกับเขาเลยนะเนี่ยกับรุ่นพี่เขาเนี่ยไม่ได้ซ้อมนี่สดจริงๆนะครับสดแบบสดมากเอาจริงผมตื่นเต้นนะครับโอ้โหคนเยอะเหมือนกันอีกเพลงหนึ่งนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตเจ้าของเพลงด้วยนะครับแล้วก็ขออนุญาตปู่ขออนุญาตปู่งาปู่วงนะครับ

0: คงจะเป็นเพลงสุดท้ายนะครับของคาราวาน้อยก่อนจะได้ฟัง
1: จะได้รู้บ้างแ
2: ม่สายเขียวทำตัวไม่ค่อยถูกครับแอร์เย็น
0: ดันพูดเก่งขึ้นมาสักกันเราไม่พูดต่อปูมาเขาพูดไม่รู้จะพูดอะไรต่อ
2: ก็เขาไม่ตอบเนี่ยไม่คุยกันจริงๆเขาไม่ตอบผมเลย
0: ครับวงนี้เขาเน้นพลังจิต
2: เชื่อมจิตเชื่อมจิต
0: นี่จริงๆไม่ยังไม่มีใครได้ยินเสียงพี่โยนะ
3: คร
0: ับ จริงๆพี่โยน่าจะลุกขึ้นทักทายหน่อยไหมครับสวัสดีแบบมีเสียงหน่อยครับผมเขาบอกเพลงสุดท้ายนี่ผมต้องเล่นเพลงของตัวเองนะครับครับผมนี่ก็เกิดมากับเพลงของวงคาราวานนะครับเวลาร้องเพลงคาราวานก็จะมันเขาเรียกอะไรนะมันเหมือนแบบร้องได้โดยอัตโนมัตินะครับแต่พอวันนี้ต้องมาร้องจริงๆเนี่ยก็เขินว่าจำเนื้อไม่ได้ก็ต้องดูเนื้อด้วยนะครับป้องกันไว้เพราะว่าพี่ๆข้างล่างนี่เป็นแฟนพันธุ์แท้ไงครับว่าร้องผิดแล้วโดนตำหนิก็พี่ตึมหลับไปแล้วได้ยังส่วนน้องต้านี่ข้างหลังนี่จริงๆต้องรอบนี้ต้องขอบคุณน้องต้านะครับที่เป็นคนเขาเรียกว่ารวมพลให้คาราวาน้อยกลับมาอีกครั้งนึงนะครับนั่นตบมือให้น้องต้าที่ครับผมเองก็เป็นนักร้องอยู่วงดวงดาวเดียวดายนะครับก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเขาถึงเลือกผมมาอยู่เป็นนักร้องของเขานะครับอยู่ดีๆก็ไปหาที่บ้านแล้วก็ไปตะล่อมผมมานะครับผมก็ยอมเป็นคาราวานน้อยไปซึ่งก็ยินดีครับแล้วก็หวังว่าพวกเราจะทำเพลงของตัวเองนะครับเพราะว่าคาราวานใหญ่เขาทักท้วงมาครับว่าให้คาราวานน้อยทำเพลงของตัวเองได้แล้วนะครับที่เรายังไม่ทำเพราะว่าเรากลัวทำแล้วประสบความสำเร็จมากครับ แล้วตัวละครของคาราวานใหญ่จะไม่มีคนเล่นด้วยนะครับ ยิ้มเลย

โอ้ผมลืมครับตบมือให้กับคาราวาน้อยอีกคนนึงนะครับอ้าวที่คุยกันไว้ไม่ใช่คาราวานคนนี้นี่

คำว่าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคที่เราเรียกร้องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยในสมัยนั้นเขาเรียกว่าทำงานเพื่อประชาชนก็เลยมีบทชี้นำเป็นทฤษฎีการทำงานศิลปะขึ้นมาก่อนหน้านั้นเราค่อนข้างจะเป็นอิสระเรามองศิลปะเป็นเรื่องบริสุทธิ์ศิลปะทำงานเพื่อศิลปะคงจะมีเพื่ออย่างอื่นอย่างใดหลังจากศึกษาทฤษฎีเรื่องเพื่อชีวิตก็รู้ว่าการทำงานศิลปะมันมีความเป็นมาเป็นเรื่องวัตถุกำหนดจิตเพลงแต่ละเพลงหรือว่าบทกลอนบทข้อเขียนล้วนแต่มีความเป็นมาที่แน่นอนของคนที่ผลิตเขาอยู่จุดไหนเขาก็จะรับใช้สิ่งนั้น

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตั้งวอร์รูมรับมือวิกฤตอุทกภัยเร่งประเมินผลกระทบประสานงานกับภาครัฐเยียวยาภาคธุรกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตั้งวอร์รูมรับมือวิกฤตอุทกภัยเร่งประเมินผลกระทบประสานงานกับภาครัฐเยียวยาภาคธุรกิจ
7: นางจิตใจลีอิสรานุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทเปิดเผยว่าสอทได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอร์รูมเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับเครือข่ายทั่วประเทศในการประเมินผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่ส่งผลต่อสถานประกอบการและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานพร้อมบูรณาการความช่วยเหลือผ่าน3แนวทางหลักได้แก่Response เตรียมความพร้อมจัดหาอุปกรณ์และวางแผนป้องกันก่อนน้ำถึง Rescue ระดมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์บรรเทาทุกข์เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบภัยและ Recover ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำด้านการซ่อมแซมและฟื้นฟูเครื่องจักรหลังน้ำรถนอกจากนี้สอทกำลังเร่งรวบรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประสานภาครัฐในการผลักดันมาตรการเยียวยาทั้งด้านการเงินด้านภาษีและด้านโลจิสติกส์เพื่อช่วยลดภาระต้นทุนเสริมสภาพคล่องและผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถกลับมาเดินหน้าการผลิตได้อย่างต่อเนื่องโดยเร็วที่สุดปฏิพลสัทธพมมารายงาน
1: เจ้ากรมการทหารช่างลงพื้นที่ราชบุรีติดตามภารกิจเร่งเสริมแนวกระสอบทรายรับมือมวลน้ำพร้อมเร่งระบายน้ำลดผลกระทบประชาชนพลโทธีรพลศรีเกษมเจ้ากรมการทหารช่างลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริเวณถนนท้าอู่ทองจังหวัดราชบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่โดยได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และกำลังพลกรมการทหารช่างซึ่งกำลังเร่งกรอกและลำเลียงกระสอบทรายเพื่อเสริมแนวคันกั้นน้ำและป้องกันน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนและบ้านเรือนของประชาชนหลังมีการระบายน้ำจากเขื่อนส่งผลให้มวลน้ำไหลเชี่ยวและมีระดับน้ำสูงขึ้นโดยเฉพาะบริเวณบ้านเรือนที่ปลูกสร้างอยู่ริมคลองพร้อมกันนี้ได้ตรวจติดตามการดำเนินงานด้านการระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อเร่งลดระดับน้ำและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบ้านเรือนและการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ย้ำกรมการทหารช่างพร้อมเคียงข้างประชาชนเดินหน้าช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเผยผลตรวจอาคารพาณิชย์นนทบุรีเสามุมเฉือนขาดโค ครงสร้างสุดตัวไม่เท่ากันแนะปิดอาคารและทำค้ำยันเสาเร่งด่วนพร้อมตรวจสอบโครงสร้างและเสาต้นอื่นเพื่อความปลอดภัย
8: ศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารพาณิชย์3ชั้นย่านนนทบุรีที่เกิดเหตุมีเสียงลั่นก่อนเสาแตกร้าวเบื้องต้นพบเสาต้นมุมบริเวณหัวเสาเกิดการเฉือนขาดออกจากกันคอนกรีตกระเทาะและเหล็กแกนภายในบิดงอเสียรูปสาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัดแต่สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากการทรุดตัวของโครงสร้างไม่เท่ากันโดยคาดว่าบริเวณคูหาด้านในทรุดตัวมากจนดึงรั้งเสามุมให้เกิดการเฉือนเบื้องต้นให้ปิดอาคารและกั้นพื้นที่โดยรอบห้ามประชาชนเข้าใกล้เพื่อป้องกันอันตรายและลดภาระน้ำหนักอาคารพร้อมติดตั้งค้ำยันชั่วคราวด้วยท่อเหล็กขนาด6นิ้ว4ท่อนและแม่แรงเกลียวซึ่งได้ดำเนินการค้ำยันเบื้องต้นแล้วแนะนำให้ซ่อมแซมเสริมกำลังหรือเปลี่ยนเสาต้นดังกล่าวทั้งต้นโดยเร็วเนื่องจากเสาเดิมไม่สามารถใช้งานได้โดยให้ดำเนินการเร็วที่สุดเมื่อซ่อมแซมหรือเปลี่ยนเสาแล้วจึงสามารถถอดค้ำยันได้ขั้นตอนหลังจากค้ำยันเสาอาคารแล้วควรต้องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวและค่าระดับของอาคารโดยใช้กล้องสำรวจเพื่อตรวจสอบการทรุดตัวอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมั่นใจว่าอาคารนิ่งแล้วและควรตรวจสอบเสาต้นอื่นๆเพิ่มเติมด้วยว่ามีความเสียหายหรือไม่ซึ่งทั้งหมดควรใช้วิศวกรผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาตามหลักวิศวกรรมนารุมนอุดมพรรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับยังมีอีกหลายเพลงต้องตัดนั่นเองตัดดีไหมดีไหมครับตัดดีไหมครับก็มีเรื่องอยากเล่าให้ฟังเป็นเพลงนะครับอินโดจีนครับ

แสงจันทร์นวลชวนใจข้าทิ้นที่จากมาคิดถึงท้องนาบ้านเรือนที่เคยนอนช่วยบอกให้ลมช่วยบอก

ไปเป็นสุดท้ายนำรับจากห่วงดวงใจของข้านี้มาให้

คนที่ร้องนะครับคงจะร้องได้เพลงเดียวนี่แหละเนาะมีรักแฟนเพลงทั้งหลายอายุมั่นขวัญยืนนะครับก็ช่วงนี้ก็ต้องตอบคำถามบ่อยๆคำถามดังกล่าวก็คือว่าบางคนก็เรียกพี่นะครับก็ขอใช้คำว่าพี่ก็แล้วกันพี่รู้แข็งแรงเนาะพี่แข็งแรงมากๆอะไรทำนองนี้ลุงผมพ่อผมอายุขนาดนี้ยังเดินไม่ไหวแล้วสุขภาพดีจังผมบอกว่าไม่ดีหรอกครับมันก็เท่าๆกันนั่นแหละครับแต่บางเวลาที่เรามันเดินเหินได้ก็ดูเหมือนคล่องแคล่วแต่ที่จริงมันลดไปแล้วหายไปแล้วเยอะนะครับเมื่อสักสองสามชั่วโมงก็มีคนโทรมาพี่เตะบอลไหวไหมคือผมก็เลิกอาชีพนักบอลไปนานแล้วนะครับเพราะมันเรื้อรังมันปวดเส้นปวดเอ็นปวดข้อปวดอะไรเงี้ยกระดูกมันอธิบายไม่ถูกผมเลยหนีจากสนามบอลไม่ค่อยเจอแต่น้องเพิ่งชวนมาเนี่ยจะเตะมะรืนนี่ไหวไหมอ้าวได้อยู่กูจะไปวิ่งให้แต่ว่าเตะทีฉันเจ็บเป็นเดือนเลยนะของเงี้ยคือยอมเสียสละวันหนึ่งแต่เจ็บไปเป็นเดือนเพราะว่าเคยเป็นนักบอลไหมไม่เคยไม่รู้หรอกรองช้ำมันเจ็บข้อมันเจ็บแต่ก็ยังกัดฟันทนได้เพราะเตะที่ใดก็มีความสุขทุกทีนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ผมก็ยังติดตามบอลโลกอยู่แต่ผมไม่มีเงินซื้อน้ำมูกน้ำมันแพงผมก็เลยดูแต่ข่าวตามข่าวอย่างเดียวนะครับผมรู้จักหมดนะนักบอลน้องๆทั้งนั้นเลยที่ดังๆเมสซี่โรนัลโดอะไรเงี้ยน้องผมทั้งนั้นเลยว่าไปเดี๋ยวพอหาเพลงมันใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วยังมีความสุขดีไหมครับขอบคุณทุกท่านที่เสียสละชีวิตมานะครับอยากเล่าเรื่องมากๆที่จริงผมเป็นนักเล่าเรื่องแต่มันไม่มีเวลามันมีเพลงให้เลือกจะฟังเพลงอะไรดีโอ้โหนี่ไม่ได้จัดไว้เลยนี่คืนรัง

นะครับก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกันในค่ำคืนนี้นะครับส่งเกษียณคุณปิญโยรุ่งสมัยด้วยสองสามเพลงต่อไปนี้ก็แล้วกันนะครับพี่น้องครับเต้นสามซ่ากันนะครับเนาะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมปีพุทธศักราช2569นะคะก็ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นมาก็ถือเป็นวันขึ้นปีงบประมาณใหม่ของข้าราชการทั่วประเทศกันแล้ววันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมแรม8ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะซึ่งก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านพอถึงวันอาทิตย์ก็คงจะนึกรู้แล้วล่ะว่าจะเป็นช่วงที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาท่านจัดไว้เป็นช่วงของการที่จะตอบคำถามในข้อธรรมะต่างๆที่ท่านผู้ฟังไม่เข้าใจแล้วอยากจะให้พระอาจารย์ได้ให้ความกระจ่างนะคะเรียกว่าเป็นช่วงของการตามใจท่านเหมือนเช่นเคยค่ะขณะนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาพร้อมอยู่แล้วนะคะที่จะมาพบกับท่านผู้ฟังแล้วก็ตอบปัญหาธรรมะดีๆให้ท่านผู้ฟังทางบ้านทั้งท่านผู้ถามและท่านที่รับฟังท่านอื่นๆพลอยมีความรู้มีปัญญาเพิ่มขึ้นในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนเช่นเคยค่ะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจ้าบ้าน
0: สาธุเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ในทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายๆโดยหลังจากที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังไม่ว่าจะเรื่องนิทานเรื่องการปฏิบัติเรื่องพระสูตรใดๆแล้วถ้าบอกว่ามีข้อสงสัยข้อที่ต้องการจะแบ่งปันเรื่องเกี่ยวกับพระสูตรหรือการปฏิบัติใดๆสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาได้ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าจะเป็นออนไลน์ก็ได้นะโดยไปที่เว็บไซต์ปัญญา .org จะมีเมนูนั้นท่านผู้ฟังก็คลิกลงไปตรงนั้นที่เว็บไซต์นอกจากจะสอบถามคำถามส่งมาแล้วยังสามารถที่จะฟังย้อนหลังอ่านพระสูตรเรื่องราวประกอบหรือว่าดูข้อมูลอื่นๆจะเป็นข้อมูลการปฏิบัติที่เราจะไปปฏิบัติทำกันที่สังเวชนียสถาน4ประเทศอินเดียเนปาลก็มีหรือว่าในประเทศก็ที่วัดภูทอกจังหวัดบึงกาฬก็มีสามารถดูรายละเอียดสอบถามสมัครออนไลน์ได้เลยที่เว็บไซต์นั้น
0: เจ้าค่ะ
1: ที่พอท่านผู้ฟังส่งข้อความคำถามหรือเรื่องราวใดๆแบ่งปันมาแล้วก็จะนำมาพูดคุยกับคุณเตือนใจในช่วงของตามใจท่านทุกวันที่อย่างนี้นั่นเองใช่ไหม
0: เจ้าค่ะคำถามแรกกันเลยดีไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเป็นคำถามที่น่าสนใจเลยแล้วก็คิดว่าคงจะมีท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านอาจจะสงสัยอย่างนี้เหมือนกันท่านผู้ถามมาว่าจิตกับใจแตกต่างกันหรือไม่เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: จิตกับใจแตกต่างกันหรือไม่แต่ที่นี้ก็มีครูบาอาจารย์ที่ท่านอธิบายเรื่องนี้ไว้เยอะอยู่นะคุณอาจารย์นะคือตั้งแต่ก่อนพระอาจารย์จะมาบวชพระอาจารย์ก็เคยได้ยินเรื่องนี้อยู่แล้วโอ้ท่านอธิบายจิตอย่างนี้ใจอย่างนี้หรือแม้แต่ครูบาอาจารย์ที่มาไปศึกษาธรรมะอยู่ด้วยไม่ว่าจะหลวงปู่เทศหลวงพ่อสะอาดครูบาอาจารย์ท่านใดถ้าเกิดอธิบายเรื่องจิตเรื่องใจโดยแบบว่ามีนิยามการอธิบายหรือทำการทำความเข้าใจในรูปแบบที่ให้เราเข้าใจได้โดยก็เป็นคำอธิบายของท่านใดๆทีนี้ท่านต่างๆครูบาอาจารย์ที่อธิบายเนี่ยนี่คือท่านกลั่นกรองมาแล้วคุณเดินใจกลั่นกรองจากเรื่องราวการปฏิบัติของท่านใดๆคำว่ากลั่นกรองมานี่ก็คือหมายถึงว่าจะต้องได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้าหรือคนที่ฟังมาต่อจากพระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งเอาว่างั้นน่ะเช่นครูบาอาจารย์องค์นั้นหรือฆราวาสคนนั้นที่เขาอธิบายเรื่องจิตเรื่องใจเนี่ยก็ต้องได้ฟังมาจากครูบาอาจารย์ของท่านก่อนหน้านั้นหรือไม่ก็ต้องอ่านจากในพระไตรปิฎกหรือใดๆมาแล้วกันกลองมาอธิบายเราฟังโอเคไหมซึ่งต้นกำเนิดเลยก็ต้องมาจากที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เพราะฉะนั้นเราจะเอาตรงต้นกำเนิดตรงนี้ที่พระพุทธเจ้าท่านแยกเรื่องจิตเรื่องใจยังไงตรงนี้นะมาอธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังแล้วคำว่าใจก่อนตรงนี้นะมาจากคำว่ามโนคำว่าใจมาจากคำว่ามโนคำว่าจิตมาจากคำว่าจิตตะ จิตตะนะภาษาบาลีจิตตะมันคือจิตกับมโนนั่นเองซึ่งสองคำนี้เป็นคนละศัพท์เป็นคนละศัพท์คือคนละคำโดยใจหรือมโนแล้วก็จะมีบริบทที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้คือเช่นอายตนะภายในแล้วก็จะมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจคือมโนซึ่งตรงนี้หมายถึงช่องทางช่องทางถ้าตาเป็นช่องทางของแสงของรูปของภาพหูเป็นช่องทางของภาพได้ไหมคุณเดินใจว่า
0: ได้เจ้าค่ะ
1: ไม่นะเสียงเท่านั้นใช่ไหมเป็นช่องทางของเสียงเท่านั้นต่อให้เราหูเราจุ่มลงไปในน้ำแกงคุณก็รับรู้รสไม่ได้เพราะว่าถ้าน้ำแกงรสเผ็ดรสหวานรสเปรี้ยวรสเค็มต้องเข้าทางไหน
0: ทางปากทางลิ้น
1: ทางลิ้นเท่านั้นลิ้นจึงเป็นช่องทางของรสอาหารเท่านั้นอย่างเสียงเวลาท่านผู้ฟังได้ยินเสียงใดๆอ่ะสมมติมีลำโพงแล้วก็ท่านผู้ฟังได้ยินเสียงเนี่ยนะหรือเขาพูดออกมาแล้วเราได้ยินเสียงคนพูดเนี่ยเสียงนั้นโดนตาแล้วด้วยโดนจมูกแล้วด้วยโดนลิ้นเราด้วยอ่ะโดนผิวหนังเราด้วยแต่เราไม่ได้ยินเสียงผ่านทางผิวหนังทางลิ้นทางผ่านจมูกผ่านตาเลยนะเราได้ยินเสียงผ่านทางไหน
0: ทางหูเจ้าค่ะ
1: หูเท่านั้นหูจึงเป็นช่องทางของเสียงเท่านั้นสัมผัสทางกายเย็นร้อนหยาบละเอียดก็ทางกายเท่านั้นหรือคุณดูพื้นผิวอย่างเงี้ยเอ้ยนี่พื้นผิวนี่ก็ดูเรียบๆดีนะแต่พอเอามือไปลูบโอ้หยาบนี่ก็ดูเรียบๆดีนะพอมือไปลูบโอ้เรียบแล้วหยาบละเอียดเนี่ยมันต้องเอามือสัมผัสคือกายดูเฉยๆไม่ได้บอกไม่ได้ไม่แน่เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นช่องทางของเขาตาหูจมูกลิ้นกายและใจด้วยใจเป็นช่องทางของอะไรสิ่งอะไรก็ตามที่เป็นนามทั้งหมดต้องเข้าทางใจสิ่งอะไรที่เป็นนามทั้งหมดต้องเข้าทางใจอะไรเป็นนามบ้างก็อะไรที่มันไม่ใช่รูปมันก็คือนามอะไรเอาแล้วอะไรที่เป็นรูปบ้างก็ของแข็งของเหลวก๊าซพวกนี้เป็นรูปหมดแสงเป็นรูปเนื้อแสงนี่เป็นรูปละเอียดนะไม่ว่าจะเป็นแสงแบบแสงเขาส่องไปในไมโครชิปอย่างเงี้ยนะนั่นก็เป็นแสงประเภทหนึ่งแสงอัลตราไวโอเลตแสงอะไรก็ตามที่เป็นละเอียดพวกนี้เป็นรูปละเอียดทั้งหมดนั่นยังไม่ใช่นามอะไรที่เป็นรูปก็ไม่ใช่นามอะไรที่เป็นนามก็ไม่ใช่รูปอะแต่ถ้าอะไรที่มันเป็นความคิดความรู้สึกพวกนี้คือนามนามต้องรู้ได้ทางใจเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นเราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งคุณร้องไห้เห็นเขาร้องไห้คุณจะรู้ได้ไงว่าเขาร้องไห้ดีใจหรือเขาร้องไห้เสียใจน้ำตาเขาไหลคุณรู้ไหมคุณจะรู้ไหม
0: ก็คงต้องเดาใจเขาเจ้าค่ะ
1: ต้องเดาใจเขาใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: เดาใจเขา
0: อยู่ในอารมณ์ไหน
1: ว่าเขาอยู่ในอารมณ์ไหนเดาใจเขาอารมณ์อยู่ที่ไหนในกรณีนี้
0: ในใจ
1: อารมณ์เป็นนามอยู่ในใจซึ่งเขาดีใจเขาก็ร้องไห้เราเห็นต่างตาเขาเสียใจเขาก็ร้องไห้เราเห็นต่างตาอารมณ์ดีใจหรือเสียใจมาจากไหนก็มาจากความคิดเรื่องราวสตอรี่ใดๆที่เขารับรู้มาเหล่านั้นเนี่ยคือนามเดี๋ยวพระพุทธเจ้าเรียกตรงนี้ว่าธรรมารมณ์ธรรมารมณ์ก็คู่กับใจเสียงก็คู่กับหูรสก็คู่กับลิ้นพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบตรงนี้เหมือนสายธรรมคำว่าสายธรรมนี่คือไอ้ที่มันล็อกคอโคอยู่วัวนะวัวควายเขาไปลากเกวียนเนาะลากเกวียนเนี่ยมันจะมีสายธรรมที่เชื่อมกันล็อกเอาไว้โคตัวหนึ่งสีขาวโคตัวหนึ่งสีดำเราจะบอกว่าสีเทาใช่ไหม
0: ไม่ได้
1: หรอกโคสองตัวสีเทาไม่ใช่มันคนละตัวตัวดำก็ดำดิตัวขาวก็ขาวแต่มันล็อกอยู่ด้วยกันนี่เป็นอุปมาเปรียบเทียบกับว่าตาล็อกกับภาพเสียงล็อกกับหูจมูกล็อกกับกลิ่นลิ้นล็อกกับรสหมายถึงว่าลิ้นเนาะล็อกกับรสเออแล้วก็สัมผัสล็อกกับทางกายธรรมารมณ์ก็ล็อกกับใจไว้ธรรมารมณ์ล็อกกับใจเอาไว้โอเคนะใจนะคือมโนนะเพราะนั้นทำให้ตรงนี้เราบางทีเราสับสนว่าไอ้ใจกับมโนไอ้หมายถึงว่าใจกับธรรมารมณ์ไอ้มันน่าจะอย่างเดียวกันแต่มันไม่ใช่อย่างเดียวกันเอาใหม่ก่อนนะท่านผู้ฟังรู้ได้ไงว่าเสียงกับหูเป็นคนละอย่างกันรู้ได้ไง
0: รู้เพราะว่ามีที่รับเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์ก็มันเป็นรูปใช่ไหมล่ะเราเห็นได้เราจับได้ว่าโอ้โหฉันอยู่ตรงนี้เสียงมันอยู่ตรงนู้นมันคนละส่วนกันถ้าผู้ฟังรู้ได้ไงว่ารสอาหารหมายถึงอาหารเนี่ยกับลิ้นเนี่ยมันคนละอย่างกัน มันก็คนละอย่างกันสิมันแยกกันได้อยู่แล้วเราเห็นกันชัดๆอยู่ใช่ไหมล่ะมันเป็นรูปมันเป็นส่วนที่เป็นรูปรูปนี้คือกายคือคนเรามันทั้งหมดมันมีสองส่วนคือรูปนามกายใจนะส่วนที่เป็นกายเป็นรูปเนี่ยเราสัมผัสได้เราเห็นได้มันอยู่ตรงนี้มันคนละส่วนกันนะมันก็คือจบใช่ไหมล่
0: ะจบค
1: ่
0: ะ
1: แต่ที่เป็นน้ำเนี่ยมันเป็นน้ำไงเราเลยมองไม่เห็นมันเป็นน้ำ
0: จบค่ะ
1: แล้วมันก็ไม่ใช่ของแข็งของเหลวก้าเราจับไม่ได้มันก็เลยมองไม่เห็นมันก็เลยจับไม่ได้เพราะมันเป็นน้ำ
0: จบค่ะ
1: แต่น้ำที่หมายถึงธรรมารมณ์กับใจที่เป็นช่องทางของน้ำเนี่ยมันคนละอย่างกันมันคนละอย่างกันเหมือนวัวสองตัวคนละตัวกันแต่มันล็อกอยู่ด้วยกันอย่าไปเข้าใจว่าธรรมารมณ์ความคิดนึกนั้นนี่คือใจไม่ใช่ใจคือช่องทางธรรมารมณ์ความคิดอารมณ์นั่นนี่คือธรรมารมณ์คนละอย่างกับใจคือช่องทางแล้วใจก็ไม่ใช่จิตด้วยนะเอ้าไม่ใช่เหรอไม่ใช่เอาแล้วจิตคืออะไรก่อนที่จะไปถึงจิตมันต้องพูดถึงวิญญาณก่อนด้วยในที่บอกว่าการเข้าไปรับรู้เราจะไปรับรู้อะไรได้นะคุณเดินใจมันต้องมีวิญญาณวิญญาณแปลว่าการรับรู้คือเรียกว่าการรู้แจ้งนะแปลงตัวคือแปลว่าการรู้แจ้งเรียกว่าวิญญาณแต่ไม่หมายถึงการรับรู้นั่นเองอย่างการที่ท่านผู้ฟังรับรู้เสียงของพระมหาไพบูลย์หรือของคุณเดินใจได้ต้องมีหูต้องให้มีหูแต่ถ้าไม่มีเสียงมันก็จะไม่ได้ยินใช่ไหมหรือถ้ามีเสียงแต่ไม่มีหูเช่นเราตะโกนใส่ผนังหรือคนหูหนวกเขาจะไม่ได้ยินใช่ไหมล่ะแต่ถ้ามีเสียงมีหูก็ต้องได้ยินดิไม่แน่ อย่างเช่นว่าสมมติบางคนเขาไถเขี่ยมือถืออยู่อย่างเงี้ยนะไถมือถืออยู่ไถ TikTok หรือว่า Facebook อยู่อย่างเงี้ยใช
0: ่ป่ะ
1: แล้วมีคนมาเรียกคุณสนใจคุณสนใจแต่ว่าไถมือถืออยู่อย่างเงี้ยนะหรือคุณสมใจคุณสมใจไถมือถืออยู่อย่างเงี้ยเราไม่ได้ยินนะ
0: เพราะจิตใจเราไม่ได้จดจ่ออยู่กับเสียงที่มาเรียกเราจิตใจมันจดจ่ออยู่ที่กำลังไถดูอะไร
1: ใช่ไหมคะคือคำว่าจิตใจใช่ไหมคุณใจคำว่าใช้คำว่าจิตใจทีนี้หมายว่าเสียงมีไหมก่อนมีใช่ไหมเสียงมีหูเรามีไหมหูเราก็
0: ม
1: ีหูเราก็มีมันน่าจะต้องได้ยินสิแต่ว่าเราไม่ได้ยินเพราะอะไรเพราะไม่มีวิญญาณคำว่าวิญญาณ
0: การร
1: ับรู้นั่นเองใ
0: ช่
1: ที่เราบอกว่าเราไม่ได้ใส่ใจอยู่กับเสียงเราก็เลยไม่รับรู้คำว่าใส่ใจนี่คือคุณไม่ได้รู้แต่คำว่ารู้ตรงนี้หมายถึงอะไรเจาะจงลงไปใช้คำว่าให้มันถูกคือวิญญาณไม่ได้มีโสตวิญญาณนี่พูดเจาะจงแต่โสตวิญญาณไม่ได้มีในที่นี้วิญญาณก็จะมีตามช่องทาง6ช่องทางนี้เลยจากสุวิญญาณรับรู้ทางตาโสตวิญญาณรับรู้ทางหูชิวหาวิญญาณรับรู้ทางจมูกลิ้นกายใจก็มีนะมโนวิญญาณก็มีเอ้ามีคำอะไรเนี่ยใช่ธรรมารมณ์ก็อย่างหนึ่งนะมโนก็อย่างหนึ่งนะวิญญาณก็อย่างหนึ่งนะไอ้วิญญาณที่มาช่องทางใจเนี่ยเราเรียกว่ามโนวิญญาณวิญญาณที่ไปช่องทางลิ้นเนี่ยเขาเรียกว่าชิวหาวิญญาณวิญญาณที่ไปช่องทางตาเขาเรียกว่าจักษุวิญญาณวิญญาณเหมือนกันเป็นการรับรู้เหมือนกันแต่ว่าไปคนละช่องทางก็มีชื่อเรียกแตกต่างกันเปรียบเหมือนกับเปลวไฟที่เกิดจากไม้มะม่วงเกิดจากไม้สักเกิดจากไม้ประดู่ก็เป็นไฟเหมือนกันแต่ว่าไม่เหมือนกันตรงที่เอาก็ไฟนี้ไฟไม้ประดู่ไฟนี้ไฟไม้สักไฟนี้ไฟไม้มะม่วงอันนี้คือเปรียบเทียบพระพุทธเจ้าเปรียบไปรับรู้เหมือนกันแต่ว่าคนละช่องทางเพราะฉะนั้นหมายความว่าไงเนี่ยมโนวิญญาณก็อย่างหนึ่งมโนคือใจก็อีกอย่างหนึ่งธรรมารมณ์ก็อีกอย่างหนึ่งนะสามอย่างไม่ใช่อย่างเดียวกัน
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคเช่นอะไรนะหูก็อย่างหนึ่งใช่ไหมเสียงก็อย่างหนึ่งใช่ไหมโสตวิญญาณก็อีกอย่างหนึ่งไงโสตวิญญาณก็อีกอย่างหนึ่งนะเพราะตะกี้เราพูดตัวอย่างไปแล้วนะว่ามีเสียงมีหูแต่บางทีเราไม่ได้ยินเพราะเราไถ TikTok อยู่อันนั้นคือไม่มีโสตวิญญาณไม่มีโสตวิญญาณก็เลยไม่ได้ยินแต่ว่าสามอย่างมันคนละอย่างกันไง
0: เจ้าค่ะก็คิดว่าทั้งสามช่องทางนี้เป็นเรื่องของแตกต่างกันด้วยการรับรู้ของเราถูกไหมเจ้าค่ะอันนึงเป็นช่องทางอันนึงเป็นเรียกว่าส่งสัญญาณมาอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของการที่ว่าเรา รับรู้ได้อย่างไรม
1: ี
0: ความรู้สึกอย่างไรเจ้าค่ะ
1: แล้วตรงนี้ก็จึงมีคำเรียกนะถ้าเป็นส่วนที่ภายนอกเราเรียกอายตนะภายนอกที่เป็นเสียงมาถ้ามันเริ่มเข้ามาข้างในแล้วเป็นช่องทางที่คุณจะใช้คำตะเกียบว่าช่องทางนี่นะไม่ใช่สามช่องทางนะช่องทางมีอันเดียวนะคือตรงกลางตรงนี้นั่นคือหูแล้วก็ข้างในละข้างในเนี่ยไหนใจแล้วเนี่ยในใจแล้วนี่คือวิญญาณแล้ววิญญาณนี่อยู่ในใจแล้วนะใจนี่เป็นช่องทางด้วยนะแล้วในใจเนี่ยยังมีวิญญาณที่อยู่ในใจเพราะในช่องทางใจเนี่ยมันจึงมีหลายอย่างอยู่ในนี้นี่ไง
0: เจ้าค่ะ
1: ธรรมารมณ์นะธรรมารมณ์เป็นนามอยู่ไหนในช่องทางใจแล้วเรารู้ได้ไงมโนวิญญาณเสียงอยู่ข้างนอกใช่ไหม
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: แล้วมาทางไหนทางหูแล้วรับรู้เข้าสู่ใจทางไหนเข้าทางโสตวิญญาณเพราะฉะนั้นมันเลยพอแยกอย่างเงี้ยเราจะเข้าใจได้อย่าไปเข้าใจว่าธรรมารมณ์อยู่ข้างในธรรมารมณ์คืออายตนะภายนอกพระพุทธเจ้าจัดว่าเป็นอายตนะภายนอกใช่มันอยู่ในช่องทางใจเหมือนเสียงนั่นแหละก็อยู่ในช่องทางหูเหมือนลิ้นนั่นแหละก็อยู่เหมือนรสนั่นแหละก็อยู่ในช่องทางลิ้นนะมันเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วก็คิดว่าคงจะเข้าใจนะ
0: เข้าใจเจ้าค่ะ
1: ทีนี้พอเราแยกแยะได้แล้วว่าธรรมารมณ์ก็อย่างหนึ่งใจก็อย่างหนึ่งมโนวิญญาณคือวิญญาณก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะเข้าใจคำนี้ได้เลยเนื้อว่านจิตก็อีกอย่างแล้วเพราะว่าหน้าที่ของการรับรู้คือวิญญาณเนี่ยคือจิตไปทำจิตไปทำหน้าที่ในการรับรู้คือวิญญาณจึงไปรับรู้ถ้าผ่านทางหูก็อะไรรสอาหาร
0: เ
1: สียงเท่านั้นใช่
0: จ
1: ิตไปทำหน้าที่ในการรับรู้คือวิญญาณผ่านทางจมูกก็รับรู้แสงได้เหรอ
0: ทางกลิ่นเท่านั้น
1: ทางกลิ่นเท่านั้นใช่แล้วจิตที่ไปรับรู้ธรรมารมณ์ต่างๆล่ะจะผ่านทางหูได้เหรอต้องผ่านทางไหน
0: ทางใจเจ้าค่ะ
1: ทางใจเท่านั้นเพราะถ้าเป็นธรรมารมณ์ใช่ไหมความคิดนึกอารมณ์ความรู้สึกต่างๆต้องเกิดในทางใจเท่านั้นนั่นคือมโนโอเคนะเพราะฉะนั้นจิตก็อย่างหนึ่งใจก็อย่างหนึ่งธรรมารมณ์ก็อย่างหนึ่งวิญญาณก็อีกอย่างหนึ่งวิญญาณกับจิตมันก็ไม่ใช่อย่างเดียวกัน
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่านะจิตเนี่ยมันจึงจัดอยู่ในวิญญาณขันไงถ้าเราพูดถึงขันห้านะขันห้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะรูปขันทั้งหมดนี่ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายนี่คือรูปขันทั้งหมดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพวกนี้4อย่างเน
0: ี่
1: ยจัดว่าเป็นนามแต่ว่าเป็นนามนามส่วนที่เป็นความรู้สึกก็แยกมาเป็นเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สัญญานี่หมายถึงความหมายรู้นะสังขารขันธ์คือการปรุงแต่งแล้วก็วิญญาณขันธ์คือการรับรู้นะจิตนี่ก็จัดอยู่ในวิญญาณขันธ์จิตจะไม่ได้จัดอยู่ในเวทนาขันธ์ไม่ได้จัดอยู่ในสังขารขันธ์โอเคเพราะว่าผู้ที่จะไปทำหน้าที่ในการรับรู้นี่คือจิตเท่านั้นโอเคนี่คือความแตกต่างกันคือก็ถามมาแค่คำว่าจิตและใจใช่ไหมแต่นี้แถมให้เลยวิญญาณด้วยแล้วก็ธรรมารมณ์ด้วย4อย่างนี้เป็นคนละคำทั้งหมดเลย
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ที่เหมือนกันคืออะไรเหมือนกันมันคือเป็นนามเหมือนกันจิตก็เป็นนามใจก็เป็นนามเป็นช่องทางแต่เป็นนามนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ธรรมารมณ์ก็เป็นนามแล้วก็วิญญาณก็เป็นนามด้วยแต่พอมันเป็นนามหมดเลยอ่ะแล้วถ้าเราไม่สังเกตอ่ะมันเราคิดว่ามันก็เหมือนกัน
0: เจ้าค่ะ
1: อย่างสมมติอาหารมาจานหนึ่งเนี่ยเขาก็ทำอะไรส้มตำมาถ้าคนที่เขาไม่สังเกตนะคุณใหญ่ส้มตำก็ใส่ซีอิ๊วก็ได้นี่เออไม่ต้องใส่น้ำปลาตำมาก็โอเคเหมือนกันกินไปไอ้คนไม่รู้เรื่องมันไม่รู้เรื่องเอ๊ะทำไมส้มตำนี้ไม่ค่อยอร่อยนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรว่าคุณไม่สังเกตแต่พอกินไปมันไม่อร่อยทั้งมันไม่อร่อยนะโอ้มันไม่ได้ใส่น้ำปลามันใส่ซีอิ๊วมันจะไปอร่อยยังไงก็จะไม่ส้มตำใส่ซีอิ๊วมันไม่น่าจะกินได้วะอาจารย์ว่าม
0: ันไม่เข้ากัน
1: เออมันไม่เข้ากันมันไม่อร่อย
0: จ้ะค่ะ
1: แต่ว่าบางคนก็จะไม่รู้หรอกคือก็กินไปอะไรเงี้ย โอ้ยมันต้องรู้สิถ้าคุณรู้ได้เพราะคุณสังเกตเช่นเดียวกันนะในทางใจในทางนามเนี่ยจิตความคิดธรรมารมณ์ใจวิญญาณก็ละอย่างหมดเลยนะถ้าคุณไม่สังเกตคุณไม่รู้มันปนๆกันมาประเด็นคือเราจะสังเกตและแบบแยกแยะไปได้เพื่ออะไรโอ้มีประโยชน์เพราะถ้าเราเหมารวมมึนมึนตึงๆเนี่ยมันวุ่นวายแล้วเราก็จะไม่รู้ว่าเราต้องแยกอะไรอะไรดีอะไรไม่ดีเราจะไม่รู้เลยเราจึงต้องสามารถที่จะแยกแยะได้นี่คือข้อสำคัญ
0: เจ้าค่ะ
1: เดี๋ยวพัน
0: สาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าท่านผู้ถามแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะเข้าใจกระจ่างแล้วนะคะเพราะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านชี้แจงอย่างละเอียดทีเดียวต่อไปเป็นคำถามที่สองเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเป็นเรื่องของการภาวนาหรือว่าการทำสมาธินั่นเองอะเจ้าค่ะท่านผู้ถามนี่บอกว่าเคยฟังหลวงพ่อเทศให้บอกว่าตอนทำสมาธิให้วางจิตลงไปเจ้าค่ะให้วางจิตลงไปแล้วก็ให้เหลือแต่เฉพาะตัวรู้อย่างเดียวท่านผู้ถามก็เลยบอกว่าคำว่าตัวรู้ในที่นี้มันคือสติหรือใจเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: คำว่าตัวรู้คือสติหรือใจอ่ะแต่กี้เรานี่คือคำถามจากท่านผู้ถามคนเดียวกันคุณปริชาติเนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่กี้พอเราได้ฟังข้อมูลตรงนี้แล้วเนี่ยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ที่ว่าจิตใจคือมโนใช่ไหม
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็วิญญาณคือการรับรู้แล้วก็ธรรมารมณ์คือความคิดนึกอะไรต่างๆเหล่านี้พอท่านผู้ฟังหรือคุณสนใจโอเคเข้าใจละในความหมาย4อย่างละเพราะนั้นลองทำโจทย์ก่อนนี้ดูสมมติว่าถ้าเราฟังเทศน์ครูบาอาจารย์แล้วครูบาอาจารย์ให้วางจิตลงไปเหลือแต่ตัวรู้อย่างเดียวคำว่าตัวรู้อย่างเดียวในที่นี้ท่านผู้ฟังคิดว่าเป็นอะไรใน4อย่างอันนี้ที่นี่เขาแถมมาอีกอย่างนึงคือสติ1สตินะ2ใจหรือมโนนะใจคือมโนกันเดียวกัน3วิญญาณคือการรับรู้นะคือการรู้แจ้งคือวิญญาณ4เป็นธรรมารมณ์หรือ5เป็นจิตกขคงแล้วก็จอด้วยฮะ1 2 3 4 5
0: เจ้าค่ะ
1: เรามาตัดช้อยส์ดีกว่าคุณเดชัยเพราะว่าอาจจะตอบผิดแล้วตัดช้อยส์ที่ไม่ใช่ก่อนนะ
0: เรา
1: ตัดช้อยส์ที่ไม่ใช่กันคำว่าวางจิตลงไปจนเหลือแต่ตัวรู้อย่างเดียวใน5ช้อยส์เนี้ยคือคิดว่าไม่ใช่อะไรกันนะมีอะไรบ้างนะห้าอย่างนะก็คือนี่สติแล้วใจใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็มีอะไรอีกธรรมารมณ์เนาะ
0: ธรรมารมณ
1: ์วิญญาณก่อนนะวิญญาณธรรมารมณ์
0: วิญญาณธรรมารมณ์
1: แล้วก็จิตอะไรที่ไม่ใช่ที่ว่าเราวางนี่วางอะไรกัน
0: วางอะไรธรรมารมณ์เจ้าค่ะ
1: ธรรมารมณ์แสดงว่าธรรมารมณ์เนี่ยไม่ใช่ตัวรู้แน่นอนถูกป่ะโอเคธรรมารมณ์เราตัดทิ้งไปได้เลยถ
0: ู
1: กไหมเพราะนั้นใน5ข้อนี้เราตัดคำว่าธรรมารมณ์ธรรมารมณ์ไม่ใช่เนี่ยเพราะว่าระวังความคิดระวังอารมณ์ระวังความรู้สึกไอ้ความคิดอารมณ์ความรู้สึกนี่คืออะไรนะ
0: ธรรมารมณ์
1: ธรรมารมณ์ถ้าระวังไปแล้วไอ้ตัวรู้นี่ไม่ใช่ธรรมารมณ์เนี่ยคือว่ามันจะเหลือตัวรู้ไง
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคไหมถ้าระวังอื่นๆแล้วเราจะเหลือตัวรู้โอเคไม่ใช่ธรรมารมณ์แล้วถามว่าแล้วมันเป็นอะไรล่ะอีก4อย่างสี่อย่างมีอะไรซับทบทวนจริงๆนะสติใจวิญญาณหรือจิตสติใจวิญญาณหรือจิตเอาตัดอีกช้อยส์นึงอะอะไรที่คิดว่าไม่ใช่ที่ว่าไม่ใช่ตัวรู้อะ
0: ใจเจ้าค่ะ
1: ใจนะใจนี่ไม่ใช่แน่เพราะว่าใจนี่เป็นอะไร
0: เป็นช่องทาง
1: เป็นช่องทางนะเป็นช่องทางถ้าเราต่อให้เราวางอะไรลงไปแล้วเนี่ยช่องทางมันก็เป็นช่องทางอะมันก็ยังอยู่ของมันอยู่ดีอะ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: เหมือนหูเหมือนตาเหมือนลิ้นต่อให้ไม่มีเสียงลิ้นมันก็ยังอยู่อยู่ดีแต่ว่าเราจะรับรู้เสียงไม่ใช่ทางลิ้นนะโอเคไหมไม่รู้ว่าท่านผู้ฟังอยู่คงฟังอยู่เนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: ต่อให้ไม่มีเสียงก็ยังมีหูอยู่ดีแต่เราอาจจะไม่ได้ยินเสียงเราก็เลยอาจจะไม่รู้ว่าหูเรามีว่าหูเราหวาหรือเปล่าก็เลยมันไม่มีเสียงคือตอนนี้เราจะไปรู้ได้ไงว่าเราหูหนวกเปล่าถ้าบอกว่าเราไม่ได้ยินเสียงอะไรถูกไหม
0: รู้เจ้าค่ะเรารู้ถ้าเผื่อเราไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย
1: คือหมายว่าป้าจ๋าหมายความว่าถ้าเราไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยตอนนี้
0: เจ้าค่ะ
1: เราอาจจะหูหนวกก็ได้นะ เราไม่รู
0: ้
1: จนกว่าเราจะแน่ใจว่ามีคนเขาพูดนี่หว่าแล้วเราไม่ได้ยินเสียงก็หูเราโง่เปล่าวะเราถึงจะค่อยสงสัยใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีใครพูดอะไรแล้วเราก็ไม่ได้ยินอะไรหูเราอาจจะหนวกหูเราอาจจะหนวกก็ได้หรืออาจจะไม่หนวกก็ได้เราไม่รู
0: ้ถูกค่ะ
1: เราอาจจะหนวกก็ได้อาจจะไม่หนวกก็ได้คือหูอาจจะหนวกก็ได้แต่ว่ามันไม่มีเสียงเราก็เลยไม่ได้ยินเข้าใจไหมต่อให้หูเราดีอ่ะก็มันไม่มีเสียงเราก็เลยไม่ได้ยินเพราะนั้นการที่เราไม่ได้ยินโดยที่มันมีเสียงก็คือหูหนวกแต่ถ้ามันไม่มีเสียงแล้วหูเราอาจจะหนวกก็ได้เราก็ไม่รู้ทีนี้เหมือนการใจในที่นี้มันเป็นช่องทางจะมีหรืออะไรไม่ก็ยังมีใจอยู่ดีเอาในที่นี้มันมีน้ำนี่แต่มันต้องมีใจมันต้องมีใจโอเคไหมตัดทิ้งคำว่าใจนี้ไปเลยว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการรู้การไม่รู้ใดๆเพราะมันคือช่องทางเฉยๆแล้วเหลืออะไรบ้างเหลืออะไร
0: สติ
1: จิตแล้วก็วิญญาณสามตัวสติจิตหรือวิญญาณนี่ที่บอกวางลงไปวางอะไรลงไปนะวางธรรมารมณ์ไปละวางธรรมารมณ์ไปละทั้งหมดอยู่ในช่องทางใจละพอเราวางธรรมารมณ์ลงไปนะการวางธรรมารมณ์ลงไปคือเราธรรมารมณ์มันดับไปแล้วไม่ว่าจะความคิดนึกความรู้สึกอารมณ์ใดๆความคิดนึกความรู้สึกอารมณ์ใดๆดับไปแล้วแล้วเหลืออะไรคุณเข้าใจว่า
0: เหลือสติ
1: ใช่ไหมเหลือสติก็ต้องมีนะสติคืออะไรก่อนสติคือตะกี้เรายังไม่ได้พูดนิยามคำว่าสตินะสติพระพุทธเจ้าอธิบายอย่างนี้บอกว่าให้นิยามไว้บอกว่าคือการระลึกได้สติคือการระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม้นานได้ระลึกได้นี้คืออะไรคือการที่เรานึกถึงอย่างเช่นลมหายใจได้การใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือแล้วเรานึกถึงลมหายใจได้การระลึกได้นั้นเนี่ยที่ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือนั่นน่ะเรียกว่าอานาปานสติการที่เรานึกถึงแล้วใช้พระพุทธเจ้าเป็นเครื่องมือเรียกว่าพุทธานุสติการที่เรานึกถึงแล้วใช้พระธรรมเป็นเครื่องมือเรียกว่าธรรมานุสติแล้วเราใช้กายเป็นเครื่องมือล่ะก็เรียกกายาคตาสติอย่างนี้เป็นต้นการที่เราระลึกได้คือนึกได้นั่นเองระลึกได้นึกได้คือไม่ลืมนั่นเองก็หมายความว่าการที่เรานึกถึงลมอย่างเงี้ยเดี๋ยวยกตัวอย่างอนาปานสตินะคุณเดชนะ
0: ถูกค่ะ
1: นึกถึงลมเวลาท่านผู้ฟังจะมานึกถึงลมเนี่ยทำยังไงนึกยังไงคืออย่างสมมติว่าคือพระอาจารย์ต้องการจะพูดถึงขั้นตอนเป๊ะๆหน่อย
0: เช่น
1: เราบอกว่าคุณทำกับข้าวนะคุณทำซาลาเปาคุณทำไงเอาแป้งมาแป้งอะไรแป้งข้าวเจ้าเอ๊ะไม่น่าจะใช่แป้งอะไรก็ไม่รู้ทำซาลาเปาก็ไม่เป็นบ้าหมาไปบูนเอาผัดผักแล้วผักต้มแล้วกันต้มผักนะต้มผักคุณก็ต้องเอาผักมาเอาผักอะไรผักอะไรก็ได้เอาผักชีเอาต้นหอมมาเสร็จแล้วมาหั่นอันเสร็จปุ๊บคุณเปิดเอาหม้อละกี่นิ้ว5 นิ้วมันน่าจะน้อยไปเอาหม้อ8 นิ้วอ่ะหรือ10 นิ้วอย่างงี้ใช่มั้ยใส่น้ำเท่าไหร่3 ลิตรต้มน้ำให้เดือดอุณหภูมิเท่าไหร่100ใส่เครื่องปรุงลงไปนี่คือขั้นตอนเป๊ะๆๆๆเข้าใจมั้ยเ
0: จ้าค่ะ
1: อันในการทำคำถามคือเวลาคุณจะนึกถึงลมเวลาคุณจะดูลมเวลาคุณจะเจริญอานาปานสติคุณทำยังไงคุณทำยังไงเป๊ะๆคุณทำยังไงเป๊ะ
0: ๆเราก็เอาจิตไปจดจ่อที่ลมหายใจแล้วค่ะณจุดใดจุดหนึ่งในจมูกของเรา
1: เอาจิตมาจดอันนี้คือขั้นตอนที่พระอาจารย์จะอธิบายในช่วงของจิตวิเวกเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่เวลาสังเกตดูลมหายใจเนาะเราก็หายใจอะไรสัก 2-3 ครั้งหายใจอะไร 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมตรงไหนเราเอาจิตตั้งไว้ตรงนั้นเอาคำว่าเอาจิตมาตั้งไว้ตรงนั้นหมายถึงว่าสังเกตดูตรงนั้นและอะไรมาเป็นการสังเกตอะไรเป็นผู้ที่มาสังเกตเข้าใจไหมผู้ที่มาสังเกตดูลมก็คือจิตนั่นเองเอาจิตมาสังเกตดูเอามาดูนี่คือดูยังไงก็สังเกตกำหนดใส่ใจจดจ่อนี่คือซินโนนิมคำที่มีความหมายเหมือนกันเลย รับรู้ถึงสัมผัสของลมตรงไหนเอาจิตมาจดจ่อตรงนั้นรับรู้ถึงสัมผัสของลมตรงไหนเอามาใส่ใจตรงนั้นเอามาใส่ใจคือสังเกตคือมาจดจ่อกำหนดสนใจเพ่งดูกำหนดดูเนี่ยการมานึกถึงนี่คือตรงนี้แทนที่คุณจะไปนึกถึงอาหารนึกถึงการเดินทางนึกถึงคนนั้นคนนี้เรามานึกถึงลมเลยคือทำอย่างนี้นี่คือขั้นตอนเพราะฉะนั้นการที่จิตมานึกถึงลมการระลึกได้นั่นคือสติโอเคนะการที่จิตมาระลึกถึงลมการระลึกได้นั่นคือสติโอเคการระลึกได้นั่นคือสติเพราะฉะนั้นจิตที่มาทำหน้าที่ในการระลึกนั่นคือจิตที่มีสติคือจิตที่มีสติแล้วต่อไปอีกในขณะที่เรารู้ลมมาคุณใจรู้เนี่ยคำว่ารู้ลมเนี่ยรู้ลมคือคุณสังเกตดูลมใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วในขณะเดียวกันที่เรารู้ลมแล้วก็ฉันก็ได้ยินเสียงด้วยแล้วก็ถ้ามีกลิ่นขยะกลิ่นคนทำอาหารเราก็ได้กลิ่นด้วยอย่างเช่นท่านผู้ฟังไปดูภาพยนตร์อย่างเงี้ยไปดูหนังอะหรือไปภัตตาคารกินข้าวอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เปิดเพลงในภัตตาคารนั่นนะแล้วเขาก็มีการแสดงล็อกก็แก๊กบนเวทีด้วยอย่างเงี้ยนะท่านผู้ฟังเนี่ยก็ดูการแสดงด้วยตาก็เห็นแล้วปากก็กินข้าวไปด้วยก็รู้รสด้วยหูก็ฟังเสียงไปด้วยแล้วจมูกนี่ก็ได้กลิ่นของอาหารไปด้วยแล้วเขาเปิดแอร์เย็นๆเราก็รู้สึกเย็นๆไปด้วยถามว่า5อย่างเนี่ยเรารับรู้ได้หมดพร้อมกันเลยถูกปะ
0: ใช่เจ
1: ้
0: าค่ะ
1: ใช่นะเพราะว่าเสียงก็มาทาง
0: คนละช่องทางกัน
1: เป็นคนละช่องทางกัน
0: โอเค
1: ต่อให้ช่องทางเดียวกันเช่นรสอาหารรสอาหารเขาเอาส้มตำมากินให้เรากินเราก็กินส้มตำโอ้ส้มตำนี่ทั้งเปรี้ยวด้วยทั้งเผ็ดด้วยทั้งเค็มด้วยแล้วเค็มเขาก็มีหวานด้วยแล้วบางทีเราไปกินโดนเม็ดมะนาวอ่ะก็ขมด้วยอยู่ในคำเดียวกันโอเคไหมแต่เราจะแยกแยะตรงละเอียดๆเนี่ยเราต้องมาเอามาใส่ใจนิดนึงมาจดจ่อนิดนึงการที่เราไปรับรู้คนละช่องทางหรือช่องทางเดียวกันนี่ก็ตามนี่นั่นคือวิญญาณทั้งนั้นเลยนะวิญญาณในการรับรู้นะ
0: เจ้าค่ะ
1: นะทีนี้การรับรู้ที่เรารับรู้ในช่องทางใจนั่นคือมโนวิญญาณเนาะมโนวิญญาณคือวิญญาณตรงนี้นะหรือจะเป็นโสตวิญญาณคือวิญญาณเดียวกันที่มันอยู่ในช่องทางใจเหมือนกันแหละเพราะโสตวิญญาณก็อยู่ในช่องทางใจขันธวิญญาณอยู่ในช่องทางใจผู้ที่จะมาทำหน้าที่ในการรับรู้เนี่ยคือจิตที่เราพูดไปเมื่อสักครู่จิตมาทำหน้าที่ในการรับรู้จิตมาทำหน้าที่ในการรับรู้การรับรู้นี่คือวิญญาณการที่ท่านผู้ฟังไม่ว่าจะรับรู้อะไรก็ตามมันต้องมีวิญญาณเกิดขึ้นคือจิตทีนี้บางทีเนี่ยเรารับรู้เสียงเรารับรู้รสเรารับรู้กลิ่นรับรู้แต่แบบไม่มีสติก็มีเอาก็อย่างเช่นทุกวันเนี้ยอ่ะคนที่เขาไม่มีสติอย่างเงี้ยเขาก็มีการรับรู้เขาด่ามีคนด่าด่าเราฉันรู้แล้วแล้วฉันก็ต้องโกรธด้วยอันนี้ไม่มีสติหมายถึงว่าคุณรับรู้แล้วเขาด่าแล้วก็โกรธด้วยก็คือมีวิญญาณแต่ไม่มีสติโอเคไหมมีจิตนะมีวิญญาณแต่ไม่มีสติโอเคไหม
0: เจ้าค่ะ
1: บางทีรับรู้แล้วก็เขาชมแล้วก็โอ้ดีใจแต่ไม่มีสติบางทีโกรธหรือชมหรือว่าดีใจแต่มีสติก็มีเอาใหม่นะอย่างเช่นเขาด่ามาปุ๊บแล้วเราก็โกรธแต่โกรธน้อยหน่อยแต่เรามีสติอยู่ถามว่าการรับรู้คือวิญญาณเนาะแล้วมีสติหรือไม่มีสติต่างกันยังไงต่างกันตรงที่ว่าถ้ามีสติความเพลินจะลดน้อยลงถ้าไม่มีสติความเพลินจะมีกำลังมากหมายความว่าสติกับความเพลินนี่คือสิ่งที่ตรงข้ามกันถ้าเรารับรู้แล้วเราเพลินไปตามอารมณ์ที่เราไปรับรู้นั้นความเพลินมีกำลังมากสติมีกำลังน้อยถ้าเรารับรู้แล้วคำว่าเพลินนะคือไปตามอารมณ์ไม่ว่าจะอารมณ์ที่น่าพอใจหรืออารมณ์ที่ไม่น่าพอใจก็ตามคุณเพลินไปตามอารมณ์นั้นแสดงว่าสติมีกำลังน้อยการรับรู้นั้นนะคือวิญญาณนะ สติหน่อยแต่ถ้าเราไม่เพลินไปตามอารมณ์นั้นแต่รับรู้นั้นนะวิญญาณนั้นนะสติมีกำลังมากโอเคไหม
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะในคำที่บอกว่าวางจิตลงไปคำว่าวางจิตลงไปคือวางธรรมอารมณ์ใช่ไหมธรรมอารมณ์คืออารมณ์ทั้งหลายแหละคุณวางได้แสดงว่าคุณไม่เพลินไปตามธรรมอารมณ์แล้วไม่เพลินไปตามธรรมอารมณ์ไม่เพลินไปตามธรรมอารมณ์แต่ไม่เพลินก็แสดงว่ามีอะไร
0: มีสติ
1: มีสติแสดงว่าสติต้องมีแน่อยู่ในช่องทางใจแต่ใจนี่ไม่ใช่เพราะมันเป็นช่องทางเพราะมันเหลืออะไรบ้างสติวิญญาณแล้วก็จิตถูกไหมสติวิญญาณแล้วก็จิต
0: เจ้าค่ะ
1: ต้องเหลือสามอย่างว่าเราตัดช้อยไปสองนะตัดช้อยไปสองแสดงว่าสตินี่ก็ยังอยู่แน่จิตที่ไปทำหน้าที่วิญญาณก็ต้องมีจิตกับวิญญาณมันต้องไปกองเดียวกันเพราะมันอยู่กันเดียวกันใช่ไหมจิตก็ต้องไปทำหน้าที่วิญญาณแน่รู้กับลมอย่างเงี้ยเป็นต้นในที่นี้ก็อาจจะรู้อยู่กับความว่างแต่ว่าตรงนั้นวิญญาณอาจจะมีถ้าเราไปรับรู้ใดๆก็ตามในที่นี้เรารับรู้ความว่างวิญญาณต้องมีแน่เป็นมโนวิญญาณเราแสดงว่าตรงนั้นเนี่ยเหลือสามอย่างนี้แน่นอนเพราะเพลินไปตามอารมณ์วางไปแล้วไม่เพลินแล้วเพราะอะไรเพราะมีสติต้องมีตรงนั้นแน่จิตวิญญาณสติอยู่ด้วยกันจิตวิญญาณสติอยู่ด้วยกันวิญญาณในที่นี้ถ้าเราจะพูดถึงว่าลมนั่นคือไปรับรู้ลมหายใจเพราะนั้นก็จะมีคำอธิบายว่าจิตลมสติให้อยู่ด้วยกันนี่จริงนะจิตของน้องผู้ฟังที่ไปทำหน้าที่ในการรับรู้ลมการรับรู้นั่นน่ะหมายถึงว่าการนึกถึงลมนั่นน่ะคือสติเพราะนั้นจิตสติและลมให้อยู่ด้วยกันจิตสติและลมให้อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันนะอยู่ด้วยกัน
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ถ้าบอกว่าเราไม่ได้ใช้ลมไอ้ที่ไปรับรู้เนี่ยก็คือวิญญาณนั่นเองเพราะนั้นจิตวิญญาณและสติอยู่ด้วยกันจิตวิญญาณสติและอยู่ด้วยกันโอเคนะตรงนี้ก็คือส่วนนี้นั่นเองจิตวิญญาณจิตไปทำหน้าที่วิญญาณอยู่กับสิ่งอะไรก็ตามว่างๆตรงนั้นไม่เพลินนั่นคือมีสติประเด็นที่เนี้ยที่ว่าตัวรู้นะสติคือจิตใช่ไหมตามคุณเดินใจกัน
0: ไม่ใช่
1: จิตกับสติไม่ใช่อย่างเดียวกันเนื่องจากบางทีเรามีจิตที่ไปทำหน้าที่ในการรับรู้แต่บางทีเราไม่มีสติแสดงว่าจิตไม่ใช่สติเห็นไหม
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: จิตไม่ใช่สติแสดงว่าสตินี่เราตัดออกได้ไม่ใช่ตัวรู้แน่นอนเพราะบางทีเรามีตัวรู้แต่ว่าเราไม่ได้มีสติ
0: เข้าใจเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ก็อย่างเช่นว่าเราถูกด่าแล้วเราก็โกรธไปตามอารมณ์นั้น
0: เขาด่า
1: ก็คือรู้อยู่นะว่าเขาด่าแต่ฉันเพลินไปตามอารมณ์นั้นแล้วก็คือไม่มีสติมีตัวรู้แต่ไม่มีสติโอเคไหม
0: เจ้าค่ะ
1: มีตัวรู้แต่ไม่มีสติมันสติเราตัดออกได้เพราะเหลือจิตกับวิญญาณเหลือจิตกับวิญญาณเอาแล้วมันอะไรกันแน่จิตกับวิญญาณต่างกันยังไงตะกี้เราอธิบาย
0: เจ้าค่ะวิญญาณก็คือการรับรู้ของเราเจ้าค่ะเป็นธรรมอารมณ์
1: อืมใช่
0: เจ้าค่ะ
1: วิญญาณไม่ใช่ธรรมอารมณ์นะธรรมอารมณ์คือความคิดอารมณ์ความรู้สึกนะที่คือธรรมอารมณ์วิญญาณคือการเข้าไปรับรู้ในจัตธรรมอารมณ์ก็ตามต้องผ่านทางใจวิญญาณคือการทำหน้าที่ในการรับรู้ถ้าเป็นเสียงก็ต้องผ่านทางหูเป็นต้น
0: หูอ๋อเจ้าค่ะ
1: เพราะวิญญาณกับธรรมอารมณ์ก็คนละอย่างโอเคนะคำถามที่นี้ก็คือว่าเหลือจิตกับวิญญาณจิตกับวิญญาณต่างกันยังไงเอาจิตก็ไปทำหน้าที่ในการไปรับรู้ไงจิตก็ทำหน้าที่ในการวิญญาณแต่ถ้ามันยังมีการรู้อยู่เนี่ยนั่นแหละคือวิญญาณที่มีจิตอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นคำถามตอนนี้จึงเหลืออยู่แค่ว่าจิตกับวิญญาณต่างกันยังไงแต่ไม่ใช่ว่าสติและใจสติกับใจนี่เราตัดทิ้งไปแล้วนะจาก5 choice นะเราเหลือแค่2 choice คือจิตและวิญญาณต่างกันยังไงวิญญาณเนี่ยจัดอยู่ในวิญญาณขันธ์นะจิตนี่ก็จัดอยู่ในวิญญาณขันธ์นะขันธ์นี่คือกองที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้ว่าหมายถึงการรับรู้เนาะทางตาทางหูจมูกลิ้นกายและใจนะเป็นโสตวิญญาณจนถึงมโนวิญญาณที่วิญญาณเนี่ย ป็นลักษณะที่ว่าเหมือนกับช่องทางเป็นช่องทางหูอย่างเงี้ยก็คือเป็นโสตวิญญาณหูมันรับเสียงคือเสียงทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นเสียงคนร้องเพลงเสียงคนพูดเสียงอะไรนี่คือเสียงหูเป็นช่องทางผ่านมาวิญญาณเข้าไปรับรู้เสร็จปุ๊บใครก็ไปรับรู้วิญญาณใช่ไหมด้วยอะไรจิตไปรับรู้ทางวิญญาณไอ้ส่วนที่มันจะมีอารมณ์ขึ้นลงไม่ใช่วิญญาณไม่ใช่หูนะตามเสียงนั้นนะแต่มันคือจิตเนี่ยจะเป็นผู้ที่เข้าไปรับรู้อารมณ์แต่รับรู้นั้นคือวิญญาณอารมณ์นั้นคือเสียงผ่านมาทางหูแล้วพอเกิดอารมณ์ขึ้นได้อารมณ์นั้นคือธรรมารมณ์ที่อยู่ในช่องทางใจนะใครเข้าไปรับรู้จิตเข้าไปรับรู้ใช้อะไรไปรับรู้วิญญาณเพราะนั้นวิญญาณเนี่ยมันจะแค่ไปเป็นเหมือนกับกระบวนการในการที่ให้จิตไปรับรู้มันก็จะไม่ใช่ตัวจิตไง
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นผู้ที่คำว่าตัวรู้อย่างนี้ต้องหมายถึงจิตจะไม่ได้หมายถึงวิญญาณแต่ว่าจิตจัดอยู่ในวิญญาณขันธ์นะถ้าพูดถึงขันธ์ 5ก็คือวิญญาณขันธ์เจาะจงลงไปในวิญญาณขันธ์คืออะไรคือจิตเพราะฉะนั้นคำว่าเหลือแต่ตัวรู้อย่างเดียวคือคำตอบ
0: จ
1: ิตนั่นเองจิตนั่นเองที่เขาไปทำหน้าที่ในการรับรู้นั่นคือวิญญาณผ่านทางใจเรียกเฉพาะเจาะจงว่ามโนวิญญาณการระลึกได้นั้นคือสติเพราะมันไม่เพลินไปตามธรรมารมณ์ใดๆแล้วแต่ทั้งหมดในคนละอย่างกันหมดเลยแล้วก็เหลือตรงตัวว่าตัวรู้เนี่ยคือจิตนั่นเอง
0: คือคุณปริชาตินี่ก็คงจะเข้าใจแล้วนะเจ้าคะว่าแตกต่างกันอย่างไรเจ้าคะคำถามสุดท้ายในรายการวันนี้นะเจ้าคะก็จะเป็นคำถามที่ถามมาจากคุณแม็กซ์นะเจ้าคะคุณแม็กซ์บอกว่ามนุษย์เราเนี่ยเกิดมาในชาตินี้นะเจ้าคะถ้าไม่ใช่พระอริยะเลยเนี่ยก็ทราบว่ามันจะมี3ประเภทบุคคลนะเจ้าคะก็คือ1สุคติอาเหตุกะบุคคล2ทวิเหตุกะบุคคลและ3ติเหตุกะปุถุชนคำถามก็คือถามว่าการเกิดในปัจจุบันชาตินี้เนี่ยไม่สามารถบรรลุมรรคผลใดๆได้สำหรับบุคคล2ประเภทก็คือสุคติอาเหตุกะบุคคลและก็2คือทวิเหตุกะบุคคลนะเจ้าคะแต่จะเป็นเพียงปัจจัยสำหรับชาติถัดไปใช่หรือไม่ที่เราจะบรรลุธรรมนะเจ้าคะแล้วก็ติเหตุกะปุถุชนเท่านั้นถึงจะสามารถเจริญญาได้ใช่หรือไม่เจ้าคะ
1: เจ้าวันเจ้าวัน
0: แล้วคำถามสุดท้ายนะเจ้าคะที่จะรวบไปเลยก็คือว่าแล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าเราเป็นมนุษย์ประเภทไหนเจ้าคะ
1: เจ้าวันในคน3ประเภทนี้นี่คือเป็นศัพท์ทางเรียกอภิธรรมในคัมภีร์อภิธรรมเนี่ยก็จะแบ่งบุคคล3ประเภทนี้อยู่3ประเภทนี้เราจะไม่เห็นในพระสูตรใดๆเลยจะไม่มีในพระสูตรไม่มีในพระวินัยไม่มีเลยมีแต่อยู่ในพระอภิธรรมเราก็จะมีส่วนที่เป็นบทเรียนอยู่ในประเด็น8หรือประเด็น9นี่แหละนะพระอาจารย์จะไม่ผิดน่าจะ8แต่บุคคล3ประเภทบุคคล3ประเภทนี้ก็คือคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนะนี่คือพูดถึงมนุษย์เท่านั้นหรือมนุษย์ที่แบบสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานะเอาบางอย่าง
0: เจ้าค่ะ
1: ในมนุษย์เนี่ยสุคติถือว่าเป็นสุคติประเภทหนึ่งมนุษย์เนี่ยนะเขาก็คือสุคติประเภทที่ว่าจะไม่บรรลุธรรมนี่คือประเภทที่หนึ่งสุคตินะมนุษย์เนี่ยสุคติแหละแต่จะไม่บรรลุธรรมเพราะว่าคุณไม่ได้สร้างเหตุแห่งการบรรลุธรรมมาคำว่าเหตุนี่คือหมายความว่าในปัญญาที่จะตรัสรู้ในปัญญาที่จะเข้าใจอะไรได้เนี่ยมันไม่มี
0: ใช่ค่ะไม่ได้สั่งสมมา
1: ไม่ได้สั่งสมมาเช่นบางทีบางคนอาจจะเกิดมาหูหนวกตาบอดเป็นใบ้พิกลพิการอะไรเงี้ยเกิดมาเป็นมนุษย์ก็สุขอยู่ก็จริงมีข้าวกินมีอายุยืนมีอะไรใดๆแต่ว่าแบบไม่สามารถจะรู้ทำได้นี่คือสุคติอาเหตุกะบุคคลนี่คือคนที่หนึ่งแต่คนหนึ่งคนที
0: ่ประเภทแรก
1: หูหนวกเนี้ยจะไม่ได้ต่อมาคือบุคคลที่เรื่องของทางจิตใจละแต่ไม่ใช่แค่ทางกายทางกายอาจจะดีไม่มีลักษณะที่เป็นหูหนวกตาบอดเป็นใบ้ใดๆแต่ว่าทางใจ มันยังมีเรื่องปัญญาเนี่ยยังไม่ถึงนี่คือจะสามอันนี้นะคือเป็นศัพท์ทางด้านอภิธรรมนะนี่คือตอนแบบดูคำอธิบายด้านอภิธรรมเนี่ยปัญญายังไม่ถึงก็ยังมีโมหะอยู่มากแต่ว่าราคะโทสะเนี่ยเขาโอเคละแต่ว่าโมหะเนี่ยยังมีอยู่มากเลยทำให้ยังบรรลุธรรมไม่ได้และอันที่สามพอจะมีปัญญาที่จะบรรลุธรรมได้แต่ยังไม่บรรลุนะยังไม่บรรลุเขาก็เลยพูดถึงติเหตุกะเหตุกะนี่คือเหตุหนึ่งเหตุสามอย่างคุณมีแล้วเหตุสามอย่างคืออะไรนะคือความไม่มีโลภะความไม่มีโทสะความไม่มีโมหะคุณมีเหตุที่จะทำให้คุณถึงความไม่มีนั้นได้แต่ถ้าทวิเหตุกะนั่นคือสองทวิแปลว่าสองแล้วก็คือมีเหตุสองอย่างละที่จะบรรลุธรรมคือโลภะกับโทสะเนี่ยมันเบาบางละหมายถึงว่าจะทำให้มันหายไปได้แต่ว่าโมหะนี่ยังไม่ได้แล้วก็จึงทำให้ท่านผู้ถามเนี่ยเขาส่งข้อความมาว่าไอ้สองประเภทแรกเนี่ยไม่ได้นะสองประเภทแรกไม่ได้แต่ประเภทที่สามเนี่ยอาจจะได้แต่ยังไม่ได้ไงเข้าใจไห
0: ม
1: สองประเภทแรกที่ไม่ได้แน่นอนเนี่ยเพราะอะไรเพราะประเภทแรกนี่โอ้โหแบบไม่เปียกเสียขาหูหนวกตาบอดเป็นใบที่มีความอาภัพใดๆทางกายไม่สามารถที่จะเจริญฌานสมาธิได้แต่ประเภทที่สองได้ฌานสมาธิได้แต่ไม่มีปัญญาแต่ประเภทที่สามนี่จะทำได้อยู่นะคำว่าจะทำได้นี่คือไม่ใช่ว่าจะได้นะไม่แน่นะถ้าคุณจะสามารถทำได้คุณก็จะทำใช่หมายถึงอย่างนี้ถ้าคุณจะทำคุณทำได้แต่ถ้าหนึ่งสองต่อให้คุณพยายามแค่ไหนคุณก็จะไม่ได้เพราะยังพร่องอยู่คำถามของท่านผู้ถามคืออันนี้คือว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นประเภทไหนเราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นประเภทไหนคุณใจนั่นแหละสิเอาไหมเราควรชงคำถามนี้ดีกว่าที่เราจะบรรลุธรรมได้ยังไงนี่คือคำถามที่เราควรจะเป็นคำถามเราควรจะบรรลุธรรมได้ไงทำยังไงเราถึงจะบรรลุธรรมได้เอางี้ดีกันเพราะว่าต่อให้เราอยู่ในประเภทที่1หรือประเภทที่2สมมุตินะสมมุติต่อให้เราอยู่ในประเภทที่1หรือประเภทที่2สมมุติเราอยู่ในประเภทที่1หรือประเภทที่2แล้วเราไม่เราจะไม่มีความพยายามหรอคุณเดินใจว่า
0: ก็พยายามอยู่นะเจ้าค่ะแต่มันไม่มีทางได้เพราะว่ามัน
1: เกิ
0: ดสาเหตุ
1: ก็ตรงนี้ไง
0: มันมาไม่ได
1: ้ก็ตรงนี้ไงเขายังพูดไว้ว่าก็ถ้าเป็น1หรือ2คุณก็แค่สะสมบารมีไปในชาติต่อไป
0: เจ้าค่ะ
1: ต่อให้คุณเป็น1และ2สมมุติเรารู้เลยว่าอันนี้คุณสมหญิงคุณเป็นประเภทที่1นะคุณสมชายคุณเป็นประเภทที่2นะถ้ามีคนบอกเลยแล้วไงแล้วคุณจะไม่พยายามในการที่จะบรรลุธรรมก็เขาบอกว่า1หรือ2เนี่ยคุณจะสะสมบารมีไปในชาติต่อไปได้นะแต่ถ้าสมมุติชาตินี้เราบอกโอ๊ยฉันก็เลยเมื่อฉันเป็น1และ2แล้วฉันก็ไม่พยายามใดๆแล้วกันฉันก็กระดิกขาแล้วก็ขี้เกียจแล้วก็กินมากแล้วก็ไม่ภาวนาแล้วคุณเป็นอย่างนี้คุณยิ่งไม่ได้นะเพราะว่าชาติต่อไปมันไม่ได้จะดีขึ้นได้เลยจะไม่ได้สะสมไปได้เพื่อตรงโลกด้วยถูกปะ
0: ถูกค่ะ
1: เพราะฉะนั้นต่อให้เรารู้ว่าเราเป็น1หรือ2ก็ต้องทำยังไงอยู่ดี
0: ต้องพยายามสั่งสม
1: ใช่ถูกปะ
0: ถูกค่ะถูกค่ะ
1: ต่อให้เรารู้ว่าเป็น1หรือ2เราก็ต้องพยายามทำความเพียรอยู่ดีไม่เห็นต่างกับ3เลยคำถามในที่นี้ที่ควรจะเป็นคำถามเสียมากกว่าคือทำไงถึงจะบรรลุธรรมแล้วเวลานะช่างมันเถอะต่อให้เวลามันจะภายในชาตินี้ได้หรือต่อให้ไปชาติหน้าก็ไม่เป็นไรนี่คำถามคือ
0: ทำอย่างไรเราถึงจะบรรลุธรรมได้เจ
1: ้
0: าค
1: ่ะใช่นี่คือคำถามทีนี้เพื่อให้แนวเพิ่มเติมขึ้นไปพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบนี้คนเรามันไม่ได้มีการเกิดครั้งเดียวเปรียบเหมือนไก่หรือว่านกไก่เนี่ยเวลามันออกมาจากแม่ไก่อ่ะหรือนกออกมาจากแม่นกนะคุณเดินใจมันออกเป็นไข่หรือมันออกเป็นตัว
0: เป็นไข่จ้ะ
1: เป็นไข่นะสัตว์พวกนี้ก็ออกเป็นไข่แล้วมันจะมาเป็นตัวได้มันต้องทะลุออกจากไข่อีกทีหนึ่งถูกปะพระพุทธเจ้าจึงเรียกสัตว์ประเภทนี้ว่าเป็นสัตว์ประเภทที่เกิดสองครั้งเกิดสองครั้งเกิดครั้งแรกตอนออกมาเป็นไข่เกิดครั้งที่สองตอนออกมาเป็นตัวยังมีสัตว์ประเภทที่เกิดสามครั้งด้วยนะเช่นผีเสื้อเนี่ย เกิดครั้งแรกออกมาเป็นไข่เกิดที่สองออกมาเป็นดักแด้หมายถึงว่าเป็นหนอนเนาะแล้วก็มันก็ทำตัวเป็นดักแด้แล้วเกิดครั้งที่สามนี่คือเป็นผีเสื้อ
0: ผีเสื้อเจ้าค่ะ
1: มนุษย์นี่ก็เหมือนกันว่ามันมีการเกิดหลายครั้งมนุษย์เราเนี่ยมีการเกิดหลายครั้งเนาะตอนแรกเราก็เกิดจากครรภ์แม่นี่แหละออกมาจากครรภ์แม่อูแว้แว้นี่เกิดครั้งที่หนึ่งเกิดครั้งที่สองนี่คือการที่เราเกิดแบบเกิดมาเป็นคนดีอ่ะการที่คุณมาพูดทางสรณังคัจฉามิเนี่ยจิตใจเราเนี่ยเกิดมาตามทำนองครองธรรมแล้วหรือบางทีการที่เราบรรลุโสดาบันอย่างเงี้ยนี่คือคุณเกิด

0: คุณเรียนจบหมอเขาก็เรียกว่านายแพทย์หรือแพทย์หญิงอย่างเงี้ยคุณมีงานมีอะไรนี่มันก็ชีวิตใหม่ของเรานะเนี่ยเป็นอีกแบบนึงอีกในขณะที่อีกคนหนึ่งแต่งงานแต่งงานนี่ก็เป็นอีกชีวิตหนึ่งแล้วเนี่ยเหมือนการเกิดใหม่เพราะฉะนั้นลักษณะที่เราต้องเข้าใจในที่นี้คือว่าเอ๊ะทำไงเราถึงจะให้มีการเกิดในอริยชาตินี่ให้มันได้การเกิดในอริยชาติคือการเกิดที่อยู่ในชาติอันประเสริฐคือให้อยู่ตามตำหนองกรองธรรมให้อยู่ในมรรคแปดนั่นเองคำถามที่ตั้งไว้เมื่อสักครู่ที่ว่าควรจะเป็นคำถามมากกว่าก็คือว่าเฮ้ยทำไงเราถึงจะบรรลุธรรมเพราะเวลาที่เราปฏิบัติตามมรรคแปดคุณใหญ่จะเป็นทางที่ให้เราถึงการเกิดเป็นอริยชาติดีขึ้นดีขึ้นได้ซึ่งการเกิดนั้นเนี่ยไม่รู้ล่ะว่ามันจะอยู่ในชาติปัจจุบันที่เรายังชื่อนี้นามสกุลนี้อยู่แล้วหรือจะไปเป็นชาติหน้าต่อไปที่เราจะมีชื่ออื่นนามสกุลอื่นได้หมดเพราะว่าถ้าเป็นชาติหน้าต่อไปก็คือสะสมไว้สำหรับชาติหน้าต่อไปที่มันจะดีขึ้นได้แล้วก็ไม่ใช่ว่าชาตินี้มันจะไม่ดีเพราะมันดีชาตินี้แล้วไงคุณเดชก็ใช่ไหมมันจึงสะสมไปชาติหน้าต่อไปได้แล้วถ้าชาตินี้เราจะบรรลุทำได้ก็บรรลุไปเลยแล้วถ้าเราสมมติว่าเราคิดว่าเอ้ยฉันควรจะเป็นประเภทที่หนึ่งแต่คุณเดชจะเป็นประเภทที่สามก็ได้เอองั้นฉันเป็นประเภทที่หนึ่งแต่จริงๆเราเป็นประเภทที่สามอย่างนี้นะฉันก็เลยไม่พยายามหรอกโอ้มันก็เสียประโยชน์ไงถูกป่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะนั้นการที่เราจะบรรลุทำได้คำถามคือเราทำไงเราถึงจะบรรลุทำเนาะการที่เราจะบรรลุทำได้ก็คือการปฏิบัติตามมรรคแปดเราต้องปฏิบัติตามมรรคแปดวันนี้ปฏิบัติตามมรรคแปดวันนี้ไม่ว่าเราจะเป็นคนประเภทที่หนึ่งหรือสองหรือสามเราต้องปฏิบัติตามมรรคแปดวันนี้เต็มที่เพื่อเราจะบรรลุทำได้อาจจะชาตินี้หรือชาติต่อๆไปไม่เคยเสียประโยชน์เลยการปฏิบัติตามมรรคแปดได้ประโยชน์แน่นอน
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนี้ก็คงจะเป็นคำตอบที่กระจ่างสำหรับท่านผู้ถามไปแล้วแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งก็คงจะพลอยมีความรู้มีปัญญาแล้วก็มีความรู้สึกนึกคิดว่าการที่จะถามว่าเราจะอยู่ในประเภทไหนนี่ไม่ต้องไปถามเลยแต่ให้นึกแต่ว่าเราจะสามารถบรรลุธรรมได้อย่างไรก็ให้เริ่มกันที่ตัวของเราเลยเริ่มฝึกปฏิบัติเลยเริ่มภาวนาเลยในชีวิตนี้เดี๋ยวนี้ณบัดนี้แล้วก็เหมือนอย่างที่เขามีคำอธิษฐานกันนะคะคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะเคยได้ยินว่าส่งท้ายคำสวดมนต์หรือคำอธิษฐานของเราเนี่ยมักจะมีคำสุดท้ายที่ว่านิพพานะปัจจโยโหตุก็คือขอให้สิ่งที่เราทำบุญที่เราทำเนี่ยจงเป็นเหตุปัจจัยให้เราไปถึงพระนิพพานได้ในอนาคตการเบื้องหน้าโน้นนะคะซึ่งอันนี้ก็ขอฝากไว้จากรายการธรรมรับรุณในเช้าวันนี้ค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการวันนี้หมดลงแล้วจริงๆนะคะดังนั้นดิฉันก็ขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งบุญเรียนที่ปัญญาภาวนาด้วยเวลาเพียงแค่นี้จนกว่าจะพบกันใหม่กับตามใจท่านในวันอาทิตย์หน้าค่ะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
0: เจ้าบ้านเจ้าบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
2: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานในสังกัดเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักเร่งจัดตั้งพื้นที่ปลอดภัยเพื่อรองรับประชาชนและเตรียมฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
6: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
9: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานในสังกัดเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักเร่งจัดตั้งพื้นที่ปลอดภัยเพื่อรองรับประชาชนและเตรียมฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าเพื่อเตรียมการรับมือฝนตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนได้สั่งการให้กรมประมงจัดชุดเฉพาะกิจพร้อมเจ้าหน้าที่รถยนต์และเรือตรวจการประมง30ลำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยโดยให้ความสำคัญกับพื้นที่น้ำสูงชุมชนที่เดินทางลำบากและการขนส่งสิ่งของจำเป็นก่อนรวมถึงประสานจังหวัดคัดเลือกพื้นที่ปลอดภัยหรือ safety area เพื่อเป็นจุดรับและกระจายสิ่งของข้าวสารอาหารนมและอาหารสัตว์โดยต้องเข้าถึงอย่างปลอดภัยมีผู้รับผิดชอบและสัตว์ส่งต่อถึงประชาชนพร้อมประสานสนับสนุนศูนย์พักพิงในพื้นที่เบื้องต้นสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.จัดตั้งพื้นที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตรอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานอกจากนี้ยังให้หน่วยงานด้านพืชประมงและปศุสัตว์ประเมินความช่วยเหลือและเตรียมฟื้นฟูเกษตรกร พร้อมสำรวจและตรวจสอบความเสียหายตั้งแต่ขณะเกิดภัยเพื่อเตรียมช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งยังจัดเตรียมก้อนจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพหรือ EM Ball แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยการรถไฟแห่งประเทศไทยชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส117สถานีที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการเดินทางและท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศโดยรัฐบาลจะช่วยสนับสนุนค่าตั๋วโดยสารร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองเพียงร้อยละ40สำหรับเงื่อนไขการใช้สิทธิ์กำหนดวงเงินส่วนลดไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ผู้ได้รับสิทธิ์สามารถซื้อตั๋วโดยสารผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ที่สถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการ117สถานีทั่วประเทศใช้ได้กับรถไฟทุกขบวนและทุกชั้นที่นั่งยกเว้นตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนและตั๋วนำเที่ยวทั้งนี้มีข้อควรระวังคือต้องซื้อตั๋วเฉพาะในวันเดินทางเท่านั้นและตั๋วที่ซื้อในโครงการนี้ไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณีจึงขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางให้เรียบร้อยก่อนใช้สิทธิ์คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดข้อมูลโครงการไทยช่วยไทยพลัสคึกคักต่อเนื่องมียอดใช้จ่ายอันดับ13ของประเทศกว่า 3,357 ล้านบาทพร้อมชวนประชาชนใช้จ่ายในเดือนนี้ถึงเดือนหน้าน
10: ายวรสิทธิ์จาตุรัตน์คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าประชาชนชาวสุราษฎร์ธานีออกมาจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างต่อเนื่องจากข้อมูลล่าสุดในเดือนกันยายนสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดได้กว่า 3,357 ล้านบาทคิดเป็นอันดับที่13ของประเทศและอันดับ3ในภาคใต้มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการกว่า 22,642 ร้านโดยเม็ดเงินที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่กระจายอยู่ในร้านอาหารและเครื่องดื่มรองลงมาคือร้านธงฟ้าและร้านค้าทั่วไปสะท้อนให้เห็นถึงการจับจ่ายใช้สอยที่ยังคงกระจายตัวสู่ผู้ประกอบการในพื้นที่ทั้งนี้คลังจังหวัดได้เดินหน้าส่งเสริมการใช้จ่ายในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนในวงเงิน 1,000 บาทด้วยอ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวยามเช้าครับวันนี้ตรงกับแรม8ค่ำเดือน10ปีมะเมียนะครับอยู่กับคุณกุ้งอรวรรณหมอยาดีและโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับคุณกุ้งครับ
1: สวัสดีค่ะคุณโดนัทวันนี้นะคะก็เป็นการโคจรกลับมาเจอกันของเรานะคะเป็นประจำนะคะก็จะเจอกันบ่อยๆนะคะวันนี้ก็ฟ้าฝนตอนเช้าที่เดินทางมาทำงานก็ถือว่าไม่ตกนะยังไม่ตกนะ
0: ไม่ตกนะครับวันนี้ก็เรียกว่าท้องฟ้าสดใสนะครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร4ตุลาคม2569
1: ใช่แล้ว
0: นะครับวันนี้พวกเรา2คนก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีก1ครั้งนะครับหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันมานานแต่จริงๆแล้วหลังบ้านนี่คือโอ้โหแทบจะเบื่อหน้า นะครับวันนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ข่าวยามเช้านะครับผ่านทาง FM 92.5 MHz AM 891 kHzและสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับแล้วก็ผ่านทางแฟนเพจด้วยนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับตอนนี้ทางช่างเทคนิคของเรานะครับพี่แดนอัคเดชคัมภีระจะพาเราไปออนแอร์ผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะคร
1: ับ ใช่แล้วค่ะซึ่ง Facebook ของเรานะคะชื่อตรงตัวเลยข่าวยามเช้า
0: ครับ
1: นะคะก็กำลังขึ้นไลฟ์ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันหน่อยดีกว่าเนาะ
0: ครับ
1: นะคะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเขาแจ้งเตือนมาว่าวันนี้วันแรกเลยนะคะ 4-7 ตุลาคมฝนเนี่ยจะตกหนักหลายพื้นที่เลยค่ะ
0: คร
1: อบคลุมทั้งกาญจนบุรีปราจีนบุรีเพชรบุรีนะคะโดยฝนเนี่ยสะสมสูงถึง100-150มิลลิเมตรนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยติดตามสถานการณ์แล้วก็ประกาศเตือนอย่างใกล้ชิดค่ะทางด้านผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขนะคะคุณประภาพรวงสมิงค่ะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็บอกว่าจากข้อมูลสภาพอากาศนะในช่วงวันนี้จนถึงวันที่7ตุลาคมนี้นะคะหลายพื้นที่เนี่ยมีฝนตกหนักเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปะทะอากาศอุ่นของไทยค่ะทำให้เกิดแนวฝนตามขอบมวลอากาศเย็นและมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกคาดว่าฝนสะสมตลอดช่วงดังกล่าวนะคะบางพื้นที่เนี่ยอาจจะสูงถึง150มิลลิเมตรเลยสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะคะได้แก่กาญจนบุรีปราจีนบุรีโดยเฉพาะอำเภอกบินบุรีค่ะบ้านเกิดดิฉันเองนะคะแล้วก็จังหวัดเพชรบุรีตะวันตกนะคะโดยพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมีฝนสะสมถึง150มิลลิเมตรขอให้พี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์แล้วก็ประกาศแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้นะคะระหว่างที่เฝ้าระวังเนี่ยคือในช่วง 11-16 ตุลาคมนี้ค่ะในช่วงที่คาบเกี่ยวกับไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม IMF World Bank นะคะในระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคมนี้ค่ะที่กรุงเทพนะคะจะมีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่ค่ะเฝ้าลงมานะคะส่งผลให้แนวฝนเนี่ยเคลื่อนตัวลงมาในพื้นที่ภาคใต้สำหรับพื้นที่กรุงเทพนะคะในวันที่14ตุลาคมคาดว่าฝนจะเพิ่มขึ้นแล้วก็กระจายตัวครอบคลุมหลายพื้นที่ค่ะอย่างไรก็ตามนะเฝ้าระวังกันไว้ค่ะดูแลตัวเองดีๆนะคะช่วงฝนตกหนักก็อาจจะมีเบียงบางพื้นที่เท่านั้นค่ะอาจจะมีแนวโน้มฝนตกเล็กน้อยประชาชนควรติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงฝนตกแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฝนตกหนักระยะนี้ค่ะ
0: ครับยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพของคุณผู้ฟังด้วยนะครับในส่วนของทางกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อสักครู่ที่คุณกุ้งเล่าไปเนี่ยก็คือออกประกาศเตือนมาเป็นฉบับที่6แล้วนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีการร้อนออกมาแล้วนะครับเรียกว่าเป็นการเผยแพร่ออกมา
1: ะ
0: นะครับผ่านทางในส่วนของเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเองนะครับแล้วก็ทางสื่อต่างๆของกรมอุตุนิยมวิทยาครับตอนนี้ก็ถือว่าในเรื่องของการเฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองเป็นเรื่องที่เราจะต้องจับตานะเพราะว่าไม่ใช่แค่เพียงในต่างจังหวัดเองนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครก็ยังคงที่จะต้องมีการเกาะติดเรื่องนี้เพราะว่าในหลายพื้นที่เนี่ยแม้ว่าในส่วนของจะมีการคลี่คลายลงแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของการเกิดเหตุการณ์น้ำท่ว
1: ม
0: นะครับตอนนี้ก็ถือว่าหลายพื้นที่เนี่ยก็ยังคงมีผลกระทบที่รับกันต่อเนื่องอยู่นะครับอย่างเช่นในกรณีของแฟดคลองจันนะครับแล้วก็ฝั่งเคหะล่มเกล้านะครับฝั่งทางกรุงเทพฝั่งตะวันออกเนี่ยก็ยังคงได้รับผลกระทบเรื่องนี้อยู่นะครับทางรัฐบาลเองก็ยังคงเรียกว่าช่วยเหลือกันต่อเนื่องในทุกภาคส่วนนะครับ
1: ใช่แล้ว
0: ก็ ฝั่งทางบ้านคุณกุ้งเองด้วยนะครับปราจีนบุรีนะ
1: ครับ
0: ก็มีประกาศแจ้งเตือนออกมา
1: ใช่แล้ว
0: นะครับฝั่งนั้นจะเป็นเขื่อนอะไรครับ
1: เรียกว่าจะเป็นเขื่อนไม่แน่ใจว่าเป็นเขื่อนอะไรแต่โดยมากจะเป็นอ่างเก็บน้ำตามธรรมชาติค่ะซึ่งก็ยังเก็บน้ำได้ดีอยู่แต่หลายพื้นที่ด้วยความเป็นแอ่งกระทะก็อาจจะทำให้แบบฝนเนี่ยสะสมแล้วพอท่วมมาเนี่ยก็ท่วมหนักเลย
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีฝั่งกาญจนบุรีที
1: ่
0: ได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็ราชบุรีด้วยนะครับที่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวมถึงฝั่งเมืองเก่าก็มีนะครับฝั่งพระนครศรีอยุธยา
1: ใช่ที่ปุ่มของเราที
0: ่
1: ปุ่มอัปเดตใน Facebook นะคะว่าน้ำขึ้นเนี่ยโอ้แบบเรียกว่าประมาณสักเลยหัวเข่ามาแล้วนะแล
0: ้
1: วก็ในพื้นที่นะคะก็มีการคือด้วยความที่พระนครศรีอยุธยาเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมค่อนข้างบ่อยอยู่แล้วเขาก็เตรียมตัวกันได้รับมือได้ดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทางภาครัฐเนี่ยก็เข้าไปแจกทั้งโฟมรวมถึงดูแลในพื้นที่ในส่วนของที่น้ำท่วมหนักนะคะก
0: ็
1: พยายามเข้าไปช่วยก่อนที่น้ำเนี่ยจะท่วมหนักตรงนี้ก็ส่งกำลังใจให้กับทั้งประชาชนแล้วก็บุคลากรต่างๆเจ้าหน้าที่ต่างๆที่เข้าทำงานในพื้นที่ตลอดเวลาค่ะ
0: ครับเราจะไปอัปเดตในส่วนของเว็บไซต์ทาง Facebook Fanpage นะครับของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกันหน่อยนะครับว่ามีพื้นที่ไหนบ้างที่มีการแจ้งเตือนไปเมื่อวานนี้นะครับหลายพื้นที่ยังคงต้องติดตามนะครับในส่วนของปภ.ก็มีการลงพื้นที่เองนะครับที่ในเพจของ DDPM นะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็มีการเผยภาพในการช่วยเหลือนะครับในพื้นที่ของศูนย์ปภ.เขต17จันทบุรีตอนนี้มีการเร่งระบายในเรื่องของน้ำอย่างต่อเนื่องนะครับใช้กำลังสูบอยู่ที่ 50,000 ลิตรต่อนาทีเลยนะครับในส
1: ่
0: วนของทางคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะครับท่านก็ดูแลในเรื่องของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเป็นรัฐมนตรีที่กำกับในเรื่องนี้อยู่ก็มีการ
1: ลงพื้นที่ต่อเนื่องจริ
0: งๆลงพื้นที่ต่อเนื่องนะครับตอนนี้ทางผู้อำนวยการขออภัยครับทางอธิบดีปภ.ท่านใหม่นะครับคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรนะครับอดีตผู้ว่าแซมเบ
1: ้
0: นะก็มีการเรียกว่ากำชับนะครับแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนแต่ละพื้นที่เนี่ยให้อัปเดตข้อมูลสำหรับผู้ประสบภัยที่เรียกว่าจะต้องได้รับเรื่องเยียวยากัน
1: ะ
0: นะครับมีรับเรื่องเยียวยาแล้วก็ในเรื่องของการที่ไม่ให้ตกหล่นจากสิทธิ์ต่างๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีการเปิดในเรื่องของการเยียวยากันแล้วนะ
1: ใช่
0: นะคร
1: ับ
0: ทั้งในส่วนของปภ.นะครับที่มีการให้ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับในแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็ในเรื่องของทางมีแอปอีกหลายแอปนะแล้วก็วิธีการไปลงทะเบียนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะครับที่จะมีการเรียกว่าให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้เนี่ยได้มีการไปยื่นเรื่องกันนะครับ
1: เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการเยียวยาที่ทางปภ.เนี่ยเขาชี้แจงเรื่องนี้มาเดี๋ยวจะมาบอกรายละเอียดนะคะคือเขาเปิดเริ่มลงทะเบียนเนี่ยตั้งแต่ในช่วงของ4กรณีนะคะซึ่งเปิดลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ65จังหวัด50เขตในกรุงเทพมหานครยอดลงทะเบียนตอนนี้นะคุณ 700,000 กว่ารายแล้วนะคะพร้อมเร่งช่วยเหลือประชาชนซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะทางปภ.ก็เผยความคืบหน้าในการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีในวันที่29กันยายนที่ผ่านมา4กรณีนะคะกรณีแรกเลยคือการที่อยู่อาศัยเนี่ยน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่2นะคะอยู่ในที่อาศัยที่น้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกันค่ะส่วนกรณีที่3ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมจนส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปนะคะช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงอย่างเช่นคอนโดหอพักนะคะที่น้ำท่วมไม่ถึงก็จริงค่ะแต่ไม่สามารถที่จะออกไปทำงานได้ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกตินะคะก็ติดต่อกันเกิน7วันช่วยเหลือ 5,000 บาทค่ะในกรณีที่เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยจะช่วยเหลือเป็นค่าปลงศพรายละ2ล้านบาทนะคะโดยผู้ที่ได้รับการเยียวยาต้องเป็นผู้ที่อยู่อาศัยที่มีการประกาศในพื้นที่ประสบอุทกภัยแล้วก็ประกาศในเขตให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติฉุกเฉินค่ะซึ่งเกิดอุทกภัยในวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายนที่ผ่านมานะคะใน65จังหวัดและกรุงเทพมหานครค่ะก็เปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไม่ถนัดโซเชียลมีเดียนะก็สามารถเดินทางไปทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงสำนักงานเข ขตนะคะของกรุงเทพเนี่ยได้50เขตเลยแล้วก็ข้อมูลล่าสุดนะคะตอนนี้700,000กว่ารายแล้วนะคะที่ลงทะเบียนมากที่สุดส่วนผู้ที่ลงทะเบียนมากที่สุดนะคะนั่นก็คือกรุงเทพมหานครค่ะเกือบ 100,000 รายนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไม่ถนัดนะในแอปทางรัฐนะคะไม่ค่อยถนัดเนี่ยก็สามารถเดินทางไปที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งอบต.เทศบาลหรือจะเป็นอบจ.ก็ได้นะคะให้เจ้าหน้าที่เขาช่วยลงทะเบียนให้ค่ะ
0: ครับก็ยังไงก็คงติดตามกันต่อเนื่องนะครับสำหรับในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยานะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับเราจะขึ้นไลฟ์สดผ่านทางเพจข่าวยามเช้าตอนนี้น่าจะมีปัญหาในเรื่องของการขึ้นไลฟ์สดนะครับ
1: เชิงเทคนิคหน่อย
0: เชิงเทคนิคนิดนึงนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรออีกสักครู่นึงนะครับแล้วก็ในเรื่องของทางวิทยุเราก็ยังคงติดตามกันได้น
1: ะคร ับ
0: เดี๋ยวไปติดตามพวกเราผ่านทางวิทยุเดี๋ยวไปติดตามในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยนอกจากในพื้นที่ของฝั่งภาคกลางนะครับในส่วนของฝั่งกรุงเทพมหานครเองนะครับยังมีอีกหลายจังหวัดนะครับที่ก็ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับอย่างที่จังหวัดสุรินทร์นะคร
1: ับ
0: ก็มีการออกมาแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง10ตุลาคม2569นะครับซึ่งตรงนี้นะครับทางคุณประภาสศรีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับของทางสุรินทร์เนี่ยเป็นท่านเป็นรักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะครับม
1: ี
0: การแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่4ถึง10ตุลาคม2569โดยขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะครับและก็ขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะครับส่วนเกษตรกรขอให้เตรียมความพร้อมป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตได้นะครับเช่นเดียวกับที่ชัยนาทนะครับ
1: โอ้ชัยนาทนะคะก็ด้วยความที่อยู่ใกล้เขื่อนเจ้าพระยานะคะที่ระบายน้ำสูงถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะทะลักท่วมบ้านผู้พิการสัพพยาจนผู้สื่อข่าวในพื้นที่เนี่ยส่งภาพมาคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปดูได้ใน NBT Connect นะคะ
0: ค
1: เป็นไส้เดือนหนีน้ำนับพันบุกบ้านค่ะเจ
0: ้
1: าตัวยันว่ายังสู้ไหวขออยู่ชั้นล่างก่อนนะคะผู้สื่อข่าวของเราค่ะลงพื้นที่หมู่ที่4ตำบลหาดอาสาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทค่ะหลังเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยปรับเพิ่มการระบายน้ำมาแตะในระดับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้เข้าท่วมบ้านของนายเชนบุญแต้มอายุ65ปีค่ะท่านเป็นผู้พิการทั้งแขนและขาขาดนะคะโดยระดับน้ำเนี่ยยังไม่ทะลักเข้าสู่ตัวบ้านแต่กลับพบปรากฏการณ์ไส้เดือนดินจำนวนมากค่ะไต่หนีน้ำขึ้นมาอยู่รอบบ้านนะคะมีบางส่วนเนี่ยคลานเข้ามาในบ้านด้วยนะเจ้าของบ้านระบุว่าไม่กังวลค่ะเนื่องจากว่าไส้เดือนเนี่ยไม่มีอันตรายใดๆแต่เป็นเรื่องธรรมชาติที่เป็นประจำทุกปีที่เห็นนะคะซึ่งนายเชนเนี่ยบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้สื่อข่าวได้นำเสนอเรื่องราวของตนจนได้รับความช่วยเหลือมอบขาเทียมใหม่มาแทนของเดิมที่ใช้งานยาวนานกว่า20ปีแล้วนะคะแต่พอมีน้ำท่วมปีนี้เนี่ยตนไม่กล้าสวมใส่ขาเทียมอันใหม่เดินลุยน้ำเลยเพราะว่ากลัวจะเสียหายจึงตัดสินใจนำขาเทียมอันเก่ามาใช้งานชั่วคราวก่อนคาดว่าน้ำท่วมระลอกนี้นะคะคงใช้เวลาไม่นานสำหรับการอยู่อาศัยยังคงยืนยันค่ะว่าจะนอนพักบริเวณชั้นล่างของบ้านหากเขื่อนเนี่ยยังระบายน้ำไม่ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็สามารถใช้ชีวิตได้ค่ะแต่หากปล่อยน้ำเกินกว่านี้ก็อาจจะต้องขยับขึ้นไปอาศัยชั้น2ซึ่งเขาเองนะคะก็บอกว่าการขึ้นไปอาศัยชั้น2เนี่ยอาจจะทำให้การดำเนินชีวิตเนี่ยลำบากมากขึ้นทั้งนี้นะคะมวลน้ำได้เริ่มไหลเข้าท่วมพื้นที่รอบบ้านตั้งแต่ช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะคะพบว่าทั้งวันนี้ตลอดทั้งวันเลยนะคะกลุ่มไส้เดือนเนี่ยก็เรียกว่าขึ้นหนีน้ำขึ้นมานะคะก็เป็นเรื่องของธรรมชาติกันไปส่งกำลังใจให้ทางพี่น้องนะคะจังหวัดชัยนาทด้วยซ
0: ึ
1: ่งทางปภ.ชัยนาทเนี่ยสรุปอุทกภัยอ่วมหนักนะคะก็บอกว่าทั้ง8อำเภอของชัยนาทนะประชาชนเดือดร้อน 20,000 กว่ารายนะคะพื้นที่เกษตรเนี่ยจมเกือบแสนไร่นะคะทางด
0: ้
1: านหัวหน้าปภ.จังหวัดชัยนาทค่ะนายคำรณอิ่มเนยนะคะเปิดเผยข้อสรุปเกี่ยวกับผลกระทบอุทกภัยในศูนย์บัญชาการจังหวัดชัยนาทค่ะได้รายงานสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็น้ำไหลหลากประจำเมื่อวานนี้ค่ะพบว่ามีบ้านเรือนได้รับผลกระทบเนี่ยใน8อำเภอ49 ตำบล347หมู่บ้าน2ชุมชนนะคะมีพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนเกือบ 8,000 ครัวเรือนเลยซึ่งถือว่าเยอะมากนะคะแล้วก็ในส่วนความเสียหายด้านโครงสร้างพื้นฐานค่ะพบว่าพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 112,947 ไร่ค่ะก็คาดว่าจะมีเพิ่มขึ้นทั้งผลไม้เพราะว่าทางชัยนาทเขาก็อาจจะมีการปลูกผลไม้เยอะมากเลยนะคะในส่วนนี้นะคะมีสิ่งของสาธารณะได้รับความเสียหายทั้งรพสต.2แห่งนะคะวัดแล้วก็โรงเรียนถนนชำรุด3สายคันคลองชำรุดนะคะ1สายแล้วก็คอสะพานชำรุด1แห่งค่ะ
0: ครับยังไงก็คงจะต้องติดตามต่อเนื่องนะครับสำหรับพื้นที่ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบในเรื่องนี้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ติดตามกันต่อนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนดีกว่านะครับไปติดตามในส่วนของตีคล้องร้องข่าวกันก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามในส่วนของข่าวที่เหลืออยู่นะครับมีอีกหลากหลายภารกิจของทางรัฐบาลที่ช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับแล้วก็มีข่าวดีๆมาประชาสัมพันธ์กับคุณผู้ฟังด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: อาชญากรรมออนไลน์ความท้าทายและโจทย์ใหญ่ของประชาคมอาเซียนที่ต้องผนึกกำลังกันรับมือภัยไซเบอร์ในภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือสู่โรดแมป 4P
5: Preventing ป้องกันการแทรกซึมขององค์กรอาชญากรรม Pursuing นำคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม Protecting ปกป้องเหยื่อและกลุ่มเปราะบาง Promotingเสริมพลังความร่วมมือทุกระดับ
4: ร่วมสร้างภูมิภาคที่ปลอดภัยไร้พรมแดนและเข้มแข็งไปด้วยกัน
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพี่บูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยครับที่ศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการในการนี้ครับองคมนตรีลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอบางพลีตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจราษฎรต่างปลื้มปิติที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ครับยังอยู่กันที่เรื่องของน้ำท่วมหรืออุทกภัยและภัยพิบัติครับ นายกอนุทินกำชับทุกจังหวัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เฝ้าระวังฝนตกหนัก 4-10 ตุลาคมนี้สั่งการครับบก.ปภ.ช.บูรณาการทำงานเป็นทีมเร่งแจ้งเตือนภัยและประชาสัมพันธ์สิทธิ์ประกันภัยพิบัติ30ล้านครัวเรือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวานที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภ.ช.เพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับโดยท่านนายกนะครับได้กล่าวว่าขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือมาร่วมประชุมติดตามรับมือสถานการณ์อุทกภัยและให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีวันหยุดและจะช่วยสร้างความมั่นใจและลดความวิตกกังวลของประชาชนได้ว่าหน่วยงานภาครัฐนั้นคอยติดตามดูแลปัญหาของพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดและสำหรับสถานการณ์ในภาพรวมขณะนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะในการเร่งระดมสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังทั้งในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและจังหวัดในภาคกลางครับรวมไปถึงในภาคตะวันตกด้วยสิ่งที่ต้องเร่งเตรียมความพร้อมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็คือการรับมือกับปริมาณน้ำฝนซึ่งจะเพิ่มขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่4ครับคือวันนี้ถึงวันที่10ตุลาคมยาวๆไปถึงวันศุกร์หน้าเลยครับและได้มีข้อสั่งการในช่วงท้ายการประชุมนะครับว่าในเรื่องของการบริหารจัดการนั้นขอให้ทุกจังหวัดและทุกหน่วยงานจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในทุกระดับพร้อมกำหนดพื้นที่รับผิดชอบและมอบหมายภารกิจให้ชัดเจนตามที่ได้เน้นย้ำในทุกครั้งโดยให้บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนอย่างเป็นเอกภาพเพื่อให้มีจุดประสานงานที่ประชาชนสามารถจะเข้าถึงได้ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือจากกำลังพลทุกภาคส่วนเลยครับไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจฝ่ายปกครองท้องถิ่นมูลนิธิและองค์กรการกุศลครับให้เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจรวมทั้งจัดระบบผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่วิกฤตให้มีความเหมาะสมเพื่อจะป้องกันความเหนื่อยล้าที่จะเกิดขึ้นและเป็นการรักษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปซึ่งยังเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับนายกอนุทินลุยนครสวรรค์มอบถุงยางชีพผู้ประสบอุทกภัยสั่งเร่งคลี่คลายปัญหาขอให้ประชาชนมั่นใจรัฐพร้อมดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้ลงพื้นที่ในการติดตามสถานการณ์อุทกภัยและมีการมอบถุงยางชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์นะครับที่วัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งท่านนายกนะครับได้กล่าวว่าวันนี้เนี่ยตั้งใจเดินทางมายังจังหวัดนครสวรรค์เพื่อให้กำลังใจและรับฟังปัญหารวมไปถึงติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรวมไปถึงดูว่าพี่น้องประชาชนนั้นมีสิ่งใดที่ขาดเหลือหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในเรื่องใดและขณะนี้ครับจากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการคาดการณ์นะครับว่าสถานการณ์นั้นจะทยอยกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดซึ่งอย่างไรก็ตามครับในช่วงก่อนสถานการณ์จะคลี่คลายแบบนี้ครับรัฐบาลจึงได้มีการสั่งการให้ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมกันในการดูแลประชาชนกันอย่างเต็มที่ทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีความพร้อมในทุกด้านตลอดจนการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในส่วนของการเยียวยาครับก็ขอให้ประชาชนนั้นมั่นใจว่ารัฐบาลจะให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงโดยกรณีที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคมนะครับจะใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนกรณีที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่30กันยายนปีหน้าเลยครับจะมีเงินจากโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาในส่วนของที่อยู่อาศัยรวมไปถึงในกรณีการเสียชีวิตครับทั้งนี้ครับรัฐบาลได้มีการดำเนินโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนครอบคลุมใน30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศโดยนะครับให้ความคุ้มครองภัย3ประเภทได้แก่ครับ1อุทกภัยครับ2วาตภัยและ3คือแผ่นดินไหวสำหรับที่อยู่อาศัยจะได้รับความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งขึ้นอยู่กับการประเมินความเสียหายขณะที่กรณีที่ที่อยู่อาศัยถูกน้ำล้อมนะครับจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันครับจะได้รับค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งและกรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชย 2 ล้านบาทต่อคนโดยหลังจากนี้ครับจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายตามบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเพื่อจะเร่งดำเนินมาตรการเยียวยาให้เร็วที่สุดนั่นเองครับยังอยู่กันที่เรื่องของการเตรียมรับมือฝนตกหนักนะครับกระทรวงพาณิชย์เตรียมรับมือฝนตกหนักคุมเข้มราคาสินค้าและติดตามการส่งออกทางอากาศอย่างใกล้ชิดพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยนะครับว่ากระทรวงพาณิชย์มีการติดตามและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ช่วงตั้งแต่วันนี้ครับ 4 ถึงวันศุกร์หน้าครับ 10 ตุลาคม 4 ถึง 10 ตุลาคมครับโดยมีการเน้นย้ำการเกาะติดระบบการขนส่งสินค้าทางอากาศหรือว่าคาร์โก้อย่างใกล้ชิดเพื่อจะไม่ให้กระทบต่อภาคการส่งออกและความเชื่อมั่นของประเทศภายหลังได้มีการประสานงานจนสายการบินไทยนั้นทบทวนการระงับและเตรียมกลับมาให้บริการรับส่งสินค้าได้ตามปกตินอกจากนี้ครับกระทรวงพาณิชย์เองก็ได้สนับสนุนส้วมกระดาษจำนวน 1,500 ชุดเพื่อจะบูรณาการในการกระจายความช่วยเหลือตรงนี้ไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยส่งถุงยังชีพ 2,000 ชุดมีการบรรจุอาหารน้ำดื่มและของใช้ที่จำเป็นเพื่อจะส่งไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรีครับเพราะมีการกำชับกรมการค้าภายในให้เร่งเติมสินค้าจำเป็นให้ถึงพื้นที่ที่ประสบภัยครับนอกจากนี้ต้องดูแลไม่ให้ประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบโดยเฉพาะนะครับอย่างไข่ไก่ได้มีการประสานฟาร์มให้เร่งส่งเข้าร้านค้าและขอให้ผู้ส่งออกลดการส่งออกชั่วคราวครับเพื่อให้มีเพียงพอต่อความต้องการในประเทศโดยหลังจากน้ำลดกระทรวงพาณิชย์ก็เตรียมจัดไทยช่วยไทยธงฟ้านำสินค้าจำเป็นครับอุปกรณ์ทำความสะอาดและวัสดุในการซ่อมแซมบ้านมาจำหน่ายในราคาที่เหมาะสมเพื่อจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูบ้านเรือนพร้อมสั่งการให้กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคอย่างเข้มงวดเพื่อจะให้มั่นใจนะครับว่ามีปริมาณที่เพียงพอกระจายสินค้าได้อย่างทั่วถึงและป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาอย่างไม่เป็นธรรมซึ่งหากพบเห็นความไม่เป็นธรรมนะครับพี่น้องประชาชนแจ้งเบาะแสได้เลยครับที่สายด่วน1569ย้ำ1569ครับไปดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับรองนายกยศชนันดึง AI ปรับการเรียนเฉพาะบุคคลพร้อมยกระดับสายอาชีวะปรับเกณฑ์ T-CAS ลดความเหลื่อมล้ำพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอวครับดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ได้เปิดเผยถึงแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไทยเพื่อจะเตรียมความพร้อมเด็กไทยสู่การเป็นพลเมืองโลกหรือว่า Global Citizen ซึ่งได้กล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินนะครับว่าการใช้หลักสูตรเดียววัดผลเด็กทุกคนนั้นหรือการใช้เกรดเป็นตัวตัดสินความเก่งเพียงอย่างเดียวไม่เหมาะสมอีกต่อไปครับเนื่องจากเด็กแต่ละคนก็มีความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวที่แตกต่างกันเช่นเด็กที่วาดรูปเก่งแม้จะไม่ถนัดวิชาการแต่ก็ถือเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องที่ควรจะได้รับการสนับสนุนเพื่อจะนำไปประกอบอาชีพได้โดยในยุคที่ AI เข้ามามีบทบาทครับการจัดการศึกษาต้องปรับเปลี่ยนเข้าสู่การศึกษาเฉพาะเจาะจงสำหรับรายบุคคลโดยสามารถให้ผู้เรียนใช้ AI ในการปูพื้นฐานในสิ่งที่ตนเองนั้นสนใจสามารถจะต้องทำได้ด้วยตนเองครับขณะที่ครูผู้สอนก็จะปรับบทบาทมาเป็นผู้ชี้แนะหรือเป็นการอำนวยความสะดวกเพื่อช่วยให้ผู้เรียนนั้นดึงจุดที่แข็งครับจุดแข็งของผู้เรียนและความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ซึ่งเทคโนโลยี AI ครับจะช่วยให้ก้าวข้ามปัญหาการทิ้งเด็กคนใดคนหนึ่งไว้ข้างหลังนอกจากนี้ครับท่านรองนายกยศชนันยังมองนะครับว่าการเรียนในระบบม.1 ถึงม.6 อาจจะไม่ได้เหมาะกับเด็กทุกคนเนื่องจากบางคนต้องทำงานช่วยเหลือครอบครัว การเลือกเรียนในสายอาชีวะจึงเป็นทางเลือกที่สำคัญที่ช่วยให้สามารถจะเรียนไปด้วยและมีรายได้ไปด้วยตั้งแต่ช่วงเริ่มศึกษาซึ่งพอเรียนจบเด็กต้องสามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้โดยที่มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีเท่ากับคนที่เรียนม.1 ถึงม.6ซึ่งถ้าไปวัดว่าทุกอย่างต้องเป็นม.1 ถึงม.6 และม.6 เท่านั้นจึงจะเข้ามหาวิทยาลัยได้ตรงนี้ครับสังคมต้องปรับเปลี่ยน mindset และในส่วนของการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาดร.ยศนันท์ก็ระบุนะครับว่ากระทรวงนั้นกำลังพยายามสร้างความเท่าเทียมโดยมีการขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในการปรับสัดส่วนการสอบเข้าโดยตั้งเป้าลดสัดส่วนการสัมภาษณ์ให้เหลือประมาณ 30% ในสาขาที่ไม่จำเป็นเพื่อจะลดความเหลื่อมล้ำรวมทั้งเตรียมจัดทำระบบมาตรฐานเดียวกันสำหรับการส่งแฟ้มสะสมผลงานหรือว่าพอร์ตโฟลิโอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อได้เปรียบเสียเปรียบกันเพื่อให้กรรมการนั้นเห็นความสามารถของผู้สมัครทุกคนอย่างเท่าเทียมกันครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับรัฐบาลเดินหน้ามาตรการประกันภัยพิบัติแห่งชาติจัดสรรงบประมาณ 15,500 ล้านบาทวงเงินคุ้มครองรวม 75,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยสูงสุด 10,000 บาทพร้อมคุ้มครองชีวิตกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติ2ล้านบาทพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเอกภพเพียรพิเศษได้มีการเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกครับถึงมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยครับว่าเรื่องนี้รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยมีการจัดสรรงบประมาณ 15,500 ล้านบาทเพื่อบริหารความเสี่ยงผ่านระบบประกันภัยและให้มีวงเงินคุ้มครองรวม 75,000 ล้านบาทครอบคลุมภัยหลัก3ประเภทครับได้แก่อุทกภัยวาตภัยและฟ้าผ่ารวมไปถึงแผ่นดินไหวและสึนามิครับเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปครับและสำหรับอุทกภัยนั้นผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติก็จะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทเพิ่มจากระบบเดิมที่จ่าย 9,000 บาทครับขณะที่ผู้ประสบภัยจากวาตภัยแผ่นดินไหวและสึนามิครับจะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้น 5,000 บาทนอกจากนี้ยังมีเงินช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านที่ปรับเพิ่มวงเงินรวมถึงกรณีบ้านที่ไม่ได้ถูกน้ำท่วมโดยตรงแต่ว่าถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถจะเดินทางหรือว่าดำเนินชีวิตได้ตามปกติหากอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวเกินกว่า7วันครับจะได้รับเงินชดเชย 10,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติจะได้รับความคุ้มครองชีวิตวงเงิน2ล้านบาททั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนไม่ต้องสมัครหรือไม่ต้องดำเนินการใดๆเพื่อจะเข้าร่วมโครงการนะครับเนื่องจากรัฐบาลจะสำรวจครัวเรือนทั่วประเทศผ่านกระทรวงมหาดไทยซึ่งประมาณ30ล้านครัวเรือนครอบคลุมทั้งบ้านที่ไม่มีเลขที่บ้านและผู้เช่าบ้านก็มีสิทธิ์จะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้นเช่นกันนะครับส่วนเงินช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเป็นสิทธิ์ของเจ้าของบ้านครับขณะที่ในการประกันภัยเป็นแบบปีต่อปีและหากเกิดภัยพิบัติหลายครั้งภายในปีเดียวกันนะครับสามารถจะให้ความช่วยเหลือได้ตามเงื่อนไขของโครงการขณะเดียวกันครับกระทรวงการคลังก็เตรียมมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบทั้งเรื่องของสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษการพักชำระหนี้การประนอมหนี้การขยายระยะเวลาชำระหนี้การเติมสภาพคล่องให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้สินเชื่อสำหรับภาคธุรกิจและการเร่งรัดจ่ายสินไหมสำหรับผู้ที่มีประกันวินาศภัยครับมาดูกันต่อที่เรื่องของการเยียวยากันบ้างครับรัฐบาลสั่งการมท.เร่งอำนวยความสะดวกช่วยประชาชนลงทะเบียนรับเงินเยียวยาพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวันที่3ตุลาคมหรือว่าเมื่อวานที่ผ่านมาครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ได้เปิดเผยนะครับว่าตามที่ปอพอได้แจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำที่เกิดเหตุในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยมีการเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่2ตุลาคมเป็นต้นไปนั้นนะครับ ผู้ประสบอุทกภัยครับสามารถจะลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาได้2ช่องทางครับ1เลยครับลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งระบบจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อจะตรวจสอบความถูกต้องทันทีและสามารถจะติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์เลยครับหรือ2ครับพี่น้องประชาชนยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือที่สำนักงานเขตในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและจากกรณีที่มีผู้ประสบภัยหลายคนยอมรับวิธีลงทะเบียนค่อนข้างยากเรื่องนี้ครับทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพลพีสุวรรณชวีครับมีการสั่งการให้จังหวัดให้อำเภอและให้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับในพื้นที่ที่น้ำท่วมครับเร่งมีการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะครับในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเจ้าหน้าที่ของรัฐข้าราชการในพื้นที่จะต้องเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้และในการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาช่วยเหลือจากรัฐบาลครับหากพื้นที่ไหนที่เกิดปัญหาผู้ว่าราชการจังหวัดครับหรือว่านายอำเภอต้องรับผิดชอบซึ่งกระทรวงมหาดไทยก็มีหน้าที่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนไม่ใช่ซ้ำเติมประชาชนครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องของการประชุมระดับโลกกันครับนับถอยหลังการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พ่อแม่พี่น้องครับเหลือเวลาอีกเพียงแค่7วันเท่านั้น7วันครับที่ประเทศไทยเรากำลังจะก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางความสนใจของชาวโลกในฐานะที่เราจะเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เบื้องหลังงานใหญ่ครับทีมงานไทยทั้งกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องผนึกกำลังการเตรียมความพร้อมต้อนรับผู้นำเศรษฐกิจต้อนรับ CEO สถาบันการเงินระดับโลกและผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนซึ่งจะมาเยือนประเทศไทยครับเรื่องนี้ครับทางผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิได้เล่าถึงการเตรียมความพร้อมนะครับว่าองค์กรระดับโลกอย่าง IMF หรือ World Bank นั้นมีระเบียบปฏิบัติและมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดและละเอียดถี่ถ้วนตั้งแต่มาตรการในศูนย์ประชุมและระบบบริหารจัดการที่ต้องตรงตามที่กำหนดนอกจากนี้ครับในด้านการรักษาความปลอดภัยและการเดินทางทีมงานต้องทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงเพื่อเตรียมแผนรับมืออย่างรัดกุมและมีการจัดเตรียมรถยนต์ไฟฟ้ากว่า200คันพร้อมสถานีชาร์จที่สร้างขึ้นมารองรับโดยเฉพาะในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละประเทศภายใต้มาตรฐานสากลที่โปร่งใสและเท่าเทียมกันและเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยทีมงานจึงได้บูรณาการภูมิปัญญาไทยเข้าไปในรายละเอียดของการจัดงานครับเริ่มตั้งแต่การใช้ผ้าทอจากชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศมาตกแต่งเป็นแผ่นซับเสียงในห้องประชุมพร้อมเรื่องราวความเป็นมาการจัดแสดงโซนสินค้าชุมชนและโครงการหลวงรวมไปถึงมีบริการนวดไทยครับเพื่อจะผ่อนคลายความเหนื่อยล้าให้กับแขกบ้านแขกเมืองและในแง่ของเศรษฐกิจมหาภาคเม็ดเงินมหาศาลจากการใช้จ่ายของผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมนั้นก็จะกระจายสู่ผู้ประกอบการในประเทศทั้งภาคการก่อสร้างภาคการบริการและโรงแรมกว่า21แห่งและธุรกิจท่องเที่ยวรอบรัศมีของใจกลางเมืองพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของหน้าตาของประเทศครับแต่นี่คือโอกาสทองในการสร้างแอร์ไทม์หรือว่าพื้นที่สื่อสารบนเวทีโลกโดยที่เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโฆษณาครับเนื่องจากงานนี้จะมีสำนักข่าวระดับโลกจะพากันมาที่กรุงเทพมหานครตลอดทั้งช่วงสัปดาห์ของการประชุมนี่จึงเป็นบทพิสูจน์ครั้งสำคัญถึงศักยภาพของประเทศไทยและจะเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของคนไทยทุกคนในการทำหน้าที่เจ้าบ้านที่ดีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างความประทับใจที่ไม่รู้ลืมแก่สายตาชาวโลกครับและวันนี้ครับตีของรองข่าวหมดเวลาแล้วนะครับ ผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
1: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
0: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
2: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า

0: าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกา48นาทีนะครับกลับมาพบกับพวกเราข่าวยามเช้าอีกครั้งนะครับวันนี้ทักทายไปทางแฟนเพจข่าวยามเช้านะครับกลับมาแล้ว
2: ใช่เมื่อสักครู่มีปัญหาเรื่องของนั่นแหละค่ะเทคนิคนิดหน่อยนะคะ
1: ครับวันนี้โดนัทกับกุ้งนะครับทักทายกันเข้ามานะครับโดนัทกับกุ้งมารายงานตัวนะครับเมื่อสักครู่โอ้โหหลากหลายข้อมูลนะครับบอกว่าไม่ได้ฟังในช่วงเช้านะครับไม่ช่วงแรกของต้นรายการเดี๋ยวอีกพอจบรายการไปเดี๋ยวเราจะ
2: มีการอัพโหลด
1: ให้ได้ติดตามกันเต็มรายการเลยไม่ต้องกังวลไปนะครับสำหรับแฟนๆข่าวยามเช้านะครับโดนัทกับกุ้งมาเมื่อไหร่เนี่ยผมมาเท่าไหร่ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่โดนัทเนี่ยแต่ว่าคุณอรวรรณมา
2: จ้ามันก็จะมีความพิเศษนิดนึงนะคะซึ่งหลายๆเรื่องก็
1: นะครับก็ต้องโทษเขาเลยล่ะเพราะว่าเรื่องอะไรที่ไม่ดีต้องโทษคนอื่นไปก่อนรอเล่นนะครับ
2: อยากจะให้แบบว่าแฟนคลับของข่าวยามเช้าไปช่วยเหลือในการกดติดตาม
1: ติดตามไว้หน่อยนะครับ
2: เพจเรียกว่าเป็นเพจสำรองได้ไหม
1: เพจสำรองของเราตอนนี้ต้องแจ้งก่อนว่าเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้เรามีปัญหานิดนึงนะครับในเรื่องของถ้าเซิร์ชไปเนี่ยอาจจะไม่เจอนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเกิดเหตุการณ์ทางเทคนิคผิดพลาดเล็กน้อยนะครับแต่ว่าตอนนี้ในส่วนของทางแอดมินนะครับคุณต้นอานนท์เองแล้วก็ทางทีมงานนิวมีเดียเนี่ยกำลังประสานไปยังฝั่งบริษัทเมตา
2: ถูกต้องค่ะ
1: นะครับในเรื่องของการดูแลในเรื่องของการเรียกว่าเป็นการ
2: กู้คืน
1: กู้คืนอ่ะกู้เพจคืนมานะครับเดี๋ยวรอสักครู่นึงแต่ว่าท่านผู้ฟังนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ทุกท่านที่กำลังติดตามเราข่าวยามเช้าอยู่เนี่ยไม่ต้องกังวลไปว่าจะไม่ได้ติดตามข่าวสารของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเราจะมีไปไลฟ์นะครับที่เพจสำรองของเราชื่อเพจว่า
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเรดิโอไทยแลนด์นะคะ
1: ครับอันนี้จะเป็นเพจที่อัปโหลดในเรื่องของข่าวสารนโยบายต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าจะติดตามไลฟ์สดของรายการรวมถึงข่าวสารของ FM 92.5 MHz นะครับจะอยู่ที่แฟนเพจ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับตัว P ภาษาอังกฤษแล้วก็ตัว R วักสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: 2เพจนะคะ
1: ครับมี2เพจด้วยกันนะครับเพจนี้จะใช้ในเรื่องของการอัปโหลดไม่ว่าจะเป็นทั้งข่าวภาคหลักนะครับข่าว7นาฬิกาข่าว12นาฬิกาก็ข่าว19ข่าว20นาฬิกานะครับแล้วก็รายการต่างๆของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz นะครับแล้วก็เพจที่คุณอรวรรณบอกไป
2: ใช่ค่ะ
1: อ
2: ัน
1: นี้จะเป็นในเรื่องของ
2: ข่าวสารต่างๆ
1: ถูกต้องเป็นนโยบายต่างๆนะครับที่จะมาประชาสัมพันธ์ให้กับคุณฟังได้ติดตามกันไม่ต้องตกใจไป
2: ใ
1: เดี๋ยวกลับมา
2: จะพยายามกลับมาแน่นอนนะคะ
1: ครับ
2: เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตเมื่อวานนี้ท่านนายกนะคะก็ลุยพื้นที่นครสวรรค์มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยค่ะสั่งเร่งคลี่คลายนะคะปัญหาขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลเนี่ยพร้อมดูแลอย่างเต็มที่ค่ะเมื่อวานนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็มอบถุงยางชีพให้กับประชาชนในพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะคะโดยท่านนายกเนี่ยบอกว่าตั้งใจเดินทางมายังจังหวัดนครสวรรค์เพื่อให้กำลังใจแล้วก็รับฟังปัญหาติดตามสถานการณ์ในพื้นที่รวมถึงดูว่าประชาชนเนี่ยมีอะไรขาดเหลือแล้วก็พร้อมช่วยเหลือเต็มที่นะคะเพราะว่านครสวรรค์ถือเป็นพื้นที่สำคัญที่รองรับมวลน้ำจากแม่น้ำสายหลักค่ะคือปิงวังยมน่านก่อนจะไหลมารวมกันที่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะประกอบกับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้หลายชุมชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ค่ะจากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดว่าสถานการณ์จะทยอยกลับมาสู่ภาวะปกติในเร็ววันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในช่วงก่อนสถานการณ์คลี่คลาย

0: เยียวยาในส่วนของที่อยู่อาศัยรวมถึงกรณีการเสียชีวิตซึ่งรัฐบาลไม่ได้ต้องการให้เกิดขึ้นนะคะทั้งนี้ค่ะรัฐบาลได้ดำเนินการโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศโดยให้ความคุ้มครอง3ประเภทค่ะคืออุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวสำหรับผู้ที่พักอาศัยจะได้รับผลกระทบนะคะจะได้รับความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนซึ่งขึ้นอยู่กับการประเมินความเสียหายในกรณีที่อยู่อาศัยถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีพได้ตามปกติต่อวันนะคะเกิน7วันจะได้รับการชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งกรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชย2ล้านบาทต่อคนค่ะโดยหลังจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่สำรวจความเสียหายแล้วก็เร่งเยียวยาให้เร็วที่สุดค่ะก็ต้องขอบพระคุณเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทุกงานนะคะที่ร่วมหน่วยช่วยกันนะคะในการดูแลแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันค่ะ
1: ครับอันนี้ก็ในส่วนของท่านนายกก็มีการกำชับนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือนะครับคือในหลายพื้นที่เนี่ยคืออาจจะได้รับผลกระทบก็จริงแต่ว่าในเรื่องของเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเกาะติดแล้วก็สแตนด์บายในการดูแลนะครับสำหรับผู้ที่ประสบภัยรวมถึงประชาชนทุกท่านนะครับมาติดตามในเรื่องของข่าวสาร PR กันหน่อยนะครับมาประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะครับสำหรับใครที่ติดตามในเรื่องของเงินที่เป็นดิจิทัลเซฟวิ่งนะครับเงินฝากเผื่อเรียกของธนาคารออมสินนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับธนาคารออมสินนะครับชวนเปิดบัญชีฝากเพื่อเรียกหรือดิจิทัลเซฟวิ่งนะครับบัญชีเดียวครบทั้งออมและใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงนะครับซึ่งดอกเบี้ยเนี่ยจะได้รับสูงสุดอยู่ที่ 2.5% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากไม่เกิน 10,000 บาทนะครับและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปจะรับดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.35% ต่อปีนะครับได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของการเปิดรับเงินฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยนะครับที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทเท่านั้นและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับสามารถออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถไปเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกได้นะครับหรือที่เรียกว่าดิจิทัลเซฟวิ่งได้ด้วยตนเองทั้งลูกค้ารายเดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่ผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo นะครับอ่านว่าแอปพลิเคชัน MyMo นะอาจจะเป็นสีชมพู
0: นะครับ
1: ใน App Store แล้วก็ Play Store ก็จะมีให้ดาวน์โหลดนะครับหรือว่าใครที่อาจจะติดปัญหาข้อสงสัยนะครับติดต่อไปได้ที่เบอร์1115 GSB Contact Center นะครับหรือที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับก็เป็นข่าวสารที่มาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับเป็นข่าวสารดีๆนะใครที่ชอบเรื่องของการออม
0: ใช่ค่ะเพราะธนาคารออมสินเนี่ยถือว่าโอ้อยู่คู่กับคนไทยเรานะตอนเด็กๆก็ต้องทุกๆวันเกิดของธนาคารเราก็จะต้องไปฝากเงินเพื่อได้กระปุกออมสินมา
1: ผมจะรอทุกวันเด็กเลยเพราะว่าจะได้รับทั้งกระปุกออมสินด้วยของที่ระลึกงานวันเด็กในแต่ละปี
0: เห็นไหมคะทุกคนก็ต้องรอกันใครมีสะสมก็คอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวเราปิดท้ายด้วยเรื่องดีๆค่ะนั่นก็คือช่วงเทศกาลกินเจที่กำลังจะมาถึงอีกจังหวัดหนึ่งที่เรียกว่าจัดใหญ่ทุกปีนะคะนั่นก็คือจังหวัดภูเก็ตโดยเทศบาลภูเก็ตนะคะตกแต่งเมืองพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยงด้วยจุดเช็คอินสำคัญ3จุดค่ะเชิญร่วมสัมผัสประเพณีถือศีลกินผัก2569ระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะโดยทางเทศบาลนครภูเก็ตนะคะได้ปรับภูมิทัศน์นะแล้วก็ตกแต่งพื้นที่โดยรอบเมืองอย่างสวยงามค่ะเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความศรัทธาแล้วก็สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนนะคะโดยประดับธงสีเหลืองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของงานค่ะพร้อมจัดจุดเช็คอินสำคัญ3แห่งทั้งบริเวณแยกธนาคารชาร์เตอร์นะคะซึ่งจะมีสัญลักษณ์ของงานนะคะแล้วก็มีพี่หมีชาร์เตอร์แบร์ยักษ์ในจุดชุดเจสีขาวเหลืองพร้อมกับองค์เทพศักดิ์สิทธิ์นะคะในส่วนของจุดที่2จะเป็นวงเวียนสุรินทร์ค่ะหรือวงเวียนหอนาฬิกาตกแต่งด้วยมังกร3ตัวพร้อมแสงสีเสียงสวยงามค่ะและจุดสุดท้ายนะคะวงเวียนสุริยเดชนะคะบริเวณตลาดสดตกแต่งด้วยปิ่นโตเถาใหญ่ค่ะสื่อถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวภูเก็ตนะคะที่หิ้วปิ่นโตรับอาหารเจจากศาลเจ้าค่ะในขณะเดียวกันเทศบาลนครภูเก็ตได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วก็ชุดอปพรดูแลความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนที่เดินทางมาเที่ยวชมเมืองสัมผัสบรรยากาศแห่งความศรัทธาแล้วก็เก็บภาพความประทับใจตลอด9 วัน 9 คืนด้วยความประทับใจค่ะ
1: ครับปีนี้นะครับที่ภูเก็ต เก็ตคึกคักนะสำหรับเทศกาลกินเจใกล้แล้วนะครับ
0: 10ถึง18ตุ

0: ราคมนี้ค่ะ
1: ผมจะร่วมด้วยปีนี้
0: จริงเหรอ
1: แต่ไม่รู้ว่าจะได้ครบ10ครบทั้ง9วันหรือเปล่า
0: 9วันหรือเปล่านะคะ
1: ครับ10วันก็รวมกับล้างท้องไม่รู้ว่าแต่ว่าก็จะพยายามให้เต็มที่ที่สุดอ
0: าจจะแบบว่าได้ไม่ครบแต่ก็ถือว่าความตั้งใจเรามีละ
1: นะครับสำหรับข่าวยามเช้านะวันนี้เราก็ครบถ้วนนะครับสำหรับข่าวสารใครที่อาจจะกังวลว่าไม่ได้ดูตั้งแต่ช่วงแรก
0: จะม
1: ี
0: การอัปโหลดนะคะ
1: ใช่
0: ให้เต็มรายการเลยแล้วก็ติดตามการรวมถึงช่วงตีของร้องข่าวด้วยค่ะ
1: ครับสำหรับช่วงนี้นะครับพวกเราสองคนต้องลาไปแล้วตอนนี้พี่พีพืชแก้วพี่บูนะครับแล้วก็พี่เฟิร์นนฤนาถมารออยู่แล้วนะครับติดตามกันในข่าวภาค7นาฬิกาครับสวัสดีผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
0: และอรวรรณหมอยาดีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่2การคบบัณฑิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ขณะที่หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่รัฐบาลขอให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040รอบเพิ่มเติมยืนยันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใน15ตุลาคมนี้
1: สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศยืนยันว่าสมาชิกทั้ง32ประเทศระบายน้ำมันสำรองออกไปแล้วกว่า325ล้านบาร์เรลบัลลังก์ทับทิมแดงคว้าเหรียญทองเทควันโดเอเชียนเกม2026สร้างประวัติศาสตร์นักเทควันโดชายไทยคนแรกคว้าเหรียญทอง2สมัยติดต่อกันทำให้ทัพนักกีฬาไทยได้มาแล้ว18เหรียญทองจบอันดับ7ของการแข่งขันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ขณะที่หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างเต็มที
2: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภช.ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเมื่อวานนี้กล่าวว่าสถานการณ์ภาพรวมในปัจจุบันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังทั้งในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคกลางและภาคตะวันตกส่วนกรมอุตุนิยมวิทยาที่คาดการจะมีปริมาณฝนตกเพิ่มขึ้นในช่วงวันนี้ถึงวันที่10ตุลาคมแม้สถานการณ์ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะคลี่คลายและภาคกลางมีปริมาณฝนในระดับปานกลางแต่ยังต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคใต้เป็นพิเศษเบื้องต้นได้ประสานงานเชิงรุกกับแม่ทัพภาคที่4